เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ เข้าแถวตามกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยน้องขนุนกำลังหันเลยครับแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยลูกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแถวนี้ค่ะเชิญเลยหยิบกระดาษแข็งนะคะจากตะกร้าสีฟ้า

เด็กๆเอามือจับไว้ที่จานกระดาษด้วยนะคะเอามือจับไว้ที่จานกระดาษด้วยลูกจานกระดาษจะได้ไม่ขยับถูกต้องค่ะค่อยๆกดลงไปเลยครับจับไว้ที่จานกระดาษด้วยลูกได้ค่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวหนูวางไว้ในตะกร้าใบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรารอจากเพื่อนก่อนวางด้านนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรารอพ่อโพล่าจากเพื่อนๆก่อนไหนน้องบ้านลองยกจานกระดาษขึ้นมาดูสิครับโอเคเก่งมากเลยครับทำเพิ่มได้นะครับทำเพิ่มได้ลูกน้องไหนคุณครูดูค่ะลูกเนี่ยลูกจับที่จานกระดาษไว้เลยเรามีข้อที่จับที่จานกระดาษแล้วก็กดลงไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะไหนลองยกภาพขึ้นมาค่ะทำอีกอันหนึ่งได้นะครับจับอันนี้ลูก

น้องมาของน้องมาเป็นรูปอะไรลูกรูปอะไรครับรูปแตงโมเอาสีอะไรดีครับครับเอามือจับตรงนี้ด้วยจับตรงนี้ด้วยค่ะ

เด็กๆจับแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจับที่จานกระดาษไว้แล้วก็กดลงไปกดลงไปเลยกดแล้วก็เอาขึ้นกดแบบนี้จึ๊บไหนลองยกขึ้นมาสิคะโอ้ถูกต้องเลยค่ะน้องมีอากดลงไปค่ะ

0: อย่าลืมเอาผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะน้องขนุนขยับเก้าอี้เข้าไปได้ลูกน้องขนุนครับขยับเก้าอี้เข้าไปลูก
1: รถไฟ
0: คะโอ้โหทำเป็นรถไฟเหรอได้เลยครับเสร็จแล้วล่ะครับมาค่ะทำเป็นอะไรลูก
1: บ้านมีประตูสายลุงของลุง
0: บ้านมีประตูสายลุงใช่ไหมคะนะลูกครูพัดเขียนหนังสือนะบ้านมีประตูสายลุง

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทํากิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะน้องสแตมป์ครับภาพอะไรนะครับมะม่วงอะไรนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะมะม่วง

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูพัดค่ะก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะออกมานำผลงานนะคะเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะขอเริ่มจากเด็กๆคนแรกเลยค่ะผลงานของใครเอ่ยของน้องอองฟองน้องอองฟองเชิญเลยค่ะมาด้านนี้เลยถือผลงานของตนเองเลยค่ะผลงานนี้ในกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: กิจกรรมปั้นถูกต้องเลยค่ะแล้วน้องอองฟองปั้นเป็นอะไรลูก
1: เป็นสโนว์แมน
0: เป็นสโนว์แมนสโนว์แมนอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่หิมะ
0: อยู่ที่หิมะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะน้องกีตาร์ค่ะเชิญเลยค่ะน้องกีตาร์หยิบผลงานของตนเองเลยลูกอยู่ไหนคะ

0: อันนี้เลยค่ะหันผลงานของตนเองให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยลูกชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกีตาร
0: ์น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะกิจกรรมพิมพ์ภาพจากฟองน้ำวันนี้ทำเป็นภาพอะไรบ้างคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลกับอะไรลูก
1: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ล

นะคะปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจทำผลงานกันทุกคนเลยคุณครูผัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูผัดค่ะก็ขอชื่นชมเช่นเดียวกันค่ะที่เด็กๆนะคะทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปไหนเอ่ยไปล้างมือถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะตาหูจมูกพร้อมไหมคะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม้จับให้ครูดูจับไม้จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกยอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆจากด้วยค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเกมการศึกษาของคุณครูพัดในวันนี้คือเกมการศึกษาอะไรคะอยากทราบไหมเอ่ยวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเกมเรียงลำดับเหตุการณ์การปอกส้มนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตที่ภาพบนเกมการศึกษาก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพแรกของคุณครูค่ะภาพอะไรคะภาพส้มถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพส้มค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะส้มเหมือนกันเลยแต่ว่าเด็กๆ เห็นเปลือกของส้มไม่เอ่ยไม่มีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ค่ะต่อมาค่ะภาพอะไรคะส้มถูกต้องเลยเด็กๆ เห็นอะไรบ้างคะโอ้เห็นเปลือกของส้มแล้วก็เห็นเนื้อส้มด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้ค่ะภาพต่อมาค่ะภาพส้มเหมือนกันแต่ว่ามีอะไรหายไปนะมีเปลือกก็หายไปมีอะไรหายไปอีกลูกเนื้อของส้มขาดหายไปใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะส้มเหมือนกันแต่ว่าภาพที่เด็กเห็นคืออะไรคะเป็นกลีบของส้มค่ะเด็กๆหรือว่าเป็นเนื้อส้มนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะนำไปวางไว้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะการเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์การปอกส้มนั่นเองค่ะโดยลำดับแรกนะคะเด็กๆก็จะต้องเห็นผลส้มที่เต็มลูกเลยหรือว่าเต็มผลเลยใช่ไหมคะโดยเด็กๆก็จะเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นส้มเห็นเปลือกแล้วก็เห็นใบด้วยใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะนำภาพนี้ค่ะไปวางเป็นภาพแรกค่ะต่อมาค่ะถ้าเราจะรับประทานส้มเราจะต้องทำอย่างไรลูก
1: แกะเปลือก
0: เราจะต้องแกะเปลือกเอ๊ะภาพไหนคือภาพแกะเปลือกนะภาพไหนคะ
1: ภาพน
0: ี้หรือเปล่าภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำมาวางเรียงไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเมื่อเราแกะเปลือกส้มแล้วส้มของเราจะเป็นอย่างไรนะจะเป็นยังไงนะลูกจะเป็นแบบภาพไหนคะ

เราแกะเปลือกส้มแล้วเราก็จะไม่มีเปลือกส้มแล้วเอ๊ะภาพไหนนะคือภาพที่เป็นผลของส้มที่ไม่มีเปลือกส้มเลยภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำมาวางเรียงไว้แบบนี้ค่ะแล้วถ้าเด็กๆนะคะจะรับประทานส้มต่อไปจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องทำยังไงคะเราก็จะต้องแกะที่กรีบของส้มนั่นเองเอ๋ถ้าเราแกะกรีบของส้มออกมาจะเป็นอย่างไรคะเป็นแบบไหนคะแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเพราะว่าจะมีบางส่วนนะคะที่กรีบของส้มขาดหายไปนั่นเองเด็กลองสังเกตจากภาพนะแสดงว่าภาพสุดท้ายของคุณครูก็จะต้องเป็นภาพอะไรคะภาพกรีบส้มแบบนี้เลยคุณครูพัดเรียงลำดับเหตุการณ์การปอกส้มถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้ทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะเมื่อเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมยกมือให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็อย่าลืมเข้าไปสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆของคุณครูพัดพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาลองเรียงลำดับเหตุการณ์การปกครองกันค่ะต้องทำยังไงคะอันดับแรกต้องเป็นยังไงลูกถูกต้องเลยน้องขนมหวานเอามาวางด้านนี้ก่อนเลยค่ะใช่ค่ะตอนแรกจะต้องมีเปลือกก่อนใช่ไหมคะเอามาวางด้านนี้เลยลูกน้องขนมหวานวางตรงนี้ค่ะต่อมาถ้าเราจะปอกส้มต้องทำยังไงคะต้องแกะอะไรลูกแกะเปลือกภาพใหม่เป็นภาพใหม่เป็นภาพที่มีเปลือกส้มไหมคะเดี๋ยวอันนี้ลองก่อนนะเดี๋ยวเราลองช่วยกันดูอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆวางก่อนค่ะวางเกมการศึกษาก่อนน้องการวางเกมการศึกษาก่อนค่ะน้องขนมวางเกมการศึกษาก่อนเด็กๆค่ะลองสังเกตดูสิคะภาพต่อไปเวลาที่เราจะแกะส้มจะต้องมีอะไรไหมคะมีเปลือกคือภาพไหนลูกน้องเดนไม่หยิบขึ้นมาเลยค่ะน้องเดนไม่ขยับมาด้านนี้เลยน้องขนมภาพนี้วางไว้ก่อนนะครับถูกต้องเลยต่อมาค่ะภาพไหนต่อเวลาที่เราแกะเปลือกส้มหมดแล้วเปลือกส้มของเราจะเป็นยังไงนะคะถ้าเราแกะเปลือกส้มหมดแล้วจะเป็นยังไงลูกไหนลองดูซิเด็กๆวางไว้ก่อนค่ะช่วยกันดูลูกมาค่ะน้องเดนไม่วางไว้นี่ก่อนค่ะใช่ค่ะลูกไหนดูสิต่อไปจะเป็นภาพอะไรภาพไหนนะภาพไหนคะลองดูสิเรามาวางได้เลยค่ะถูกต้องเลยโอ้โหถูกต้องเลยค่ะและภาพสุดท้ายจะต้องเป็นภาพอะไรนะวางได้เลยค่ะถูกต้องเลยเด็กๆ เรียงลำดับเหตุการณ์การปอกส้มได้ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

เดี๋ยวไปหยิบเกมใหม่มานะคะน้องเดมี่นะไหนดูสิโอ้โหถูกต้องเลยไหนดูสิคะลองดูไม่เป็นไรค่ะหนูเล่นเกมภาพตัดต่อภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพกล้วยถูกต้องเลยเด็กๆสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากอะไรเก่งมากเลยเดี๋ยวเด็กๆค่ะเด็กๆเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

ลองวางภาพใหม่สิคะให้เป็นภาพที่เหมือนกันกับอันนี้เด็กๆลองวางภาพใหม่วางภาพตรงนี้ใหม่ค่ะวางเด็กมีภาพอะไรอีกคะลองดูซิครับวางได้เลยวางเลยค่ะภาพสุดท้ายค่ะวางได้เลยค่ะถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้านะคะแล้วเดี๋ยวน้องไม้จะเปลี่ยนเกมใหม่มานะลูกนะ

เด็กๆจับคู่ภาพเหมือนเลยค่ะภาพไหนที่เหมือนกันนำมาวางได้เลยวางตรงนี้ก็ได้ค่ะนำมาวางตรงนี้เลยลูกด้านนี้ค่ะเก่งมากเลยน้องอองฟองขาสังเกตภาพดีๆลูกมาค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยการสังเกตค่ะแบ่งเพื่อนด้วยลูกขอบคุณค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเวลาที่เราจะปอกต้นภาพแรกจะต้องเป็นภาพอะไรแน่ภาพไหนไหนลองดูสิคะไหนเด็กๆลองเอามาวางน้องโปรแกรมเอาขึ้นมาวางค่ะภาพแรกเราจะต้องทำยังไงคะจะต้องเป็นผลส้มที่มีเปลือกด้วยอันไหนไหนเด็กๆลองดูก่อนภาพที่เด็กๆได้มีเปลือกหรือเปล่าเอาวางก่อนลูกน้องเกรซเนี่ยดูภาพของน้องเกรซสิคะถูกต้องเลยภาพของน้องเกรซเป็นภาพแรกวางนี่เลยค่ะต่อมาค่ะเวลาที่เราจะปอกเปลือกส้มจะต้องมีอะไรคะปอกเวลาเราต้องทำอะไรคะปอกอะไรปอกเปลือกคือภาพไหนคะใช่หรือเปล่าลองดูสิต้องปอกเปลือกก่อนนะต้องมีเปลือกด้วยภาพไหนคะถูกต้องเลยมาวางนี่เลยต่อมาค่ะปอกเปลือกเสร็จแล้วจะต้องเป็นยังไงคะต้องไม่มีอะไรต้องไม่มีเปลือกคือภาพไหนคะ

Hoàng Anh. Thuộc con ấy hả? Thuộc con đây được cục với tụi em này ha. Yeah. Yeah. Yeah. เด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะและคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถช่วยกันเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ให้เรียบร้อยได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบเพื่อนๆก่อนนะอันนี้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวไปเก็บได้เลย

อนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูพัฒน์นะคะสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็ตั้งใจในการทำกิจกรรมมากเลยค่ะเหมือนกับเด็กๆของคุณครูพัฒน์เลยค่ะที่ตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมเรียงลำดับเหตุการณ์การปอกส้มนั่นเองค่ะ

นอกจากจะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่แล้วเด็กๆยังได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วด้วยค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจในการทำกิจกรรมมากเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและเรื่องที่คุณครูพัฒน์นะคะอยากจะฝากเด็กๆในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานผลไม้นะคะถ้าเด็กๆค่ะอยากจะร่างกายแข็งแรงเด็กๆก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องรับประทานผลไม้เพราะว่าผลไม้นะคะมีประโยชน์หลายอย่างเลยที่จะทำให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงค่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยในการขับถ่ายการบำรุงผิวพรรณแล้วก็บำรุงสายตาด้วยเด็กๆทราบกันไปแล้วว่าผลไม้มีประโยชน์อย่างไรเด็กๆก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องรับประทานผลไม้กันด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปรับประทานอาหารกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปรับประทานอาหารกลางวันเราจะต้องมาบ๊ายบายใครเอ่ยบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายบายบายค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยายนั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
1: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
2: ครับยาย
3: พี่ตาแต่ว่าเรื่องวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as intangible cultural heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranveer Narayan Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่ร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของแอมิลี่เลยชอบมากเลย
3: แอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อดภัย
1: ฮ้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจดูนี่พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็ว
3: ค่ะทุกคนนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: คาซิทเลยไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
2: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: พร้อมออกเดินทางแล
1: ้
2: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก
1: ่
3: ไก
1: ่ไก่ไก่ไก่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
3: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว
1: ์ขี้ล่าสัตว์เอ้า
2: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันกระตุกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
1: เอา
2: เป็นอะไร
3: อ
2: ี
3: กดี
2: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ
3: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
2: ใกล้จะถึงอุ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเห็นความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยทัยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยทัยพระสุริโยทัยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยทัยด้วยพระแสงของง้าว
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยทัยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสักทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันนะคะในกิจกรรมแรกของเราในตอนเช้าค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมแรกที่เรามาพบเจอกันนั่นเองค่ะแสดงว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราจะต้องทำอะไรกันก่อนคะจะต้องทำอะไรนะถูกต้องเลยค่ะเรานะคะก็จะต้องมาร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันก่อนเลยค่ะตอนนี้เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงสวัสดีได้ไหมคะได้ไหมคะได้ถ้าเด็กๆนะคะร้องเพลงได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะช่วยคุณครูพัดร้องเพลงและทำท่าทางเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดี

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะแต่ว่าเด็กๆอยากทราบแล้วหรือยังคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆได้มาพูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับอะไรค่ะอยากทราบหรือยังคะอยากทราบแล้วถ้าเด็กๆอยากทราบแล้วให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์รอบตัวที่เด็กๆพบเจอค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเด็กๆนะคะมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชีหมอกหมอกชีหมอกหมอกชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องหมุยหมุยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนเพื่อนฟังคะ
1: คุณตำรวจค่ะ
0: เรื่องคุณตำรวจหนูเจอคุณตำรวจเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจอที่ไหนคะ
1: เจอที่สถานีตำรวจ
0: เจอที่สถานีตำรวจเป็นอย่างไรบ้างลูกคุณตำรวจใส่เสื้อสีอะไรคะ
1: สีน้ำตาล
0: เจอคุณตำรวจใส่เสื้อสีน้ำตาลแล้วคุณตำรวจกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: โบกรถ
0: อ๋อคุณตำรวจกำลังโบกรถอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้นอกจากที่น้องมุยมุยอยากจะเล่าเรื่องคุณตำรวจแล้วมีเรื่องอะไรอยากจะมาเล่าให้คุณครูฟังคะ
1: ค่ะ
0: เรื่องดับเพลิงเป็นยังไงคะลูกเป็นนักดับเพลิงหรือว่ารถดับเพลิงหรือว่าเรื่องอะไรคะ
1: ขับรถค่ะ
0: อ๋อรถดับเพลิงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูเจอที่ไหนคะ
1: เจอที่
0: เจออยู่ที่ไหนลูกเขาอยู่ที่สถานีดับเพลิงหรือว่าเขาวิ่งอยู่ที่ถนนคะ
1: ถนน
0: อ๋อเจอรถดับเพลิงวิ่งอยู่ที่ถนนใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องมุยมุยนะคะก็สามารถบอกสิ่งต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะน้องมุยมุยบอกว่าเจออะไรบ้างนะคะเจอรถดับเพลิงแล้วก็เจออะไรอีกคะ

จอคุณตำรวจด้วยถูกต้องเลยปรบมือให้น้องหมิ่มหมิ่มด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์จะให้อะไรดีนะคุณครูพัฒน์ให้เป็นแตงโมค่ะเด็กๆ

0: แตมจะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังลูก
1: ตำรวจ
0: อะไรนะคะ
1: ตำรวจ
0: เรื่องตำรวจน้องสแตมเจอคุณตำรวจที่ไหนคะ
1: ที่ห้องงาน
0: ที่ตรงไหนนะคะ
1: ที่ห้องงาน
0: อ๋อที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะไหนน้องสแตมลองพูดตามคุณครูค่ะหน้าโรงเรียน
1: หน้าโรงเรียน
0: ถูกต้องเลยน้องสแตมบอกว่าเจอคุณตำรวจที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วคุณตำรวจกำลังทำอะไรคะคุณตำรวจทำอะไรลูก
1: หนุน
0: อะไรนะคะ
1: พาหนุนไปข้ามถนน
0: ดูเด็กข้ามถนนใช่ไหมครับไหนน้องสแตมลองพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งครับดูเด็ก
1: ดูเด็ก
0: ข้ามถนน
1: ข้ามถนน
0: ถูกต้องเลยค่ะน้องสแตมนะคะบอกว่าเจอคุณตำรวจค่ะกำลังดูเด็กๆ เดินข้ามถนนนั่นเองปรบมือให้กับน้องสแตมด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแนะนำการพูดให้กับเด็กๆได้นะคะเด็กๆค่ะจะได้พูดได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแต่ผมแต่หูแต่แก้มแต่ไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูฟังคะ
1: เรื่องทะเล
0: เรื่องไปทะเลหนูไปทะเลเจออะไรบ้างลูก
1: เจอปู
0: เจอปูเจออะไรอีกคะ
1: เจอปลา
0: เจอปลาเจออะไรอีกไหมลูก
1: เจอคน
0: เจอคนคนกำลังทำอะไรคะ
1: ก็จะเล่นกับมีอา
0: อ๋อมีคนมาเล่นกับมีอาเล่นอะไรกันคะ
1: เจอเอ็มเล่นตาเดียว
0: เล่นอะไรนะลูก
1: เล่นตาย
0: เล่นทรายเนี่ยลองพูดอีกหนึ่งครั้งค่ะเล่นทราย
1: เล่นตาย
0: เล่นเกาะกองทรายใช่ไหมคะเล่นเป็นเกาะกองทรายเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปปู
0: เป็นรูปปูเอ๊ะปูตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ
1: ่ตัวเล็ก
0: ปูตัวเล็กๆเหรอคะมีกี่ตัวลูก
1: สองตัว
0: มีสองตัวเลยแล้วน้องมีอาไปทะเลกับใครคะ
1: ไปทะเลกับเจ๊อิ่มกับพ่อกับแม
0: ่ไปกับเจ๊อิ่มกับคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวทะเลสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: สนุกแล้วน้องมีอาได้เล่นน้ำด้วยหรือเปล่าลูก
1: ได้เล่นน้ำ
0: เล่นน้ำด้วยเล่นกับใครคะ
1: เล่นน้ำกับเจ๊อิ่ม
0: เล่นน้ำกับเจ๊อิ่มยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะนำเหตุการณ์ค่ะที่น้องมีอานะคะไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่กับเจ๊อิ่มมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะไปเล่นน้ำหรือว่าไปทะเลนะคะเด็กๆอย่าลืมระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆค่ะเล่นห่างจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะก็อยากจะให้เด็กๆปลายทางนะคะได้ออกมาพูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กๆพบเจอนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางค่ะอาจจะเชิญชวนเด็กๆนะคะให้นำประสบการณ์ใกล้ตัวต่างๆมาพูดคุยกันก็ได้ค่ะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันมาค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูพัดก็แอบได้ยินเด็กๆออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เจอค่ะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดก็จะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเช่นเดียวกันค่ะใครดีนะชีหมาหมาชีหมาหมาชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกรทค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเกรทค่ะ
0: น้องเกรทค่ะน้องเกรทค่ะน้องเกรทมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูฟังลูก
1: รถถ
0: ัง
1: อ
0: ะไรนะคะ
1: รถถัง
0: รถถังหนูเห็นรถถังที่ไหนคะ
1: ที่บ้านใหม
0: ่ที่บ้านของหนูใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านของน้องเกดค่ะอยู่ในค่ายทหารนั่นเองน้องเกดเลยเห็นรถถังใช่ไหมคะรถถังของน้องเกดที่น้องเกดเห็นสีอะไรลูก
1: สีเขียว
0: สีเขียวแล้วรถถังคันเล็กหรือว่าคันใหญ่คะ
1: คันใหญ
0: ่คันใหญ่เลยแล้วนอกจากเจอรถถังแล้วเจออะไรอีกลูก
1: ทหาร
0: เจอทหารด้วยเอ๊ะเวลาที่น้องเกดเห็นทหารทหารเขากำลังทำอะไรอยู่คะ
1: จับโจร
0: อะไรนะคะ
1: ทหารกำลังจับโจร
0: อ๋อเห็นทหารไปจับโจรด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วน้องเกดเห็นอะไรอีกบ้างคะ
1: เห็นปืน
0: อ๋อบอกว่าเห็นทหารเขาถือปืนด้วยใช่ไหมคะลูกแล้วทหารที่น้องเกดเห็นเขาใส่เสื้อสีอะไรลูก
1: สีเขียว
0: สีเขียวยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้น้องเกดมาโรงเรียนน้องเกดรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะรับประทานอาหารเช้ามาแล้วเช้าวันนี้รับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
1: ข้าวผัด
0: กับข้าวผัดยอดเยี่ยมเลยค่ะใครทำให้น้องเกดรับประทานคะ
1: พ่อ
0: คุณพ่อปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถนำเหตุการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะไหนใครจะออกมาเอามือไว้ที่ตาก่อนค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ครับน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องออโต
0: ้น้องออโต้ครับ
2: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูฟังลูกเรื่องอะไรคะ
2: ไปตลาด
0: เรื่องไปตลาดไปตลาดกับใครคะ
2: กับยาย
0: กับยายเอ๊ะน้องออโต้ไปซื้ออะไรที่ตลาดลูก
2: ไปซื้อข้าว
0: ไปซื้อข้าวที่ตลาดมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างลูก
2: ผลไม้
0: มีผลไม้น้องออโต้เห็นผลไม้อะไรบ้างครับ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลมีอะไรอีกลูก
2: แตงโม
0: แตงโมด้วยแตงโมลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่คะ
2: ลูกใหญ
0: ่ลูกใหญ่เลยแล้วเจออะไรอีกไหมคะ
2: ส้ม
0: เจอส้มด้วยเจออะไรอีกไหมคะ
2: ปลา
0: เจอปลาด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องออโต้นะคะตอนที่ไปตลาดกับคุณยายนะคะก็สังเกตเห็นสิ่งต่างๆเลยทั้งผลไม้แล้วก็เห็นปลาด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะที่คุณครูนะคะให้เด็กๆค่ะได้นำสิ่งต่างรอบตัวนะคะหรือว่าประสบการณ์ของเด็กๆค่ะได้ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะมาทบทวนชื่อเครื่องให้จังหวะของเรากันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์จะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูค่ะแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรค่ะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนคะช้าช้าถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัฒให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะหยุดถูกต้องเลยเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของเด็กๆจะต้องไม่ชนอะไรคะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ชนเก้าอี้กับโต๊ะของเราด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมตอนนี้เด็กๆปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะแล้วเด็กๆ เดินหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยคุณครูพัดนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5เด็กๆหยุดหาพื้นที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันค่ะพร้อมไหมคะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะ

0: จังหวะหยุดค่ะไหนดูซิใครทำท่าอะไรบ้างนะน้องยาดิดาค่ะทำท่าอะไรคะ
1: ท่าน
0: กทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งกันทุกคนเลยเด็กๆต้องหยุดนิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้รอบๆห้องเรียนเลยแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวก่อนนะคะเด็กๆค่ะเวลาเคลื่อนไหวเด็กๆอย่าลืมระวังเก้าอี้กันด้วยนะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

หายหยุดแล้วบ้างเอ้ยน้องมายน้องมายทำท่าอะไรคะทำท่ากระโดดน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะหยุดจากคุณครูพัดแบบนี้ค่ะเด็กๆจะต้องทำยังไงคะหยุดเคลื่อนไหวแล้วให้เด็กๆตั้งใจฟังคำสั่งของคุณครูพัดว่าเอ๊คุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆเอามือแตะไหล่ค่ะหมุนไหล่10ครั้งช่วยกันนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วนะตั้งใจฟังคุณครูนะคะให้เด็กๆเอามือจับเข่าค่ะให้เด็กๆเอามือจับเข่าแล้วก็ย่อขึ้นลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆสะบัดเท้า10ครั้งสะบัดแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับข้างค่ะสลับข้างนับ1ถึง10นะ1 2 3 4 5 6 7 810เดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะอย่าลืมตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูด้วยนะหยุดกันแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะสะบัดมือค่ะสะบัดมือ10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวให้เด็กๆลองสะบัดขึ้นข้างบนบ้างสะบัดข้างบนนะ1 2 34 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่พื้นได้เลยเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆหาที่นั่งที่ไม่ชนกับเพื่อนๆเลยนะคะใครได้ที่นั่งแล้วนั่งที่ให้เรียบร้อยเลยให้เด็กๆนะคะนั่งในท่านั่งที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ
พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธินะคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะพร้อมไหมคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาทำท่าทางและนั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บาน

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่เก้าอี้ได้เลยค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีๆนับให้ดังๆนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังๆนับให้ดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆนั่งที่กันทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยเด็กๆคะเรานะคะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็ได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพาจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรจำได้ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้ค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัชรวมถึงเด็กๆปลายทางจำชื่อการเรียนรู้ของเราได้แล้วใช่ไหมเอ่ยสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้ค่ะและคุณครูนะคะจะมาสอนเด็กๆค่ะเกี่ยวกับผลไม้แปรรูปและวิธีการทำอาหารจากผลไม้แปรรูปนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะคุณครูพัชนะคะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะร่วมกันทายภาพปริศนาของเรากันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพปริศนาของเรากันเลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆเห็นเลขอะไรบ้างคะ
1: เลข
0: 1เลขอะไรอีกคะ
1: 3
0: แล้วก็เลข3เดี๋ยวให้เด็กๆค่ะลองสังเกตตัวเลขไปพร้อมๆกับคุณครูพัชเลยนะคะเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 1เลข2และเลข3ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้ตัวแทนเด็กๆค่ะลองเลือกหมายเลขกันนะคะว่าเราค่ะจะเปิดภาพหมายเลขอะไรเอ๊ะใครจะช่วยคุณครูพัชเลือกดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องใครนั่งเรียบร้อยเอ่ยน้องขนุนครับน้องขนุนน้องขนุนนั่งที่ได้ครับลูกน้องขนุนอยากให้คุณครูพัชเปิดภาพหมายเลขอะไรลูกหมายเลขอะไรครับสีเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองคือเลขอะไรคะเด็กๆเลข1ถูกต้องเลยน้องขนุนบอกว่านะคะอยากจะเปิดภาพที่มีสีเหลืองแล้วก็หมายเลข1นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะลองเปิดภาพหมายเลข1ให้เด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะเดี๋ยวเรานับ1ถึง3ค่ะ1 2 3อุ๊ยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นอะไรคะเด็กๆรู้จักกันหรือเปล่านะคืออะไรคะเด็กๆอาจจะยังไม่ทราบแน่เลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะยังไม่เห็นภาพที่สมบูรณ์เดี๋ยวเรามาเปิดภาพกันต่อดีกว่าค่ะเด็กๆนะคะจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปเด็กๆจะเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้เด็กๆทุกคนเลยอยากเลือกภาพหมายเลข2ใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือหมายเลข2นั่นเองเดี๋ยวเราค่ะลองมาช่วยกันนับ1ถึง3แล้วภาพของเราก็จะเปิดเลยพร้อมไหมคะพร้อมช่วยกันนับนะ1 2 3อุ๊ยเด็กๆเห็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นขนมแน่ๆเลยเอจะใช่ขนมหรือเปล่านะตอนนี้เราเหลือภาพหมายเลขอะไรคะเด็กๆเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 3เลขอะไรลู
1: ก
0: นี่นะคะคือเลข3ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ3อีก1ครั้งค่ะ3นี่นะคะก็คือหมายเลข3นั่นเองเหลืออีก1หมายเลขแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะเปิดภาพหมายเลข3เลยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อุ๊ยเป็นภาพอะไรคะเด็กๆใช้ขนมหรือเปล่าเอ่ยภาพนี้นะคะคือภาพกล้วยตากค่ะเด็กๆกล้วยตากถูกต้องเลยก็คือกล้วยที่เด็กๆรู้จักเลยค่ะแต่ว่าเรานะคะนำไปตากแดดจนกลายมาเป็นกล้วยตากค่ะซึ่งการแปรรูปแบบนี้นะคะก็จะทำให้กล้วยของเราค่ะรับประทานได้นานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรานะคะมีกล้วยในปริมาณมากๆแล้วเด็กๆรับประทานหรือว่ากินไม่ทันนะคะเราสามารถนำไปแปรการนำไปตากได้ค่ะซึ่งนี้นะคะก็เป็นอีก1วิธีค่ะที่เรานะคะนำผลไม้มาแปรรูปนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะนอกจากที่คุณครูพัชค่ะจะมีภาพกล้วยตากมาให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูพัชค่ะยังมีผลไม้แปรรูปอื่นๆมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตผลไม้แปรรูปของเรากันเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตที่ผลไม้แปรรูปจานแรกของเราเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะ นี่นะคะคือกล้วยอบกรอบนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกล้
1: วยอบกรอบ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะกล้
1: วยอบกรอบ
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยอบกรอบนั่นเองโดยเรานะคะนำกล้วยที่เด็กๆ เคยรับประทานหรือว่าเคยกินนะคะไปอบกรอบนั่นเองมีใครเคยรับประทานบ้างเอ่ยมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยรับประทานกล้วยอบกรอบของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้แปรรูปต่อมาของเราเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยกล้วยตากถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยตากค่ะเหมือนกับที่เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพกันไปเลยเหมือนกับในภาพที่เด็กๆได้สังเกตเลยนะคะซึ่งก็คือกล้วยตากนั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนเคยรับประทานบ้างคะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูนะคะก็เคยรับประทานผลไม้แปรรูปกันหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อมาเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆรู้หรือเปล่าเออว่าคืออะไรโอ้เด็กๆรู้จักเหรอคะนี่นะคะเป็นมะม่วงแปรรูป3รสนะคะซึ่งผลไม้แปรรูปนี้นะคะก็คือมะม่วงนั่นเองโดยมะม่วง3รสของเรานะคะก็จะมีรสหวานรสเปรี้ยวแล้วก็รสเค็มนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือผลไม้แปรรูปจากมะม่วงค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จานสุดท้ายของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะ
1: ล
0: ูกเกดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือลูกเกดค่ะแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าคะว่าลูกเกดทำมาจากอะไรเด็กๆลองคิดดูสิว่าลูกเกดของเราทำมาจากอะไรนะ
1: ไก่
0: เด็กๆคิดว่าทำมาจากอะไรคะ
1: ไก่
0: ลูกเกดนะคะทำมาจากองุ่นนั่นเองค่ะเรานะคะนำองุ่นไปอบแห้งจนทำให้ได้อะไรมาคะลูกเกดถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือตัวอย่างของผลไม้แปรรูปที่คุณครูค่ะนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะซึ่งเราค่ะนำผลไม้มาแปรรูปนะคะเพื่อไว้ให้เราค่ะสามารถรับประทานได้นานๆนั่นเองนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้แปรรูปแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะมาทำอาหารจากผลไม้แปรรูปด้วยค่ะเด็กๆอยากทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้คุณครูผัดค่ะจะให้เด็กๆได้ทำอาหารแปรรูปอะไรคะเด็กๆอยากทราบหรือเปล่าคะอยากทราบใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะนอกจากจะให้เด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้แปรรูปแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาทำอาหารจากผลไม้แปรรูปด้วยค่ะเด็กๆอยากทราบหรือเปล่าคะว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำอาหารอะไรอยากทราบไหมคะอยากทราบถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะมีวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะมาให้เด็กๆค่ะได้รู้จักกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาทำกล้วยเคลือบช็อกโกแลตโดยวัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะก็จะมี1กล้วยตาก2ช็อกโกแลต3หม้อ4หมายเสียบค่ะขั้นตอนการทำนะคะ1เราจะนำกล้วยตากเสียบหมายเสียบค่ะ2นำช็อกโกแลตใส่หม้อเพื่อละลาย3นำกล้วยตากชุบลงในช็อกโกแลต4รอช็อกโกแลตเซตตัวพร้อมรับประทานค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ไปสังเกตวัตถุดิบและอุปกรณ์ของจริงของเรากันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์ของจริงนะคะที่เราค่ะจะนำมาทำกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะคืออะไรคะกล้วยตากถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยตากนั่นเองค่ะคุณครูนะคะนำกล้วยตากของเรานะคะมาเสียบไม้ไว้รอเด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรคะ
1: ช็อกโกแลต
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือช็อกโกแลตนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือหม้อนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้มาช่วยคุณครูนะคะนำช็อกโกแลตใส่ไปในหม้อเลยค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีช็อกโกแลตบางส่วนที่คุณครูนะคะละลายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใครจะมาช่วยคุณครูดีนะชิหมอหมอชิหมอหมอชิน้องคนไหนถึงจะเหมาะชิน้องน้องบาสครับน้องบาสมาด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวน้องบาสช่วยคุณครูครับนำช็อกโกแลตใส่ลงไปในหม้อเลยน้องบาสถือเลยครับจับที่ถ้วยเลยเด็กๆค่ะขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็อยู่ในความดูแลของคุณครูนะคะเดี๋ยวเราเทลงไปเลยครับจับไปเลยเทลงไปเลยลูก

ขอบคุณครับปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะคนช็อกโกแลตของเราให้ละลายเลยค่ะนี่นะคะโดยขั้นตอนนี้ค่ะเรานะคะจะใช้ความร้อนค่ะจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะช็อกโกแลตของคุณครูพัชเป็นอย่างไรบ้างคะละลายแล้วเด็กๆได้กลิ่นหอมไหมเอ่ยเด็กๆได้กลิ่นหอมของช็อกโกแลตของเราไหมคะได้กลิ่นใช่ไหมลูกโดยเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถนำไปทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแต่ว่าเด็กๆต้องอย่าลืมระวังอะไรนะคะระวังร้อนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะช็อกโกแลตของเราก็ละลายเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะทำกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตแล้วค่ะนี่เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตวิธีการทำให้กับเด็กๆได้รู้ค่ะโดยเรานะคะก็จะนำกล้วยตากนะคะที่คุณครูเสียบไม้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาจุ่มลงไปบนช็อกโกแลตเด็กๆอาจจะจุ่มลงไปแบบนี้นะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะรอให้คุณครูนะคะนำช็อกโกแลตราดบนกล้วยให้เด็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะเรานะคะสามารถทำให้ช็อกโกแลตของเราเสร็จตัวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการนำกล้วยตากที่เราเคลือบช็อกโกแลตแล้วนะคะไปจุ่มลงในน้ำแข็งหรือว่าในน้ำเย็นแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะก็คือกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตของเราค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวตอนที่เด็กๆทำนะคะเด็กๆต้องระวังความร้อนจากหม้อด้วยนะคะเพราะว่าหม้อของเรานะคะก็จะมีความร้อนนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เด็กๆก็อยู่ในความดูแลของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกนะคะกล้วยตากมาชุบลงในช็อกโกแลตเลยเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะน้องมิอาน้องมิอาเชิญเลยค่ะหยิบกล้วยมา1ไม้เลยค่ะค่ะค่อยๆจุ่มลงไปค่ะจับที่ปลายปลายจุ่มลงไปเลยเดี๋ยวครูช่วยนะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปจุ่มที่น้ำเย็นของเราเลยค่ะ1 2 3เดี๋ยวน้องเอาขึ้นมาสิคะว้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหนูเดินไปหาคุณครูหญิงเลยมาเลยค่ะน้องเกดติดไว้ไหนก็ได้ค่ะจับปลายๆนะคะค่อยๆจุ่มลงไปเลยค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเรียบร้อยเอามาจุ่มลงไปที่น้ำเย็นเลยค่อยๆเดินค่ะ1 2 3ไหนลองยกขึ้นมาดูสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาแก้วกับคุณครูหญิงเลยลูกมาเลยค่ะน้องอ้องฟองเชิญเลยลูกได้เลยค่ะเอาไม้ไหนก็ได้ลูก

อ่าฮะเอาไปแช่ในน้ำเย็นเลยเติมมาเลยค่ะ1 2 3หนูลองยกขึ้นมาสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะหยิบเลยค่ะเด็กๆหอมไหมคะหอมเดี๋ยวเรารอรับประทานพร้อมเพื่อนๆนะนำมาแช่น้ำเย็นเลยลูกเดินมานิดนึงค่ะลองยกขึ้นมาดูค่ะว่าช็อกโกแลตของเราเซ็ตตัวแล้วหรือยังยอดเยี่ยมเลยมาเลยครับน้องสแตมเลือกมาหนึ่งไม้เลยลูกค่อยๆจุ่มลงไปนะจุ่มลงไปแบบนี้ค่ะนี่เดี๋ยวดูผู้ช่วยนี่ค่ะจะเอาไปชุบน้ำเย็นเลยลูกหนึ่งสองสามถือไว้นะไหนลองยกขึ้นมาสิครับเรียบร้อยแล้วครับน้องข้าวหอมเชิญเลยค่ะเลือกเลยลูก

เดี๋ยวคุณครูช่วยราดช็อกโกแลตเพิ่มนะคะอีกด้านหนึ่งด้วยเอาค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในน้ำเย็นกันเลยมาด้านนี้ก่อนใส่ลงไปเลยค่ะแต่รอแป๊บนึงนะหนูยกขึ้นเลยนะคะไหนลองยกขึ้นมาค่ะเรียบร้อยแล้วราคาน้องวัดเรื่องเลยลูกเอาไหมไหนดีคะค่อยนะคุณครูช่วยค่ะมาค่ะกลับไปจุ่มในน้ำเย็นเลยลูกหนูลองยกขึ้นมาดูสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกล้วยเคลือบช็อกโกแลตกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะลองชิมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองชิมค่ะเด็กๆถอดแมสก่อนนะคะแล้วก็ชิมกล้วยเคลือบช็อกโกแลตของเราได้เลยค่ะรสชาติกล้วยเคลือบช็อกโกแลตของเราเป็นยังไงนะอร่อยไหมคะฝีมือของเด็กๆกับคุณครูพัดเด็กๆค่อยๆกัดนะคะค่อยๆเคี้ยวนะลูกนะเด็กๆนะคะกลับไปชวนคุณพ่อคุณแม่ทำได้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์ในการทำของเราค่ะมีแค่กล้วยตากแล้วก็ช็อกโกแลตเท่านั้นเอง

เด็กๆคะอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนนะคะที่รับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนำแก้วกับไม้เสียบนะคะไปทิ้งที่ถังขยะได้เลยคุณครูนำถังขยะมาไว้ที่ด้านหลังห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆคนไหนที่ยังรับประทานไม่หมดสามารถค่อยๆนั่งรับประทานได้ลูกทิ้งถังขยะด้านนู้นเลยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็รับประทานนะคะกล้วยเคลือบช็อกโกแลตของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับผลไม้แปรรูปค่ะและเรานะคะยังได้ทำอาหารนะคะจากผลไม้แปรรูปของเราด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับผลไม้แปรรูปนั่นเองมีเด็กๆคนไหนจำได้บ้างคะว่าผลไม้แปรรูปที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้รู้จักมีอะไรบ้างหรือว่าวิธีการนะคะที่เราทำกล้วยเคลือบช็อกโกแลตเป็นอย่างไรเด็กๆสามารถออกมาเล่าหรือว่าพูดคุยให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้ององฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องฟองค่ะ
0: น้ององฟองค่ะน้ององฟองจำได้ไหมคะว่าผลไม้แปรรูปของเรามีอะไรบ้างคะ
2: มีช็อกโกแลต
0: มีช็อกโกแลตที่เราทำอาหารกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีช็อกโกแลตกับอะไรลูก
2: กับกล้วย
0: กับกล้วยกล้วยอะไรคะ
2: กล้วยตาก
0: กล้วยตากถูกต้องเลยค่ะเราทำยังไงคะลูก
2: แล้วเราก็เอาไปเคลือบช็อกโกแลต
0: ถูกต้องเลยเราเอากล้วยตากไปเคลือบช็อกโกแลตแล้วทำยังไงต่อคะ
2: แล้วก็ไปชุบน้ำ
0: แล้วก็เอาไปจุ่มในน้ำเย็นถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะนะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถหาวัสดุอื่นๆนะคะแทนดินน้ำมันได้ค่ะถ้าไม่มีดินน้ำมันนะคะอาจจะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดก็ได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำกระดาษนะคะมาใช้สีเทียนนะคะวาดตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษ A4 ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆได้ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมฉีกกระดาษปะติดจานกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้นะคะเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะคืออะไรคะจานกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือจานกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะคืออะไรคะ
1: ด
0: ิน
1: ค่ะ
0: คืออะไรลูกกระดาษสีค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีค่ะคุณครูนะคะสามารถใช้กระดาษนิตยสารต่างๆนะคะมาให้เด็กๆใช้ในการฉีกกระดาษได้ค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรเอ่ย
1: กาว
0: กาวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกาวและไม้ทากาวค่ะต่อมาค่ะเด็กๆ
1: ตะกร้า
0: ถูกต้องเลยค่ะโดยตะกร้านะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะใช้ในการใส่กระดาษที่เด็กฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายของเราค่ะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสังเกตนะคะวิธีการสาธิตค่ะในกิจกรรมนี้กันเลยค่ะนั่นก็คือฉีกกระดาษปะติดจานกระดาษค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเลือกสีของกระดาษสีเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆอยากให้คุณครูพาใช้สีอะไรดีคะสีเขียวได้เลยค่ะคุณครูพันนะคะก็จะหยิบสีเขียวขึ้นมาค่ะและเรานะคะก็จะฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเด็กๆค่อยๆนำมือทั้งสองข้างของเด็กๆนะคะจับไว้ที่กระดาษสีเลยและเด็กๆค่ะค่อยๆฉีกกระดาษนะคะโดยเด็กๆนะคะฉีกกระดาษเข้าหาตัวแบบนี้ค่ะเด็กๆค่อยๆขยับมือของเด็กๆนะคะตามกระดาษเลยค่อยๆขยับมือเลยค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็มีกระดาษที่ขาดออกจากกันแล้วค่ะส่วนนี้คุณครูจะใส่ไว้ในตะกร้าเหมือนเดิมค่ะส่วนนี้นะคะคุณครูพัดจะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแบบนี้เลยเด็กๆจับกระดาษดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะคะมือหนึ่งข้างของเด็กๆค่ะดึงเข้าหาตัวแบบนี้กระดาษของเด็กๆก็จะขาดจากกันค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาค่อยๆฉีกกระดาษค่ะเห็นไหมคะเรานะคะค่อยๆขยับมือค่ะค่อยๆขยับมือแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะก็จะฉีกกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆเพิ่มขึ้นค่ะดึงกระดาษเข้าหาตัวหนึ่งข้างแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะนำกระดาษที่คุณครูนะคะฉีกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาติดลงไปที่ไหนเอ่ยที่จานกระดาษถูกต้องเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะทากาวค่ะที่จานกระดาษของเราเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆใช้กาวค่ะเด็กๆนะคะจะต้องปาดกาวนะคะที่บริเวณปากของภาชนะด้วยค่ะปาดแบบนี้เลยค่ะและเด็กๆนะคะก็ทากาวลงบนจานกระดาษได้เลยเด็กๆนะคะอยากจะติดกระดาษตรงไหนเด็กๆก็ทากาวที่ตำแหน่งนั้นได้เลยค่ะเรานะคะก็จะนำกระดาษที่เด็กๆฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะติดลงบนจานกระดาษเลยค่ะ เด็กๆค่อยๆใช้มือนะคะในการกดกระดาษให้ติดกับกาวแล้วก็จานกระดาษของเรามากยิ่งขึ้นได้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถติดกระดาษสีนะคะให้เต็มจานกระดาษได้เลยค่ะนี่นะคะคือผลงานวาดส่วนที่คุณครูพัดนะคะทำเพื่อเป็นการสาธิตให้กับเด็กๆได้ดูค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆทำนะคะเด็กๆสามารถนำกระดาษสีนะคะติดให้ทั่วจานกระดาษเลยนะคะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เราใช้กาวค่ะเมื่อเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรคะนำไปที่ไหนลูกนำไปตากถูกต้องเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องอย่าลืมนะคะจัดเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆค่ะสำหรับในการตากผลงานนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเลือกทำได้ค่ะเด็กๆต้องเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของคุณครูได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ุ
1: มดนตร
0: ีมุมอะไรอีกลูก
1: ม
0: ุมหนังสือและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของคุณครูได้ค่ะแต่เมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูหรือว่าเด็กๆค่ะได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะตอนนี้เด็กๆของคุณครูพัดพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเมื่อเด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วจะต้องทำอย่างไรคะต้องมาทำอะไรคะต้องมาเข้าแถวถูกต้องเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะ

มือค่อยๆดึงขยับมือลูกน้องขนมปล่อยมือข้างนี้ก่อนค่ะปล่อยมือข้างนี้ด้วยปล่อยมือข้างนี้นะครับขยับลงมาค่อยๆดึงขยับมือปล่อยมือข้างนี้ด้วยครับขยับมือตามลงมาค่อยๆดึงเข้าหาตัวค่ะแปะได้เลยค่ะฉีกกระดาษเพิ่มได้อีกนะคะเดี๋ยวออโต้ฉีกกระดาษเพิ่มได้อีกนะลูกนะเอามือกดลงมาด้วยค่ะ

0: 또 이뻐라 다시 돌아다니네. ตรงนี้ไม่มีกาวแล้วหนูต้องทากาวเพิ่มค่ะทาที่ใจกระดาษแบบนี้เลยแล้วน้องคะหนูติดลงไปถูกต้องค่ะแล้วหนูก็เอากระดาษที่หนูฉีกไว้แล้วที่เป็นชิ้นเล็กๆมาติดเพิ่มได้เลยติดได้เลยค่ะที่หนูฉีกไว้แล้วอันเล็กๆนะคะหยิบมาติดได้เลย
1: มันกดๆด้วยนะ

0: น้องกีต้าร์ค่ะน้องกีต้าร์แบ่งดินน้ำมันเป็นก้อนเล็กๆแล้วเอามาปั้นได้นะลูกนะเสร็จแล้วเหรอคะมาเลยค่ะวาดเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรนะคะ
1: ตะกร
0: ้
1: า
0: ตะกร้าอ๋อตะกร้าใส่อะไรคะตะกร้าใส่ผลไม้ดูครูพัดเขียนนะ

0: นี้คืออะไรนะคะ
1: นก
0: นกนกบินอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่ฟาก
0: แล้วอันนี้ล่ะคะ
1: แล้วคือมันเป็นขนมของค
0: ้างคาวอ๋อเป็นอาหารของค้างคาวใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปรวมกันเป็นเก็บให้เรียบร้อยนะคะ

นูเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวรอคุณครูแป๊บนึงนะเอาไปเก็บได้ค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเอาไม้หนีบผูกๆด้วยนะคะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเหมือนกับเด็กๆของคุณครูพัฒน์เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะนำผลงานของตนเองค่ะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้เด็กๆปลายทางนะคะนำผลงานออกมาเล่าหรือคุยได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาซิสครับน้องบาซิสจะเล่าผลงานไหนลูกได้ไหมครับมาคุณผู้ช่วยมาครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
1: บาซิสครับ
0: น้องบาซิสครับเดี๋ยวน้องบาซิสเอาผลงานโชว์เพื่อนๆหน่อยลูกน้องบาซิสฉีกกระดาษปาติดจานกระดาษเป็นอะไรครับ
1: พิซซ่า
0: เป็นพิซซ่าเอที่พิซซ่าของน้องบาซิสมีอะไรบ้างครับ
1: มีเบอร์เกอร์ก็มีพิซซ่าด้วย
0: อ๋อมีเบอร์เกอร์ด้วยแล้วก็มีพิซซ่าด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิสด้วยค่ะเอาผลงานตากไว้เลยครับยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานของใครเอ่ยของน้องเกรซน้องเกรซออกมาได้เลยค่ะน้องเกรซถือผลงานของตนเองเลยค่ะน้องเกรซค่ะวันนี้น้องเกรซปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
1: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านเป็นบ้านของใครคะ
1: บ้านของอันก้า
0: บ้านของน้องการกับน้องก้าใช่ไหมคะแล้วที่บ้านน้องกากับน้องก้าวมีอะไรบ้างลูก
1: ของเล่น
0: มีของเล่นไหนของเล่นอยู่ตรงไหนคะมีของเล่นตรงนี้แล้วมีอะไรอีกลูก
1: สไลเดอร
0: ์แล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยอันไหนคือสไลเดอร์คะอันนี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะหมดแล้วหรือยังเอ่ยหรือว่ามีตรงไหนที่หนูจะเล่าเพิ่มเติมคะ
1: มีหนูมีต้นไม
0: ้มีต้นไม้ต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่คะ
1: ต้นใหญ
0: ่ต้นใหญ่เลยมีอะไรจะเล่าเพิ่มเติมไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะเด็กๆนะคะนำผลงานของเด็กๆนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะคุณครูนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปไหนเอ่ยไปล้างมือถูกต้องเลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปล้างมือกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยให้เด็กๆค่ะทำท่าทางตามคุณครูพัดได้ไหมคะเด็กๆไป

0: ทางและคุณครูปลายทางนะคะมาทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะนั่นก็คือเกมจัดบทหมู่ตามสีผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมารู้กันก่อนเลยค่ะเริ่มจากสีแรกของเราค่ะสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีแดงนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำภาพสีของเรานะคะไปวางกระจายไว้เลยค่ะต่อมาค่ะสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะเรามาดูที่สีต่อไปนะคะสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ด้านบนเลยค่ะเดี๋ยวสีนะคะคุณครูพัดจะวางไว้เลยต่อมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับผลไม้กันบ้างค่ะผลไม้ชนิดแรกของเราคืออะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: ใช่แอปเปิ้ลหรือเปล่าเอ่ยคืออะไรคะนี่นะคะคือสาลี่ค่ะเด็กผู้ตามคุณครูค่ะสาลี
1: ่
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาตอบคุณครูเด็กๆไม่ต้องตอบเสียงดังมากนะเดี๋ยวเจ็บคอลูกคุณครูก็จะนำไปวางไว้ค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะนี่นะคะคือองุ่นค่ะเด็กๆองุ่นถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะก็จะนำไปวางไว้ค่ะต่อมาค่ะอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: กล้วยถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกล้วยนั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะ
1: ชมพ
0: ู่ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือชมพู่ค่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันค่ะภาพอะไรคะมะม่วงใช่เลยนี่นะคะคือมะม่วงค่ะผลไม้ชนิดต่อไปของเราค่ะเด็กๆอะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะผลไม้ชนิดต่อมาค่ะเด็กๆอะไรคะนี่นะคะคือฝรั่งค่ะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือฝรั่งนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ค่ะเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อมาของเรากันค่ะคืออะไรคะ
1: แอปเป
0: ิ้ลถูกต้องเลยเด็กๆรู้จักกันทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพสุดท้ายของเรากันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: มะพร้าวถูกต้องค่ะคุณครูผัดนะคะก็จะนำภาพทั้งหมดนะคะมาวางกระจายไว้เลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาลองร่วมกันค่ะจัดหมวดหมู่นะคะตามสีของผลไม้เลยค่ะเด็กๆค่ะลองสังเกตที่สีแรกของคุณครูค่ะคือสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยเด็กๆนะคะก็จะต้องหาผลไม้ที่มีสีแดงมาวางจัดบทหมู่กันค่ะเอ๊ะผลไม้อะไรที่มีสีแดงคะเด็กๆ
1: แอปเป
0: ิ้ลถูกต้องเลยคุณครูพัดก็จะหยิบแอปเปิ้ลค่ะมาวางจัดบทหมู่แบบนี้เลยค่ะผลไม้สีแดงของเราหมดแล้วหรือยังคะยังเหลืออะไรอีกลูก
1: เหล
0: ือสตรอเบอรี่สีแดงภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูนำมาวางตรงนี้ถูกไหมเอ่ยไม่ถูกคุณครูก็ต้องนำไปวางหมู่ไว้กับสีแดงแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วผลไม้สีแดงของคุณครูหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดเอ๊ใครจอกมาช่วยคุณครูดีนะน้องขนมหวานค่ะเชิญ

เลยภาพไหนคะที่เป็นผลไม้สีแดงหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนำไปวางไว้เลยถึงไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยนะคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตค่ะการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ตามสีผลไม้นั่นเองค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้เล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆค่ะยังสามารถทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วก็ได้ค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราค่ะสามารถทำสัญลักษณ์นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะสะดวกในการจัดเก็บเกมการศึกษานะคะด้วยการเขียนนะคะด้านบนเลยค่ะเป็นระดับชั้นนะคะก็คืออนุบาล1ค่ะมุมนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่9ค่ะและเป็นวันที่5ของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะและมุมด้านนี้นะคะคือชิ้นเกมการศึกษาของเกมการศึกษาชุดนี้ค่ะและคุณครูนะคะก็มีการทำสัญลักษณ์นะคะด้วยการปั๊มภาพสัญลักษณ์ผีเสื้อไว้ด้วยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะเก็บเกมการศึกษาค่ะอย่าลืมสังเกตที่ภาพสัญลักษณ์และตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขที่คุณครูเขียนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูผัดค่ะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆของคุณครูผัดพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเรากันค่ะให้เด็กๆหยิบเป็นภาพสีก่อนลูกเอาสีมาวางก่อนค่ะเอาสีเหลืองมาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันหาได้ค่ะเดี๋ยวเราหาผลไม้สีอะไรคะเราเมื่อกี้เราเลือกอะไรแล้วเราเลือกสีเหลืองแล้วเด็กๆเอาผลไม้ที่มีสีเหลืองมาวางก่อนลูกมีอะไรคะที่เป็นผลไม้สีเหลืองต่อมาค่ะหมดแล้วนะคะผลไม้สีเหลืองของเราเด็กๆหันใหม่น้องน้องฟองหันภาพใหม่มีไหมคะผลไม้สีเหลืองมาวางด้านนี้ลูกน้องก็มีน้องก็ไปวางด้านนี้ค่ะหมดแล้วยังคะผลไม้สีเหลืองหมดแล้วยังลูก
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วต่อมาค่ะเราจะเอาสีอะไรดีคะเราจะจัดหมวดหมู่สีอะไรไหนภาพสีแดงอยู่ตรงไหนเอาสีแดงมาวางตรงนี้ลูกมาค่ะแล้วเราช่วยหาผลไม้สีแดงมาวางจัดหมดหมู่เลยวางด้านนี้ลูกวางด้านข้างค่ะแล้วก็หมุนภาพตีต่อมาค่ะหมดหรือยังเอ่ยผลไม้สีแดงหมดหรือยังคะมาค่ะมีภาพสีอะไรอีกคะสีเขียวเอาสีเขียวมาวางอยู่ตรงนั้นนี้เลยต่อมาค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าเด็กๆจัดบนหมูได้ถูกต้องหรือเปล่าสีอะไรคะสีเหลืองผลไม้ที่เรามาวางสีอะไรสีเหลืองถูกต้องเลยแล้วนี่ราคาสีอะไรสีแดงผลไม้ที่เรามาวางคือสี
1: แดง
0: สีอะไรลูกสีเขียวผลไม้ที่เรามาวางสีไหนคะสีเขียวถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆหยิบตะกร้ามาลูกแล้วนำเกมใส่ในตะกร้าวางเบาๆนะคะช่วยกันวาง

น้องกันค่ะลองสังเกตดูสิคะไหนถูกต้องเลยระวังแล้วภาพสุดท้ายนะคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก็บใส่ตะกร้าได้ลูกแล้วเดี๋ยวน้องก็วินไปเปลี่ยนเกมใหม่มานะคะมาค่ะไหนคะมาลูกมาค่ะเด็กๆค่ะกระจายเกมการศึกษาก่อนเลยกระจายก่อนเลยลูกเราจะเริ่มจากสีไหนดีคะเริ่มจากสีแดงไหนภาพสีแดงอยู่ไหนคะเป็นภาพสีแดงก่อนลูกน้องมาซิดครับเอาสีแดงมาก่อนครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันจัดบทหมู่ลูกเราต้องมาช่วยกันนะภาพสีแดงภาพสีเหลืองมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วเด็กๆช่วยกันหาผลไม้ที่มีสีเหลืองค่ะวางเลยต่อมาค่ะอ๋อเด็กๆต่อกันเรียบร้อยแล้วหรอมาด้านนี้ลูกเว้นระยะนิดนึงเดี๋ยวดูก่อนใครนั่งเรียบร้อยนะต่อมาค่ะสีอะไรคะหยิบผ้าที่เป็นสีแดงแบบนี้มาก่อนน้องออโต้ช่วยคู่พับหน่อยครับผ้าสีแดงอยู่ไหนลูกผ้าสีแดงวางด้านนี้เลยค่ะต่อมาค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยมาแล้วช่วยกันตรวจสอบก่อนสีนี้คือสีอะไรคะสีแดงสีเหลืองต่อมาค่ะสีเขียวสีแดงถูกต้องไหมคะเด็กๆเอาภาพที่เหมือนกันมาจับคู่กันเลยนะคะวางได้เลยลูกค่ะโอ้โหถูกต้องเลยสิคะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเก็บใส่ตะกร้าแล้วไปหยิบเกมใหม่มานะไหนดูสิคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่ปลายด้านนี้เป็นภาพอะไรคะภาพกล้วยเด็กๆลองดูซิว่าภาพที่เป็นภาพกล้วยภาพแรกคืออันไหนเอ่ยเอามาวางได้เลยค่ะน้องเก๋ต่อมาค่ะภาพอะไรคะโอ้ถูกต้องเลยปลายด้านนี้คือภาพอะไรลูกกล้วยไหนใครมีภาพกล้วยบ้างคะลองดูซิ

ข้อสุดท้ายค่ะโอ้โหถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆเก็บเบาๆนะคะวางเบาๆหนูตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆของคุณครูพัทค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่ค่ะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ตามสีผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่และได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมด้วยค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็

0: ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายกับคุณครูพัฒน์เลยค่ะแต่กิจกรรมที่คุณครูพัฒน์นะคะได้ให้เด็กๆ เรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าในวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: หน
0: ่วยผลไม้ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในวันนี้นั้นก็คือผลไม้แปรรูปค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีผลไม้แปรรูปหลากหลายอย่างเลยให้เด็กๆนะคะได้สังเกตและเรียนรู้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้ทำอาหารนะคะจากผลไม้แปรรูปด้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะไปชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆค่ะทำอาหารนะคะจากผลไม้แปรรูปได้ค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาบ๊ายบายใครคะ
1: มา
0: บ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทาน

ได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องหลายคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่

0: เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ที่สองที่เจอบ่อยนะขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัด

นะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างนี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับนะแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็จะอยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดสกๆนะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิก็ลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติ

0: ธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: ื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกไตและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆเตียงไหว้ขอบคุณเขาอีก
4: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอ่ะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
3: ยังไงอ่ะ
4: ทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย

0: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2110ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ๊ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ๊ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย

0: เฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
1: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
2: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
3: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
1: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
4: พระเดเมศูนย์พระเดเมศูนย
1: ์นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้วว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
5: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ขอบคุณคร
0: ูสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะเราจะต้องมาทำอะไรกันก่อนนะถูกต้องเลยเรานะคะก็จะต้องมาสวัสดีกันก่อนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูพัดได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกัน

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเรื่องมาฝากเด็กๆด้วยเพราะว่าเด็กๆลองสังเกตดูค่ะช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆบอกว่าวันนี้อากาศร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวานค่ะเกิดอะไรลงมาฝนตกถูกต้องเลยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอากาศในช่วงนี้ค่ะก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นเองบางวันเด็กๆก็อาจจะรู้สึกร้อนหรือบางวันก็อาจจะเกิดฝนตกเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ดูแลสุขภาพของตนเองเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆก็จะไม่สบายหรือว่าป่วยนั่นเองใช่เด็กๆก็ต้องดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะเอเราจะดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างนะถ้าอยากร่างกายแข็งแรงต้องทำยังไงคะต้องออกกำลังกายทำอะไรได้อีกลูกอ๋อมีเด็กๆบอกว่าเด็กๆจะต้องวิ่งออกกำลังกายใช่ไหมคะนอกจากเด็กๆจะออกกำลังกายแล้วนะคะเด็กๆค่ะต้องอย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยค่ะนอกจากนั้นถ้าเกิดฝนตกเด็กๆออกไปเล่นน้ำฝนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ถูกต้องเลยถ้าเด็กๆไปเล่นน้ำฝนเด็กๆก็จะเป็นยังไงลูกเด็กๆก็จะไม่สบายนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยค่ะนอกจากที่คุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ดูแลสุขภาพของตนเองแล้วนะคะคุณครูพัดก็จะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเพราะว่าเด็กๆค่ะได้หยุดเรียนไปกี่วันเอ่ยถูกต้องเลยเด็กๆหยุดเรียนไปทั้งหมด2วันคือวันอะไรคะ
1: ว
0: ันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์คุณครูพัดก็อยากจะทราบค่ะว่าที่เด็กๆหยุดเรียนไป2วันวันเสาร์กับวันอาทิตย์เด็กๆมีกิจกรรมอะไรที่ทำในวันหยุดบ้างเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชีหมาะหมาะชีหมาะหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องแก้มใสค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องแก้มใส
0: น้องแก้มใสค่ะ
2: น้องแก้มใสอยู่บ้าน
0: น้องแก้มใสทำไมนะคะ
2: อยู่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านเวลาที่น้องแก้มใสอยู่บ้านน้องแก้มใสทำอะไรบ้างลูก
2: ฝนตก
0: อะไรนะคะ
2: ฝนตก
0: อ๋อที่บ้านน้องแก้มใสฝนตกทำให้เป็นยังไงลูก
2: ไม่ปลาย
0: อะไรนะลูก
2: ไม่ปลาย
0: ไม่สบายน้องแก้มใสไม่สบายก็เลยต้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะและเป็นยังไงบ้างคะลูก
2: กินยา
0: ต้องกินยาถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆไม่สบายเด็กๆจะต้องทำยังไงลูกอยู่ที่บ้านกินยาหรือว่าไปหาคุณหมอนั่นเองแล้วตอนนี้น้องแก้มใสหายไม่สบายแล้วหรือยังคะ
2: หายแล้ว
0: หายแล้วพอน้องแก้มใสหายไม่สบายแล้วน้องแก้มใสก็มาที่ไหนลูกมาที่โรงเรียนถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะเหมือนที่น้องแก้มใสบอกเลยนะคะถ้าหากเด็กๆไม่สบายเด็กๆจะต้องอยู่ไหนคะลูกอยู่ที่บ้านก่อนเพราะว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆอาจจะไม่สบายมากยิ่งขึ้นหรือว่าเพื่อนๆอาจจะติดไข้เด็กๆได้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องอยู่ที่บ้านก่อนเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลเด็กๆหรือว่าเด็กๆนะคะจะต้องรับประทานยาด้วยนั่นเองนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็ควรที่จะไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอตรวจเด็กๆนั่นเองเด็กๆจะได้หายไม่สบายค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะว่าใครหน้าที่จะมาพูดคุยกันค่ะใครดีนะวันนี้คุณครูพัดให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินครับวันหยุดที่หยุด2วันน้องกวินทำอะไรบ้างลูก
3: เล่นกิจกรรม
0: ทำกิจกรรมทำกิจกรรมอะไรลูก
3: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นเล่นกับใครครับ
3: กับคุณแม่
0: เล่นกับคุณแม่น้องกวินเล่นอะไรบ้างครับ
3: เล่นเลโก
0: ้เล่น

0: เลโก้แล้วเล่นอะไรอีกลูก
1: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นแล้วน้องก็วิ่งต่อเลโก้เป็นรูปอะไรครับ
1: เป็นรูปสัตว์
0: เป็นรูปสัตว์เอ๊สัตว์ที่น้องก็วินเล่นเลโก้ต่อเนี่ยเป็นรูปอะไรลูกสัตว์อะไรนะ
1: เสือครับ
0: เป็นเสือโอ้โหเสือตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่เอ่ย
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่เลยแล้วเวลาที่น้องก็วินต่อเลโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงครับ
1: เก็บ
0: จะต้องเก็บน้องก็วินเก็บของเล่นเองได้ใช่ไหมครับน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องก็วินด้วยค่ะน้องกวินนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านค่ะทำกิจกรรมกับคุณแม่นั่นเองทำอะไรนะคะน้องกวินเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอะไรนะถูกต้องเลยน้องกวินบอกว่าน้องกวินทำกิจกรรมที่บ้านกับคุณแม่ด้วยการเล่นของเล่นนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมที่หลากหลายเลยนะคะสามารถทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะที่สอบมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนุนครับน้องขนุนหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องขนุนครับ
0: น้องขนุนครับน้องขนุนครับเวลาอยู่ที่บ้านหรือว่าที่น้องขนุนหยุด2วันน้องขนุนทำอะไรบ้างลูก
2: ไปช้างอ่ะ
0: อะไรนะครับ
2: ไปตลาด
0: ไปตลาดไปกับใครลูก
2: ไปกับคุณย่ากับปู
0: ่ไปกับคุณย่าคุณปู่เอ๋ไปซื้ออะไรที่ตลาดครับ
2: ไปซื้อขนม
0: ไปซื้อขนมแล้วที่ตลาดน้องสามีขนมแล้วมีอะไรอีกลูก
2: มีปลาม
0: ีอะไรนะครับ
2: มีปลาม
0: ีปลามีอะไรอีกลูก
2: มีของ
0: มีของของเยอะไหมครับแล้วน้องขนุนชอบไปเดินตลาดกับคุณปู่คุณย่าไหมครับแล้วน้องขนุนนอกจากได้ขนมแล้วได้อะไรอีกลูก
2: ได
0: ้อะไรครับ
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วแสดงว่าน้องขนุนไปตลาดไปซื้อขนมกับคุณปู่คุณย่าใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องสาวที่น้องขนุนนะคะจะบอกได้ค่ะว่าไปตลาดไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะยังบอกสิ่งต่างๆที่น้องขนุนพบเห็นที่ตลาดอีกด้วยค่ะปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำประสบการณ์ของเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถชวนเด็กๆนะคะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆใกล้ตัวนะคะที่เด็กๆค่ะพบเจอนั่นเองคุณครูปลายทางก็ขอตัวแทนเด็กๆออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้นะคะเมื่อเด็กๆและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

กับคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถชวนเด็กๆนะคะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆใกล้ตัวนะคะที่เด็กๆค่ะพบเจอนั่นเองคุณครูปลายทางก็ขอตัวแทนเด็กๆออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้นะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดค่ะหรือคุณครูปลายทางนะคะอาจจะชวนเด็กๆค่ะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆใกล้ตัวนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณครูพัดนะคะเห็นว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็ตั้งใจออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาให้กับเพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัดเพิ่มอีกค่ะเพื่อเรานะคะจะได้มาแบ่งปันกันค่ะคุณครูพัดจะให้ใครออกมาดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้กล่องของขวัญค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะเด็กๆมีกล่องของขวัญของตัวเองแล้วหรือยังเอ่ยกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้ให้ใครดีนะให้น้องบาซิสครับด้านนี้เลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: บาซิสครับ
0: น้องบาซิสครับน้องบาซิสครับวันหยุดที่น้องบาซิสหยุดไปน้องบาซิสทำกิจกรรมอะไรบ้างลูก
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันกับใครครับ
1: กับแม
0: ่กับคุณแม่แล้วน้องบาซิสปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรครับ
1: ลูกเสือ
0: เป็นเสือเลยใช่ไหมครับมีเสือทั้งหมดกี่ตัว
1: 2ตัว
0: ไหน2ตัวแบบไหนครับน้องบาซิสบอกว่าน้องบาซิสปั้นดินน้ำมันเป็นเสือทั้งหมด2ตัวแล้วนอกจากจะปั้นเป็นเสือแล้วปั้นเป็นอะไรอีกไหมครับ
1: ช้างด้วย
0: มีช้างด้วยเอช้างตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ่มาก
0: ตัวใหญ่มากเลยแล้วปั้นอะไรอีกไหมครับ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วแล้วนอกจากจะปั้นดินน้ำมันแล้วทำกิจกรรมอะไรอีกไหมลูก
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วยอดเยี่ยมเลยครับน้องบาซิสนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านค่ะน้องบาซิสนะคะทำกิจกรรมกับคุณแม่ด้วยการทำอะไรเอ่ยปั้นอะไรคะปั้นดินน้ำมันถูกต้องเลยค่ะน้องบาซิสนะคะบอกว่าปั้นดินน้ำมันกับคุณแม่เป็นอะไรนะเป็นเสือแล้วก็เป็นช้างน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิสด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องไม้ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะกิจกรรมที่น้องไม้ทำในวันหยุดมีอะไรบ้างลูก
2: ป้าหนูไปเที่ยวที่ลุงตุ้ย
0: อะไรนะคะ
2: หนูไปเที่ยวที่ลุงตุ้ย
0: ไปเที่ยวที่บ้านลุงตุ้ยใช่ไหมคะใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: อ๋อน้องไม้บอกว่าน้องไม้ค่ะไปเที่ยวที่บ้านลุงตุ้ยเอ๊ไปทำอะไรบ้างคะไปกินข้าวหรือว่าไปรับประทานอาหารเองแล้วน้องไม้ไปกับใครคะ
2: ไปกับย่า
0: ไปกับคุณย่าสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกค่ะปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าในวันหยุดที่ผ่านมาค่ะน้องไม้นะคะไปบ้านลุงตุ้ยนั่นเองเด็กๆนะคะเมื่อมีวันหยุดนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถไปพบผู้ใหญ่ท่านอื่นๆได้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆที่อยู่ข้างในค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆก็ตั้งใจฟังเพื่อนๆมากเลยเวลาที่คุณครูพัดถามว่าเอ๊ะเพื่อนออกมาเล่าเกี่ยวกับอะไรเด็กๆก็สามารถตอบได้ด้วยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ขอต้อนรับดิริกนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของเรากันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะกลองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดจะใช้กลองเป็นเครื่องให้จังหวะค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูค่ะและให้เด็กๆบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรค่ะเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูพัดแล้วก็บอกคุณครูปลายทางด้วยนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะว่าคือจังหวะอะไรค่ะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพันได้ยินเสียงเด็กปลายทางก็ตอบถูกต้องเลยเรายังเหลืออีก1จังหวะค่ะจังหวะอะไรตั้งใจฟังนะจังหวะอะไรคะ
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: หยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล
0: ้
1: ว
0: เด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองจะต้องระวังอะไรคะต้องระวังเพื่อนๆแล้วก็ระวังโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่กันเด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะคุณครูพัดนับ1ถึง5ให้เด็กๆหาพื้นที่ให้เรียบร้อยนะ1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วนะเราจะไม่ชิดติดกับเพื่อนนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันนะคะ

0: วะหยุดแล้วค่ะเคยทำท่าอะไรนะน้องมีอาค่ะน้องมีอาทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่าจระเข้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อเลยนะคะอยู่กับที่ก่อนค่ะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะถามใครดีนะที่หยุดนิ่งเลยน้องหมุยมุยน้องหมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าเป็นคุณตำรวจยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างค่ะเด็กๆค่ะเวลาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ

ีใครหยุดบ้างเอ่ยน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ทำท่าอะไรลูกผีเสื้อยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะ

ค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่าวันนี้คุณครูพัดจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงอะไรวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงหรือว่าเคลื่อนไหวประกอบเพลงเดินวิ่งนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆนั่งลงก่อนค่ะเด็กๆลองนั่งลงที่พื้นก่อนนะแล้วให้เด็กๆค่ะตั้งใจฟังเพลงจากคุณครูพัดค่ะเพราะว่านอกจากที่เด็กๆนะคะจะต้องตั้งใจฟังเพลงแล้วเด็กๆค่ะจะต้องลองคิดด้วยเด็กๆจะเคลื่อนไหวนะคะประกอบเพลงท่าทางอะไรค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเพลงจากคุณครูพัดก่อนค่ะ

ตารายเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะร้องให้เด็กๆฟังอีก1รอบค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมนะว่าเด็กๆจะต้องคิดท่าทางประกอบเพลงด้วยเพราะว่าเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะ

ตาไรเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันพร้อมไหมคะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเด็กๆขยับออกมาจากโต๊ะหน่อยลูกเดี๋ยวเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงจะชนโต๊ะนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามัวเพลินเดินวิ่งให้ดีบังเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตรายเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันต่อนะคะเด็กๆค่ะสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็มาเคลื่อนไหวประกอบเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

อันตรายยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยลูกท่าเด็กๆนะคะได้ท่านั่งที่เด็กๆรู้สึกสบายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมานั่งสมาธิกันค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะคะเด็กผู้หญิงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงและนั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่ได้เลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: น
0: ั่งแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะเรานะคะได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ว่า
0: เด็กๆบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันตรายแน่เลยใกล้เคียงเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ฟังค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้และตั้งใจฟังนะคะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่
1: วย
0: ปลอดภัยไว้ก่อนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะแล้วจากในป้ายนิเทศเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างลูก
1: ม
0: ีโจรโอ้เด็กๆบอกว่าเห็นภาพมีโจรด้วยมีใครอีกคะ
1: ม
0: ีเด็กเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะมีเด็กกำลังเล่นน้ำเห็นอะไรอีกลูกเห็นสัญญาณไฟจราจรหรือว่าไฟแดงใช่ไหมคะแล้วเขากำลังถืออะไรอยู่คะถือหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยด้วยถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพนะคะจากป้ายนิเทศของคุณครูและบอกได้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการเล่นนั่นเองก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมที่จะฟังเพลงของคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะตั้งใจฟังและให้เด็กๆนะคะลองบอกคุณครูค่ะว่าเพลงที่เด็กได้ยินนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีแสดงว่าเพลงนี้เด็กๆเคยได้ยินใช่ไหมเอ่ยแล้วคุณครูพัดค่ะได้ยินว่าสักครู่นี้มีเด็กๆร้องเพลงตามคุณครูพัดได้ด้วยงั้นเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่ร้องเพลงเก็บของได้นะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆคนไหนที่ร้องเพลงได้นะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงด้วยนะคะหรือว่าเด็กๆค่ะจะช่วยคุณครูพัดปรบมือก็ได้เด็กๆปลายทางคนไหนนะคะที่ร้องเพลงเก็บของได้ค่ะให้เด็กๆนะคะช่วยกันร้องเพลงแล้วก็ปรบมือตามคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดียอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากเด็กๆเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะถูกต้องเลยเป็นเพลงเกี่ยวกับเก็บของเล่นนั่นเองเวลาที่เด็กๆเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องเก็บของให้ถูกทียอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากที่คุณครูพัดนะคะจะมีเพลงมาฝากเด็กๆแล้วค่ะคุณครูพัดค่ะก็มีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตเพิ่มเติมด้วยเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะไปสังเกตภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะถูกต้องเลยเป็นภาพเกี่ยวกับการเก็บของเก็บอะไรคะ
1: เก
0: ็บของเล่นใช่แล้วค่ะเด็กๆภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพที่เด็กๆค่ะกำลังเก็บของเล่นนั่นเองแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมเราจะต้องเก็บของเล่นคะถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่เก็บของเล่นของเล่นของเด็กๆก็อาจจะเสียหายด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าหากเด็กๆค่ะอะไรนะลูกใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆ

นะคะไม่เก็บของเล่นมีของเล่นวางอยู่ที่พื้นเด็กๆ เดินไปเหยียบหรือว่าเด็กๆลื่นล้มอาจจะทำให้เด็กๆเป็นยังไงลูกเด็กๆก็อาจจะเจ็บได้ดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะต้องเก็บที่ให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าถ้า

0: แสดงวิธีการเล่นที่ถูกวิธีนั่นเองค่ะโดยเรานะคะมีอุปกรณ์ค่ะหลากหลายอย่างเลยให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้สังเกตที่อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ในตะกร้าได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆโดยตะกร้านี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นค่ะว่ามีทั้งของเล่นในมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะมีของใช้แล้วก็มีเครื่องแต่งกายด้วยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้หยิบนะคะหรือว่าคัดแยกของเล่นนั่นเองว่าเอ๊สิ่งของที่อยู่ในตะกร้าใบนี้นะคะมีชิ้นใดค่ะที่เป็นของเล่นค่ะให้เด็กๆนะคะคัดแยกออกมาค่ะและลองนะคะแสดงวิธีการเล่นที่ถูกวิธีนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆคนแรกค่ะที่จะออกมานะคะคัดแยกของเล่นและแสดงวิธีการเล่นนั่นเองใครดีนะชิโมหมอชี้หมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะมาด้านนี้ก็ได้ลูกน้องหมุยหมุยลองดูสิคะว่าในตะกร้าใบนี้มีสิ่งของชิ้นไหนที่เป็นของเล่นบ้างคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คืออะไรเอ่ย
1: ไม้บล็อกค่ะ
0: คืออะไรนะคะ
1: ไม
0: ้บล็อกถูกต้องเลยไหนน้องหมุยหมุยลองหยิบไม้บล็อกออกมาค่ะไม้บล็อกของเราหมดแล้วหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังไม่หมดเอาออกมาเลยค่ะเอาออกมาให้หมดเลยลูกหมดหรือยังคะไม้บล็อกของเราตอนนี้หมดหรือยังเอ่ย
1: หมด
0: แล้วแล้วน้องหมุยหมุยค่ะเวลาที่เราจะเล่นไม้บล็อกเราจะต้องเล่นอย่างไรให้ถูกวิธีคะนำมาเล่นยังไงได้ลูก
2: เอามาเล่นต่อค่ะ
0: เอามาต่อกันเอ๊ะต่อยังไงนะไหนลองหยิบออกมาต่อกันให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำใบบล็อกนะคะมาต่อกันเป็นรูปต่างๆได้เลยค่ะเด็กๆอาจจะนำมาต่อกันสูงๆหรือว่าต่อกันในแนวนอนก็ได้หมดเลยแต่ว่าเวลาที่เด็กๆเล่นค่ะเด็กๆจะต้องระวังเลยเวลาที่เล่นเสร็จแล้วจะต้องทำยังไง
2: เก็บค่ะ
0: จะต้องเก็บถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆนำไม้บล็อกไปโดนเพื่อนๆได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ถ้าโดนเพื่อนๆเพื่อนๆจะเป็นยังไงลูกเพื่อนๆก็จะเจ็บถูกต้องเลยค่ะเด็กๆคะของเล่นชิ้นแรกที่น้องหมุยหมุยออกมาคัดแยกคืออะไรนะคะ
3: ไม้บล
0: ็
3: อก
0: ไม้บล็อกถูกต้องเลยแล้วไม้บล็อกของเราอยู่ที่มุมไหนคะมุมอะไรลูก
2: บล็อก
0: มุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวน้องหมุยหมุยนำไม้บล็อกมาใส่ตะกร้าใบนี้ให้คุณครูเลยลูกขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่หยิบของเล่นนะคะหรือว่าคัดแยกของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆถือไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ลองแสดงวิธีการเล่นที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะชี้หมอหมอชี้หมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอาก้าครับเชิญเลยค่ะน้องอาก้าครับในตะกร้าใบนี้มีอะไรที่เป็นของเล่นน้องอาก้าสามารถหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยลูกเด็กๆคะลองสังเกตดูค่ะน้องอาก้าหยิบอะไรมาคะหยิบอะไรมาลูกหย
2: ิ
0: บรถถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือรถจำลองนั่นเองเอ๋แล้วรถจำลองของเราหรือว่ารถของเล่นของเราอยู่ที่มุมไหนคะถูกต้องเลยมุมอะไรคะ
3: ม
0: ุมบล็อกเอ๋แล้วเวลาที่น้องอาก้าจะเล่นรถจำลองหรือว่ารถของเล่นของเราจะต้องเล่นยังไงคะเล่นแบบไหนลูกไหนลองเล่นให้คุณครูดูสิคะขยับมาเล่นด้านนี้ก็ได้ค่ะเล่นแบบไหนคะเล่นตรงนี้ได้เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะน้องอาการนะคะนำรถจำลองมาเล่นวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้เลยเด็กๆนะคะสามารถเล่นรถจำลองของเราได้หรือว่ารถของเล่นของเราได้ที่มุมไหนลูกมุมไหนคะ มุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะ

0: เด็กๆนะคะสามารถเล่นได้ที่บนพรมของเราเลยหรือว่าเด็กๆนะคะจะนำมาเล่นที่พื้นก็ได้แต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะลองให้น้องอาก้านะคะมาแสดงวิธีเล่นบนโต๊ะของเรานั่นเองปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูนะคะก็สามารถคัดแยกนะคะของเล่นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีของเล่นอะไรอีกนะที่อยู่ในตะกร้าใบนี้ค่ะใครจะออกมาดีนะคุณครูพัทให้ของเล่นเด็กๆค่ะของเล่นชิ้นเล็กค่ะของเล่นชิ้นใหญ่คุณครูพัทขอมอบให้น้องเดมี่ค่ะมาด้านนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมีของเล่นอะไรอยู่ในตะกร้าใบนี้อีกบ้างคะหยิบมาได้เลยลูกแล้วของเล่นชิ้นนี้จะต้องเล่นคู่กับอะไรคะเล่นคู่กับอะไรหยิบได้อีกค่ะหยิบมาได้อีกหนึ่งชิ้นเลยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะน้องเดมี่นะคะเลือกของเล่นอะไรมาลูกอะไรคะกระทะกับอะไรคะกับตะหลิวถูกต้องเลยค่ะแล้วเวลาที่เราจะเล่นของเล่นชิ้นนี้ต้องไปเล่นที่ไหนคะมุมนู้นคือมุมอะไรลูกมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะแล้วเวลาที่เราจะเล่นของเล่นชิ้นนี้เล่นแบบไหนคะลูกถนัดไหมคะสลับมือจับได้นะเดี๋ยวคุณครูช่วยสลับด้านนี้ได้ค่ะเล่นยังไงคะเล่นให้เพื่อนๆดูเลยเล่นยังไงคะถูกต้องเลยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าเล่นทำเป็นอะไรคะทำอาหารหรือเปล่าคะใช่ไหมคะน้องเดมี่นะคะก็จะนำกระทะกับตะหลิวนะคะมาทำเป็นอาหารนั่นเองแล้วน้องเดมี่เคยไปเล่นทำอาหารเมนูอะไรมาลูก
1: ครับ
0: ผัดยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าเคยเล่นของเล่นชิ้นนี้นะคะด้วยการทำเป็นอาหารเอามาผัดใช่ไหมคะสนุกไหมคะสนุกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเดมี่นำของเล่นของเราวางไว้ที่ตะกร้าใบนี้ได้เลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่เลยค่ะเดี๋ยวยังเหลือของเล่นอยู่นะคะเด็กๆโดยเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าในตะกร้าใบนี้ของคุณครูนะคะมีทั้งของใช้ของเล่นแล้วก็มีเครื่องแต่งกายด้วยเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะลองออกมาคัดแยกกันดูค่ะว่าเรานะคะยังมีของเล่นอะไรอีกค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องเกดค่ะมาด้านนี้เลยค่ะลองสังเกตดูสิคะในตะกร้าใบนี้เรายังเหลือของเล่นอะไรอีกคะยอดเยี่ยมเลยค่ะไหนน้องเกดลองถือให้เพื่อนๆดูสิคะของเล่นที่น้องเกดหยิบมาคืออะไรคะ
2: กลับมือ
0: กลับมือถูกต้องเลยค่ะโดยกลับมือนะคะก็เป็นเครื่องให้จังหวะหรือว่าเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะโดยกลับมือของเราจะอยู่ที่มุมไหนคะมุมไหนลูกตรงนู้นคือมุมอะไรคะ
2: มุมดนตรี
0: มุมดนตรีถูกต้องเลยค่ะแล้วเวลาที่เราจะเล่นกับมือเราจะเล่นยังไงลูกเล่นยังไงคะไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูเลยเล่นยังไงลูกวิเด็กๆได้ยินเสียงไหมเอ่ยไหนลองทำไหนลองทำอีกหนึ่งครั้งค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงโดยเสียงที่เด็กๆได้ยินนะคะก็คือเสียงของกลับมือนั่นเองค่ะซึ่งกลับมือของเราก็จะอยู่ที่มุมดนตรีเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นของเล่นชิ้นนี้ได้ที่มุมดนตรีนั่นเองค่ะแล้วน้องเกดเข้าไปเล่นที่มุมดนตรีน้องเกดชอบเล่นอะไรบ้างคะ
2: กับมือ
0: เล่นกับมือยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเกดนะคะนำของเล่นของเราค่ะหรือว่ากับมือใส่ที่ตะกร้าใบนี้เลยค่ะปรบมือให้กับน้องเกดได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมานะคะคัดแยกของเล่นของเราได้ค่ะแล้วยังมีสิ่งของเหลืออีกในตะกร้าอีก2ชิ้นคืออะไรเอ่ยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเหลืออะไรคะในตะกร้าใบนี้เหลือ

0: อะไรลูก
1: เหล
0: ือเสื้อถูกต้องเลยค่ะโดยเสื้อที่เด็กๆสังเกตเห็นนี้นะคะก็เป็นเครื่องแต่งกายนั่นเองและสิ่งของอีกหนึ่งอย่างคืออะไรคะ
1: แก้
0: วน้ำถูกต้องเลยแก้วน้ำนี้เด็กๆเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้แปรงฟันใช่แล้วค่ะแก้วน้ำนี้นะคะเด็กๆค่ะจะนำไปใช้ตอนที่เด็กๆแปรงฟันนั่นเองซึ่งก็คือของใช้นั่นเองค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถออกมาคัดแยกนะคะของเล่นได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังแสดงวิธีการเล่นที่ถูกต้องได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองสอบถามเด็กๆดูนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะอยู่ในห้องเรียนเราเด็กๆชอบเข้าเล่นที่มุมประสบการณ์อะไรบ้างหรือว่าเด็กๆนะคะชอบของเล่นชิ้นไหนบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องออโต้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับเวลาอยู่ในห้องเรียนของเราน้องออโต้ชอบเล่นที่มุมอะไรลูก
2: มุมดนตรี
0: ชอบเล่นที่มุมดนตรีน้องออโต้ชอบเล่นอะไรครับ
2: กอง
0: ชอบเล่นกองแล้วเวลาตีกองทำท่าแบบไหนคะเวลาตีกองทำท่ายังไงลูกตีแบบนี้แล้วเวลาที่น้องออโต้ตีกองต้องระวังอะไรบ้างลูก
2: เพื่อนต้
0: องระวังเพื่อนๆถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะตีกองแล้วไม้กองหรือว่ากองไปโดนเพื่อนจะเป็นยังไงคะ
2: เจ็บ
0: เพื่อนก็จะเจ็บถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือมาไว้บนตักค่ะเอามือแตะผมแตะหูแตะแก้มใครจะออกมายกมือน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะเวลาอยู่ในห้องเรียนของเราน้องข้าวหอมชอบเล่นมุมไหนคะ
3: มุมดนตรี
0: ชอบเล่นมุมดนตรีเข้าไปเล่นอะไรลูก
3: ไปเล่นดนตรี
0: ไปเล่นเครื่องดนตรีมีเครื่องดนตรีอะไรที่หนูชอบบ้างคะ
3: กลอง
0: กลองนอกจากกลองแล้วมีอะไรอีกไหมลูกมีอะไรอีกคะ
3: ดนตรี
0: อะไรนะคะ
3: ดนตรี
0: เล่นเครื่องดนตรีใช่ไหมคะเพราะว่าในมุมดนตรีของเราค่ะก็มีเครื่องดนตรีมากมายเลยให้เด็กๆได้เลือกเล่นนะคะอย่างน้องข้าวหอมบอกว่าชอบเล่นกลองใช่ไหมคะและเวลาที่เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูก
3: เก็บ
0: จะต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะเด็กๆนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่สามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรค่ะคุณครูผัดนะคะก็อยากจะฝากเด็กๆเลยค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะเข้าไปเล่นที่มุมต่างๆเด็กๆนะคะจะต้องเล่นของเล่นให้ถูกวิธีด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆนะคะก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะเล่นของเล่นถูกวิธีและเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆค่ะก็จะเล่นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเล่นที่ถูกวิธีและการเล่นอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะแล้วกิจกรรมต่อไปของเราคือกิจกรรมอะไรคะถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเดิมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทํากิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาเตรียมความพร้อมด้วยการขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะโดยเด็กๆปลายทางนะคะมาขยับมือและนิ้วมือไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยเอ่ยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาทำท่าตามคุณครูผัดได้เลยค่ะกำกำกำบอกให้กำทำไมถึงแบแบแบแบบอกให้แบทำไมถึงกำโอ้ยช่างหน้าขำโอ้ยช่างหน้าขำบอกให้กำทำไมถึงแบบอกให้แบทำไมถึงกำน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมนะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักกันค่ะโดยกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถปั้นดินน้ำมันนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมนำผลงานของเด็กๆค่ะมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยนะคะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้สีเทียนค่ะวาดภาพต่างๆตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมนำมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังเพื่อจดบันทึกคำพูดของเด็กๆด้วยนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็อย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆปลายทางค่ะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานแล้วนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็จะต้องจดบันทึกคำพูดของเด็กๆในพื้นที่ว่างบนผลงานด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราค่ะกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของเราค่ะโดยเรานะคะควรจะใช้เป็นกระดาษแข็งค่ะเนื่องจากในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะใช้สีน้ำนั่นเองค่ะอุปกรณ์ต่อมาค่ะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนั่นเองค่ะนอกจากจะมีสีน้ำแล้วนะคะคุณครูค่ะก็มีผู้กันด้วยค่ะอุปกรณ์สุดท้ายของเราค่ะผ้าเช็ดมือค่ะถ้ามือของเด็กๆเลอะนะคะเด็กๆสามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะมาสาธิตวิธีการนะคะในการวาดภาพด้วยสีน้ำให้กับเด็กๆได้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะเริ่มจากการใช้สีน้ำสีอะไรนะ
1: ส
0: ีแดงถูกต้องเลยค่ะเวลาที่เด็กๆจะใช้นะคะเด็กๆอย่าลืมค่ะเมื่อเด็กๆยกผู้กันขึ้นมาแล้วนะคะยังมีสีหยดลงมาจากผู้กันแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องปาดผู้กันนะคะที่บริเวณปากของภาชนะนั่นเองค่ะปาดแบบนี้ค่ะเมื่อไม่มีสีหยดลงมาแล้วนะคะเด็กๆนำไปวาดบนกระดาษได้เลยค่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าคุณครูพัดจะวาดเป็นอะไรค่ะคุณครูพัดวาดอะไรคะคุณครูพัดวาดวงกลม2อันค่ะต่อมาค่ะดูนะว่าคุณครูพัดจะวาดอะไรอย่าลืมนะคะเมื่อยกผู้กันขึ้นมาแล้วมีสีหยดแบบนี้นะคะต้องทำยังไงคะปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะคุณครูพัดจะวาดเป็นเส้นตรงๆค่ะแบบนี้เลยเอ๊คุณครูพัดจะทำเป็นอะไรนะโค้งด้วยค่ะครูพัดขอเปลี่ยนสีนะคะผู้กันที่เลอะสีน้ำเงินจะต้องไว้ที่ไหนเอ่ยที่สีน้ำเงินถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดจะเปลี่ยนสีค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรานะคะก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะค่ะถ้ายังมีสีหยดอยู่นะคะก็ปาดเพิ่มได้ค่ะเด็กๆคุณครูพัดจะวาดเป็นเส้นตรงๆเลยแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะผลงานของคุณครูพัทค่ะคุณครูพัทวาดภาพเป็นอะไรเอ่ยถูกต้องเลยนี่นะคะก็มีรถแล้วก็มีอะไรอีกคะมีถนนด้วยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำมาไหนเอ่ย นำมาเล่าให้คุณครูฟังก่อนนะคะแล้วเด็กๆค่ะก็นำไปตากในพื้นที่ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจได้อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ ก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของเราได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าในวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรให้เด็กๆบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมค่ะแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆได้ยินคุณครูพัดร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆของคุณครูพัดพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยเดินได้เลยค่ะลูก

0: ถ้ามือเลอะเด็กๆเช็ดมือเลยนะนะค่ะน้องเมียวางฝากระปุกใหม่ค่ะวางแบบไหนคะถูกต้องเลยทำเป็นอะไรคะกำลังทำอะไรอยู่
1: คุณแม่คุณแม่มาแล้วนะคะ
0: อ๋อค่ะ

0: เสร็จแล้วเหรอคะไหนเอาผลงานมาให้คุณครูดูก่อนคุณครูยังไม่เห็นผลงานของน้องเลย
1: ลบเป็น
2: ลบแดง
0: บ้างถามเป็นอะไรหรอ

0: สร็จแล้วหรอคะ
1: มาค่ะถ้าเสร็จแล้วก็ขึ้นโต๊ะเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะมาด้านนี้ว่าเป็นภาพอะไรคะ
2: พี่กีตาร์นอน
1: อะไรนะคะ
2: กีตาร์นอนกลางวัน
1: อ๋อกีตาร์นอนกลางวันใช่ไหมคะนอนกลางวันที่ไหนคะ
2: กลางวันที่บ้าน
1: โอเคค่ะ
2: ไม่ได้มาตอนเช้า
1: ๆกีตาร์นอนกลางวันที่

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้ค่ะ

0: ก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอเลือกตัวแทนเด็กๆ1คนเลยค่ะใครดีนะเอามือมาไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะหันหน้ามาด้านนี้เลยหันผลงานให้เพื่อนๆดูได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: น้องกันค่ะวันนี้น้องกันวาดภาพสีน้ำเป็นภาพอะไรลูก
1: เป็นภาพหนูไปเก็บผักให้แม่
0: หนูไปเก็บผักให้แม่ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วหนูอยู่ตรงไหนเอ่ยในภาพนี้หนูอยู่ตรงไหนแล้วคุณแม่อยู่ตรงไหนคะ
1: คุณแม่อยู่ตรงนี้
0: อยู่ตรงนี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้น้องการชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวให้น้องการมีผลงานหรือว่าตากผลงานไว้เลยลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องการด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะสามารถทำผลงานที่คุณครูมอบหมายได้สำเร็จนะคะนั่นก็คือคุณครูนะคะให้เด็กๆค่ะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยคนละกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ได้เข้าเล่นอะไรลูกเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยเด็กๆชอบไหมคะชอบเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกแขนขึ้นมาค่ะตอนนี้แขนของเราจะแปลงร่างเป็นหนวดหมึกค่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักยักยักหมึกผูกโบเด็กๆผูกโบไว้เลยให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนําให้กับเด็กๆได้รู้จักค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูกันก่อนเลยค่ะภาพนี้เลยนี่นะคะก็เป็นภาพเด็กเล่นสนามเด็กเล่นนั่นเองค่ะโดยเป็นภาพที่สมบูรณ์นะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่สมบูรณ์ก่อนได้เลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะนี่นะคะเป็นภาพของเกมการศึกษาของเราค่ะโดยคุณครูนะคะได้เล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะมากระจายออกก่อนเลยค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ค่ะคุณครูนะคะก็จะนำชิ้นเกมการศึกษานะคะมากระจายไว้เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษานี้ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่ะจะมาเรียนรู้กันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะหยิบชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะมาเล่นเกมภาพตัดต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ค่ะเด็กๆค่ะลองสังเกตดูค่ะเรานะคะสามารถสังเกตได้จากภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเริ่มได้จากชิ้นส่วนไหนก็ได้นะคะโดยเด็กๆค่ะอาจจะเริ่มที่มุมด้านใดด้านหนึ่งของชิ้นส่วนของเกมการศึกษาก็ได้ค่ะคุณครูพัดค่ะจะเริ่มที่ภาพไหนดีนะภาพนี้เลยค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นค่ะว่าที่ด้านล่างนะคะจะมีต้นหญ้าแล้วก็มีดอกไม้อยู่ด้วยค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบมาเลยค่ะคุณครูพัดวางตรงนี้ถูกไหมคะไม่ถูกคุณครูพัดก็จะลองวางใหม่ค่ะตรงนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเลยเหมือนกับภาพด้านบนเลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพที่หายไปภาพนี้ค่ะคืออะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นขาของเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะขาของเด็กผู้หญิงใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัดลองหาดูก่อนค่ะอุ๊ยภาพนี้มีภาพขาเหมือนกันค่ะคุณครูพัดนำไปวางถูกไหมคะไม่ถูกเอ๋ภาพขาของเด็กผู้หญิงแล้วก็มีรองเท้าอยู่ด้วยภาพนี้หรือเปล่าเอ่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแล้วเด็กๆก็ลองสังเกตดูนะคะว่าภาพต่อไปค่ะมีอะไรที่ขาดหายไปบ้างนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถหาชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะมาวางต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะนี่นะคะคุณครูพัดก็สาธิตให้เด็กๆดู2ชิ้นส่วนนั่นเองแต่ว่าเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษานะคะเด็กๆจะต้องนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษาทั้งหมดต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะโดยเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้ค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะจะทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรคะก่อนเก็บเกมการศึกษาต้องทำยังไงลูกต้องยกมือให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะและถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เด็กๆเล่นเรียบร้อยแล้วเด็กๆค่ะก็สามารถเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ให้เรียบร้อยได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมกันค่ะ

แต่ว่าเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเด็กๆจะต้องแบ่งปันกันเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะคะและคุณครูปลายทางค่ะก็อย่าลืมเข้าไปสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะแต่ไปทำกิจกรรมเกม

ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเล่นเกมท่ากันต่อกันค่ะอย่าเริ่มจากชิ้นไหนก่อนดีคะไหนคะเด็กๆลองนำมาวางดูก่อนค่ะวางตรงไหนคะลองสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์อ๋อมันเข้ามาด้านในใช่ไหมดูมาค่ะไหนเด็กๆลองดูจากภาพที่สมบูรณ์ค่ะแล้ววางเลยวางได้เลยค่ะวางในกรอบของเกมวาดศาสตร์ได้เลยค่ะและเด็กๆลองสังเกตดูค่ะอันไหนหายไปเอ่ยลองสังเกตจากภาพด้านบนเลยวางใหม่วางใหม่ครับน้องอาก้าครับ

0: ด็กๆลองช่วยกันสังเกตค่ะภาพรถที่อยู่ในภาพต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยน้องหยิบมาวางใหม่ครับไม่เป็นไรลูกค่อยๆเล่นครับวางใหม่ลูกค่ะช่วยกันนั่งคะวางเลยชิดติดได้ต่อมาค่ะลองสังเกตดูค่ะอะไรขาดหายไปลูกตัวนี้อะไรขาดหายไปคะอะไรหายไปนะคะสีเขียวๆอันนี้คืออะไรเอ่ย
1: ต้นไม้
0: ต้นไม้กับรั้วของเราหายไปที่ไหนเอ่ย

เยี่ยมเลยต่อมาค่ะต้องเลยมีอะไรขาดหายไปอีกคะลองสังเกตดูสิถูกต้องไหมเอ่ยลองหันดูไหมลูก

เด็กๆนำภาพที่เหมือนกันมาวางจับคู่กันเลยนะคะแบ่งกันเล่นลูกนะคะไหนคุณครูดูสิคะไหนคะมาเลยภาพแรกอ๋อเรียงลำดับการปอกส้มใช่ไหมเอ่ยภาพแรกต้องเป็นภาพอะไรคะภาพส้มที่มีเปลือกด้วยแล้วก็มีใบด้วยอยู่ไหนเอ่ย

มาหวานหน้านี้เลยค่ะหวานหน้านี้เลยต้องเลยต่อมาค่ะต่อมาผ้าไหนคะเวลาเราปอกส้มต้องเป็นผ้าไหนลูกน้องมาเอามาวางเลยถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคะหวานได้เลยค่ะถูกต้อง

อ๋อไม่เป็นไรค่ะเอามาวางนี่หนูวางตัวนี้ค่ะน้องกันช่วยกูพัดหน่อยค่ะวางอันนี้ต่อมาค่ะเวลาที่เด็กๆแกะส้มเสร็จแล้วเป็นไงคะอ่ะเอามาวางเลยแล้วภาพสุดท้ายค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บเสร็จแล้วกันวางเบาๆนะคะวางเบาๆ

0: าสัตว์หมดหมู่สีอะไรบ้างคะสีเหลืองสีเขียวสีอะไรลูกสีแดงถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะใส่ตะกร้าเลยแล้วเดี๋ยวน้องข้าวหอมไปหยิบตะกร้าใหม่มานะคะเก็บให้หมดก่อนลูกเก็บให้หมดก่อนค่ะเด็กๆเอาผ้าที่เหมือนกันมาวางจับคู่กันเลยลูกน้องวางใหม่ค่ะวางจับคู่กันเลยค่ะวางด้านนี้เลยลูกด้านนี้เลยค่ะด้านนี้ค่ะวางด้านนี้ค่ะน้องหมูยค่ะภาพที่เหมือนกันวางจับคู่กันเลยถูกต้องเลยเอาค่ะเด็กๆค่ะเราจะเริ่มจับภาพใหม่นี้ค่ะ
1: ขอบคุณดิ
0: ยอดเยี่ยมเลยขอบคุณครับน้องวัดแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพไหนขาดหายไปคะภาพผู้ชายขาดหายไปไหนอยู่ตรงไหนภาพผู้ชายที่ขาดหายไปยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราช่วยกันหาค่ะเดี๋ยวเราสังเกตดูค่ะอะไรขาดหายไปคะอะไรขาดหายไปลูกต้นไม้หรือเปล่า
1: ต
0: ้
1: นไม้
0: ต้นไม้หายไปไหนเด็กๆลองสังเกตดูภาพสิคะว่ามีใครที่มีต้นไม้อยู่บ้างถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูเราจะต่อจากตรงไหนดีคะขาหรออ๋อเด็กๆบอกว่ามีขาที่ขาดไปไหนลองดูสิคะขาของเด็กผู้ชายอยู่ตรงไหน
1: ไม่แน่
0: น
1: ี่ขา
0: ลองวางใหม่ลองหมุนภาพดูได้ลูก
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวรอก่อนนะเราลองมาวางใกล้ๆดูครับขยับมาด้านนี้ลูกเห็นไหมคะ

0: ไปเราต้องวางชิปติดกันแบบนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเลยต่อมาค่ะอะไรคะเราสังเกตสภาพที่สมบูรณ์ได้ลูก
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้เนาะไหนใครมีต้นไม้ไหนลองดูสิคะใครมีภาพต้นไม้อยู่เอามาวางเลยถูกต้องเลยค่ะแล้วชิ้นสุดท้ายอยู่ไหนนะวายค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนั่งที่ก่อนนะเด็กๆนั่งที่ก่อนลูกเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะนำเกมการศึกษาไปเก็บแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูผัดนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันมาค่ะโดยในตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูผัดค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อเด็กเล่นสนามเด็กเล่นค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนภาพเกมการศึกษาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากของคุณครูผัดได้นะคะคุณครูผัดค่ะเขาอยากทดสอบถามเด็กๆค่ะว่าในวันนี้ที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมคะ
1: ส
0: นุกมากเลยใช่ไหมคะโดยเด็กๆนะคะอาจจะได้เรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่นะคะและอาจจะได้เล่นเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วค่ะคุณครูผัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษาค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะและเมื่อคุณครูนะคะบอกให้เด็กๆเก็บของเล่นนะคะหรือว่าเก็บเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็นำไปเก็บได้ถูกต้องเลยที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกันนะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลาค่ะเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยลูก

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: อ๋อเจ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
5: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
6: ล่อล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
7: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
8: ฉากและฉาย
9: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: พวกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
0: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงค่ะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ขียนจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับ1
3: สวัสดี Red Green Yellow
4: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
3: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
3: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
4: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
3: สองมีกระรอกสองตัว
4: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
3: มีนก5ตัว
4: เก่งมากทุกคน
3: ดอกไม้สวยจังเลย
1: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับ1กับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
3: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
1: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลัก10โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
3: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
1: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
3: 24มีเรือเป็ด24ลำ
1: เก่งมากจ้ะทุกคน
3: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
3: 145สวนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
3: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
4: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่า

0: กับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
1: ว่า 8,329
0: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คำถามชวนคิด
0: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยแหละเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ

0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: อ๋อสวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์อ๋อสวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไมโทท
0: ุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ฮะใช่แล้วแต่เอ๊แทนไทยอยากจะถามไมโทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆ กันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: อ๋อคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไมโทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไมโทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้ๆดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

และวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่แล้วเริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้เพสโตรถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เอา
3: แล้ว
2: ครับตอนนี้น้องร้องเร็วมากครับ
3: เร็วเร็วเร็ว
2: เอาใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จีน่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอโฮม2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต 3. หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
2: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Fighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนาตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาละไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปอะไรบ้างกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
4: มันไม่เวิร์คขึ้นกดนี่
2: มามาจ้ะโอเคได้กดโอเคบ้าง
4: 2
2: 4 6 7 1
4: 2 3 2 4 3 4 1 2 3
2: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
4: 1 2
2: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะเอาละครับ
4: กดยกเลิก
5: เหรอ
2: เอาละครับน้องดีนัทเริ่มนิดๆครับ

0: สร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาละค่อยๆนะฮะโอ้โหศูนย์หนึ่งไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
1: 4-1-6-4-1-1
0: ใจเย็นๆนะครับ
1: กดตกลง
2: ตกลง
0: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
2: โอเค
0: มันเร็วจังอ่ะเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมตอนนี้นะเมกะดีนานเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนจีจีไฟติ้งก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโอ้โหทั้งน้องจีจีแล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับแต่อยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยแม้เราตุกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
1: เคยไหม
0: อ่ะคุณแม่เคยไหม
3: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลยค่ะ
0: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
3: ะ
0: น้องดีนานถ้าสมมติคุณแม่กับคุณ
3: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
0: ้สมมติคุณแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
3: อดเล่นใช่ไหม
0: อดเล่นเสียใจมั้ย
1: เสียใจ
0: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
1: ก็วันหลัง
0: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องอีจี้ฮะมีไหมที่เราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
4: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
0: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
2: จริงค่ะ
0: เขาทำยังไงบ้าง
2: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
0: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
2: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
0: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
4: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูค
0: ุ
4: ณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
0: ่
4: ก็แผนแตก
0: คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อมาอีกรู้ไหม
4: รู้ค่ะ
0: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะฮ
2: ะ
0: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
2: ้
0: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
2: เป็นเพื่อนกัน
0: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
4: ่ก็รู้สึกค
0: ่
4: ะ
0: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
4: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
0: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok มั้ย
4: ก็ช่วยค่ะ
0: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับจีเอาล่ะตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ได้ไป400เหรียญครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้จีจี้ไฟติ้งนี่ได้600เหรียญนะฮะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีก1ภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บๆๆอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณ

0: นานครับ
1: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการ

0: คุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่ๆนะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดด้วยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากและวางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
1: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
2: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นรูปหรือแม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
1: อ
2: ันนี้คือที่แม่เลือก
1: มาถามความคิดลูกก่อน
2: น้องดีนามคิดลูก
1: น้องดีนามพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
3: เยอะแยะไปเลยเ
1: กมอะไรอย่างเช่น
3: เหมือนแบบ
2: เกมอะไร
1: เกมอะไรลูก
3: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเงี้ยเหมือนโรบอทอะค่ะ
2: โรบอท
1: โรบอทคือพวกคุณ
3: โรบอท
2: โรบอท
1: โรบอทคืออะไรฮะ
3: แบบ
2: เหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: แบบ
2: ใช่หรือเปล่า
3: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
1: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
3: แบบ
1: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
3: บางคนก็มีเลย
1: มีหมัดไหม
3: มีครับ
1: มีมีดไหม
3: มีครับ
1: มีทุกอย่างเลยเอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
2: เล่นค่ะเล่นพี่เล่น
1: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
2: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแล้วเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
1: ทุกรอบเลย
2: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
1: คือเป็นภาษาเป็นสาววัยรุ่นว
2: ั
1: ยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เฮ้ยเขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
2: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
1: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
2: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้เล่น
2: อะไร
1: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
2: ใช่
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
4: ตามใจเลยค่ะ
1: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
4: แต่ก็คือจะ
1: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
4: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
1: ม
4: เป็นความรุนแรงไห
1: ม
4: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอ้บิดเพ้นใช่ไหมคะใช่โรบอทก็เล่นค่ะ
1: ครับ
4: ก็จะดู
1: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
4: ใช่ใ
1: ช่ด่านอะไรไป
4: ใช่ค่ะ
1: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการ
4: ผ่า
1: โขนผ่าโขนจิจี้ชอบเล่นแบบไหน
3: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบอทแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือเล่นไปร่วมกันเลย มีต่อสู้ไหมแบบ

0: ชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
1: ก็มีแบบเป็นแบบบ็อกฟุตก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
0: อ๋อมีต่อย
1: ว้าวต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นรสชาติชีวิต
2: ใช่
0: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
1: ไม่
2: ค่ะ
1: เพราะว่าในโลบอกมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
0: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเท่าที่เห็นแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
2: ใช่ใช่
0: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี
2: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
1: ่เด็กกับ
2: เด็ก
1: กอง
0: เด็กกอง
2: ใช
0: ่เดี๋ยวนี้กองคืออะไรกอง
1: เด็กแบบ
0: เด็ก
1: น้อยน้อย
0: เด็กน้อยน้อยกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่า Frozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
3: วิธีการเล่นเกม Frozenสำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozen ให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนหนึ่งจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
0: ดูนะฮะครับ เราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะ อ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
2: รูปอะไร
0: อะไรอ่ะ
2: ดู
0: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
2: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกหรือห้าลูก
1: ห้า
2: เหรออ ื
0: ม
2: ห้า
0: น่ะโอ้ไม่น่าจะห้าแล้วเนี
2: ่
0: ย
2: เยอะ
0: เยอะอ่ะชีวิตดูวุ่นวายอ่ะ
1: พี่เกี่ยวมังกรเกี่ยวมังกร
0: อืมเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปลูกเราไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไป
2: ใช่ไหมน่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่เอาใหม่
2: สี่เหลี่ยม
0: นะครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
2: ใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันนี้3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
2: 1 2
0: 2นาทีแล้วนะ
2: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปนะ1 2 3 4
0: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไปได้เลย
4: ตีนัน
1: อยากทำ
4: รีพีทไฟไง
1: ไฟ
4: อันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10ดีนาไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนาแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
0: นี่ได้ไหม
4: สร้างสักเข้าแล้วก็มูฟไลท์
0: เอาละครับไปแล้วนะ
2: ขนมเปียก
0: ใช่ไหมฮะ
1: เออใช่
0: ภ
1: าพสุดท้ายแม่ไป
0: แม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
2: 30 วินาที
0: นะ
2: 2 3 4กี่เนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสีอะไรเนี่ยครับดูให้ออกฮะ
2: รังสีนี
0: ่รังสีได้ไหม

0: 66
1: 75
2: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมเมกาดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชนะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบเอ๊ะจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
3: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเอ๊ะเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบเพื่อมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง
2: ครับผม
3: ใส
2: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิลเป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
3: ชิลมาก
2: ยากไหมลูก
4: นิดเด
2: ีย
4: วค่ะ
2: นิดเดียวนะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการโค้ดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
4: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจ
2: อ
3: หนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
2: ใช่ผมว่าเขารู้
3: หมดเลย
2: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานนะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีม GG Fighting เนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีมจีจี้ไฟติ้งกันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป1,000เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีมจีจี้ไฟเตอร์ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่น้องจีจี้นี่ถ้วยรางวัลนะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดี
4: หมดเลย
2: หมดเลยนะฮะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวและนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือของคุณชนะวันนี้ด้วยนะเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนานไม่ต้องเสียใจนะลูกนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกสนานไหน
3: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
2: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
1: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
2: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไร
1: ได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
2: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะฮะจีจี้วันนี
4: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
2: ครับผม
4: แบบ
0: แบบร่วมกันสนุกสนุก
2: ครับผมสนุกนะฮ
0: ะ
2: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
0: ้
2: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับ
0: อ่ะ
2: และนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทำได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาละครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ สวัสดีครับนี่แหละอันนี้หอมไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
3: ไม่มี
4: หยุด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
1: ค่ะ
0: เรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึง20%ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่พอทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนในที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปี100คนเป็นหมดก็ไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยแล้วก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค่ะ

0: เบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
1: สวัสดีครับพ่อโจครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1 คนนะคะตอนนี้11 เดือนแล้วค่ะ

0: ย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็จะเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได
2: ้
3: น้ำตาลมันก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ
2: ่
3: เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละห้าหกลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร

0: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็หมอก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เงี้ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยเราก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละอ่ะเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบเออก็ยังช่วยหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
0: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าเออต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรงมากก็น่าจะมาก
0: ก็ดีใจที่แบบเออเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: แม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ติดมาก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
4: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน 30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาว่าวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: อนัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได
1: ้การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชั่นเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับการแท้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำค่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำค่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่ขอแล้วแต
1: ่เจาะ
0: สำหรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำการรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้างเป็นสเต็ปที่2นะครับ

ามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบ

ราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังเราเห็นแขนสองข้างนะชัดเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือไขว้กันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวไปช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีคุณแม่เดี๋ยวหมออธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำคร่ำดูดน้ำคร่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำคร่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช
1: ่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันแต่มันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงหน่วงท้องน้อยช่วงที่เขาดึงจะรู้สึกได
0: ้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่ไหม
1: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: ทุกครั้งเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
1: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
4: เชิญปฐมาพรแม่อยู่ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
3: เจาะกันยังเจ็บยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านอย่างที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับตรวจออกมาเด็กเป็นดาวน์ซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวน์ซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีอะนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
5: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได้
6: ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
5: สู้
6: ๆส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: ป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เคลื่อนน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงรู้สึกยังไง
3: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
3: ใช่

0: ินดีด้วย
1: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
0: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่วาวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟตี้คิดตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ไฟดับ
2: อะไรคะ
1: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ละค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจซักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
2: ทำไมล่ะคะ
1: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
2: ่
1: ะ
2: หนูไม่อยากตาย
1: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค่ะ
1: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
2: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
1: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
2: ค่ะ
1: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
2: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ
3: ้
1: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
2: ถ้าดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
2: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
2: ค
1: ่
2: ะแม
1: ่ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
2: ใช่
1: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
2: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางเรามาชาแนลค่ะประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกิ๊กจิรภิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้เราลัดคิวคุณหมอมาตอบคำถามสุขภาพของคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 18:00 นนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงนี้จะทำให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอที่รามาแล้วปรึกษานะคะเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บได้แบบเต็มที่เลยวันนี้ท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสกินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโสนะคะนี่ค่ะอาจารย์มาพร้อมกับเรื่องของโรคติดเชื้อเนาะวัคซีนนี่ยังถามกันได้แหละเพราะว่ายังคล่องใจกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคตานะคะคุณผู้ชมตรงท่านนี้เลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กิติกุลลีละวงจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคฮอตฮิตนะคะของแฟนรายการเราสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามรออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ใครที่มีคำถามแล้วอยากถามอาจารย์เนี่ยรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะหลายท่านกดแชร์รายการให้เราตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมถามคำถามนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะให้กับอาจารย์หมออันนี้สำคัญค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่เป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทำให้อาจารย์สามารถมีข้อมูลที่มากพอที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นข้อมูลของคุณผู้ชมที่มีอาการของโรคนะคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอาวันนี้ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านให้น้องกุ๊กกิ๊กถามคำถามเก็บตกกันก่อนดีกว่านะคะมีคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะมาที่คำถามแรกก่อนเลยมาจากคุณปานใจนะคะอายุ35ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะคุณปานใจบอกว่าพอดีว่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคือโดนไม้ปิงปองกระแทกใส่ตาซ้ายแบบแรงมากเลยนะคะแล้วพอส่องกระจกไปก็เหมือนจะมีรอยถากอยู่ที่ตาแต่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็มองไปที่แสงก็เห็นหยากใยขึ้นมานะคะก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆถ้าเป็นหยากใยรอยเนี่ยแล้วหลังจากทรอมาใหม่หล
0: ัง
2: จากโดนกระแทกใหม่ๆเนี่ยก็ผมว่าก็ควรจะตรวจนิดนึงดีกว่านะครับว่าอาจจะมีเลือดออกมีอะไรอย่างอื่นได
1: ้
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นมุ้นลูกตาเสื่อมอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวคืออาจจะมีเลือดออก
1: ค่ะค่ะอาจารย์หมอเพราะว่าเขาบอกแต่เขาบอกว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยอย่างเงี้ยค่ะอ
0: ัน
1: นี้คือเรื่องของอาการเนี่ยความหนักความเบาอยู่ที่ว่ารู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บอันไหนมีความอันตรายไหมคะ
2: ถ้ามีการเจ็บเนี่ยปวดเยอะๆเนี่ยน่าจะมีอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าบางอันมันก็จะไม่มีนะคะอย่างบางอันก็มาด้วยเรื่องตามัวเฉยๆแล้วก็เป็นเร็วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็บางทีมันอันตรายคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของความ

0: ความไวว่าเออมันเร็วแค่ไหนยังไงประมาณนั้นด้วยครับ
1: ค่ะระหว่างที่รอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคำถามเก็บตกมากมายเลยคุณจินถามว่าถามเรื่องวุ้นตาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์คะสามารถทำให้วุ้นในตาเนี่ยหายไปได้ไหมคะพออายุมากขึ้นวุ้นในตามันจะมากขึ้นตามไปด้วยไหมคะ
0: คือจริงๆวุ้นในตาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะครับแล้วจริงๆมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ำแล้วก็บางส่วนมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นก้อนขึ้นมาก็ทำให้เรามีอาการเหมือนอะไรลอยไปลอยมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วจริงๆวุ้นตาเราจะลดลงไปเรื่อยๆครับ
1: ค่ะแล้วพอวุ้นตามันลดลงมันจะส่งผลอะไรต่อการมองเห็นบ้าง
0: ก็อย่างที่บอกนะมันพอมันจับตัวเป็นก้อนมันก็จะไปเหมือนเป็นแสงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆลอยไปลอยมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรากลัวก็คือพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยไอ้บางส่วนมันจะมีวุ้นบางส่วนที่มันยังติดกับไอ้จอตาแน่นอยู่นะครับแล้วเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็มีการขยับมันก็จะไปดึงจอตาบางครั้งมันฉีกขาดได้นั่นคือสิ่งที่เรากังวลกับมัน
2: มันป้องกันเช่นมันคือจะต้องลดลงไปในทุกๆคนถูกไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งก็คือทำอะไรไม่ได
0: ้ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าถ้ามันดึงแล้วมันมีการฉีกขาดอย่างที่ว่าเนี่ยเราอาจจะไปยิงเลเซอร์เพื่อกันไม่ให้มันมีปัญหาลุกลามอย่างอื่นไป
2: ว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิด
0: ถ้ามันเกิด
2: เราทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณดวงฤทัยนะคะคุณดวงฤทัยถามว่าผ่าต้อกระจกมาแล้ว5เดือนค่ะตอนนี้เนี่ยมีอาการตามัวอีกถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
0: ก็มันเป็นได้หลายเรื่องเลยนะครับแต่
3: ค่ะมาจากหลายสาเหตุเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอาจจะเป็นผลตั้งแต่ตอนผ่าตัดใหม่ๆซึ่งอันนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีอาการมัวนิดหน่อยตั้งแต่หลังผ่าตัดบ้างนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงจะต้องกลับไปหาคุณหมอเขาดูให้หรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเป็นสายตาผิดปกติอย่างเนี้ยคือเราใส่ถึงเราใส่เลนส์เทียมเข้าไปจริงแต่ว่ามันไม่สามารถพอดีได้ทุกคนบางครั้งมันก็ต้องใส่แว่นช่วยหรืออะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะนั้นถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอดีกว่าครับ
2: จะต้องกลับไปประเมินอีกทีแล้วก็หาสาเหต
0: ุใช่ไหม
2: คะว่าเป็นจากอะไร
1: ค่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามจากทางบ้านแต่ว่าทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จนะขออนุญาตถามคำถามที่เรื่องตาก่อนนะคะบอกว
3: ่
1: าคุณน้องบอกว่าเปลือกตาค่ะแถวบริเวณหัวตามีปุ่มสีขาวๆนะคะลักษณะคล้ายปุ่มไขมันเลยถามว่ามันคืออะไรคะมันอันตรายไหมคะปล่อยไว้ได้ไหมคะ
0: ก็ไม่เห็นรูปนะครับจริงๆหมอตา
3: เขาชอบดูขาวๆ
1: คือ
0: ต้องดูจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆบางทีก็คล้ายๆอย่างที่บอกกับเป็นคล้ายๆไขมันที่มันข้างอยู่นะครับก็จริงๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายอะไร
1: นะครับ
3: คือเป็นแค่ไขมันเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: น่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่า
2: ก็
0: ถ้าให้ดีก็ไปให้ดูหรือว่ามันต้องมีรูปบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
1: เรื่องตาอาจจะเป็นโรคเฉพาะนะคุณผู้ชมบางทีเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยไม่เห็นมันก็ไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้จริงๆนะคะเอามาที่คำถามจากคุณนุชลีอันนี้ถ้าเป็นคนตาแห้ง
3: คุณ
1: นุชเนี่ยค่ะบอกว่าตาแห้งมากเลยค่ะหยอดน้ำตาเทียมเนี่ย10ครั้งต่อวันมีผลเสียไหมคะ
0: คือน้ำตาเทียมมันจะมี2แบบแบบนึงก็จะเรียกว่าแบบมีสารกันบูดพวกนี้พอมันมีสารกันบูดมันก็อาจจะมีผลกับตาเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราใช้แบบสารกันบูดเราก็ไม่ควรจะหยอดเกินวันละ4ครั้งนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบที่ไม่มีสารกันบูดเนี่ย โอเคมันเราก็สามารถที่จะหยอดได้มากกว่านั้นนะครับวันนึงหลายๆครั้งได้เลยตามที่เรามีอาการแต่ว่าก
3: ็
0: หยอดเท่าที่จำเป็นดีกว่า
3: เพราะว่าหลายๆครั้งคือเหมือนเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆมันจะเหมือนกับทำให้เวลาปกติถ้าเราไม่หยอดตาเราจะแห้ง
1: แห้งเลยทันที
3: อย่างนี้ถูกไหมคะ
0: มันคือน้ำตาเทียมมันเหมือนยาที่ลดอาการเฉย
3: ๆ
0: นะครับเราไปแค่ลดอาการมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายมันไม่รักษาอะไรมากมายข้อสำคัญจริงๆสำหรับคนที่เป็นตาแห้งเนี่ยม
3: ัน
0: จะต้องหนึ่งคือต้องหาสาเหตุว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรนะครับอันที่สองคือป้องกันไม่ให้มันแห้งมากขึ้นอาจจะหลีกเลี่ยงพวกลมพวกอะไรต่างๆอย่างนี้ที่มาโดนตาบางคนก็จะต้องมีการใส่แว่นใส่อะไรประมาณนี้ผมว่าอาจจะต้องดูแลเรื่องของการติดเชื้ออะไรนิดหน่อยที่บริเวณเปลือกตาอะไรประมาณนี้ครับอ
3: ัน
0: นั้นน่าจะสำคัญกว่าด้วยนะครับ
1: มาที่คำถามเรื่องวัคซีนบ้างนะคะช่วงนี้คนสนใจเรื่องวัคซีนกันเยอะยิ่งมีการระบาดอีกแล้วนะคะ
3: ใหม่อีกแล้ว
1: นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเราควรรอฉีดหลังๆไหมคะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆค่ะจ้า
2: ก็จริงแล้วคือถามว่าการที่เราอยากจะรับวัคซีนเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัย
1: ค่ะ
2: ก็คือหนึ่งเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอะไรเช่น

0: หรือว่าเราเช่นบางคนเป็นแพทย์ด้วยเป็นแพทย์ต้องตรวจคนไข้ด้วยอันนี้คือเป็นความเสี่ยงคือลักษณะหน้าที่การงานที่เขามีความเสี่ยงที่เขาจะรับเชื้อติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดรุนแรงได้นะคะนั้นถ้าสองกรณีนี้ก็คือไม่อยากให้รอนะคะเพราะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะนั้นถ้าแต่ถ้าไม่ได้มีสองกรณีนี้เช่นหนุ่มๆสาวๆนะคะโรคร่วมก็ไม่มีอาชีพก็ไม่ได้ทำอะไรพนักงานออฟฟิศทำงานไปหรือบางทีก็อยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นสิ่งถามว่าเรารอได้ไหมจริงๆก็คือก็ได้แต่จริงคืออยากจะบอกชักชวนทุกคนว่าจริงๆแล้ววัคซีนอยากให้ฉีดทุกคนนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบของส่วนตัวด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนรวมด้วยนะคะแต่ว่าการรับวัคซีนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็จะยี่ห้อไหนแบบไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าโดยสรุปก็คือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงไม่อยากให้รอ
1: ค่ะอาจารย์มีโรคอะไรที่เป็นโรคแบบถ้าสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเงี้ยเราตอนเนี้ยควรจะแบบอาจจะไม่ต้องฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
0: ก็จริงๆแล้วถ้ายกเว้นใช่ไหมคะถ้าจริงๆแล้วถามว่าก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันจะมีข้อมูลหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราติดตามจะเห็นว่าในหลายๆสมาคมวิชาชีพก็จะออกมาคล้ายๆกับออกประกาศหรือว่าออกแนวทางปฏิบัติว่าในโรคของนั้นๆของสมาคมนั้นๆน่
1: ะ
0: ก็มักจะให้ฉีดนะคะเช่นถ้าใครเห็นเช่นอย่างสมาคมโรคเอสเองที่เตนทำงานอยู่ก็บอกว่าคนไข้เอชไอวีเอง
1: ฉีดได้
0: โรคเอสก็ฉีดได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนกินยาต้านคุมโรคเดิมโดยหลักการคือคุมโรคเดิมที่ตัวเองมีให้ดีก่อนแล้วคุณก็ฉีดได้หรือสมาคมโรคไตเองก็บอกว่าคนไตวายนะโรคไตเรื้อรังก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะหรือสมาคมมะเร็งเองก็มีออกเหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเองก็สามารถฉีดได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องของการฉีดนิดนึงฉีดก่อนฉีดหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าควรจะถ้ารับเคมีบำบัดอยู่ก็รับให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาเพราะนั้นจะเห็นว่าสมาคมโรคหัวใจเองก็ออกมานะคะว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจเองก็ฉีดโดยเฉพาะมีความเสี่ยงก็ควรจะยิ่งฉีดด้วยแต่ว่าให้คุมโรคเดิมคุณให้ดีก่อนนะเพราะว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงบอกให้ทุกคนที่มีโรคร่วมเนี่ยคุมโรคให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อฉีดวัคซีนมาเนี่ยแล้วเกิดเรื่องเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นจากตัวโรคที่มันคุมไม่ดีหรือเป็นจากวัคซีนนะคะอย่างถ้าเราได้ยินข่าวยกตัวอย่างพระ

0: ไปหลายอย่างเพราะนั้นก็ทำให้โรคที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็เกิดกำเริบหรือเกิดแย่ลงช่วงจังหวะพอดีที่กับได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงทุกๆสมาคมวิชาชีพที่เป็นแพทย์เนี่ยก็ออกประกาศมาในสมาคมของตัวเองอยู่แล้วนั้นก็จริงเราก็แนะนำให้ฉีดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคือหลายคนบอกว่าพอเป็นโรคส่วนตัวเป็นโรคแบบโรคประจำตัวมันจะอันตรายไหมเงี้ยหลักๆคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก่อนจะฉีดก็คือต้องมีการถาม
0: คงก็คือโรคนั้นก็ต้องคุมให้คงที่โรคเดิมที่เรามีเบาหวานก็ต้องคงที่คุมดีไหมโรคหัวใจคุมที่คงที่อยู่หรือเปล่าคือไม่ใช่ยังเหนื่อยๆหอบๆอยู
1: ่อะไร
0: เง
1: ี้ย
0: แล้วจะมาฉีดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ
1: ้
0: าคงที่แล้วก็สุดท้ายก็ถามคุณหมอด้วยนะคะบางทีเราประเมินเองเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ฉีดหรือเปล่าเพราะถ้าคุณหมอเจ้าของไข้ซึ่งดูแลกันมานานเนี่ยประเมินแล้วถ้าถามคุณหมอเลยนะคะก็บอกว่าฉีดได้คุณหมอบอกฉีดได้ก็เราก็จะได้ฉีดด้วยความสบายใจนะอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไข้ HIV ก็มาถามตัวเองเยอะเหมือนกัน
2: ฉีดได
0: ้ไหมก็ตอบไปเลยฉีดได้ฉีดได้ฉีดได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็กินยาต้านคงที่อยู่แล้วภูมิต้านทานโอเคก็ฉีดได้เลยนะคะ
1: ค่ะมาที่คำถามจากทางบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะคุณป้าออนอายุ70ปีน้ำหนัก51นะคะส่วนสูง162คุณป้าบอกว่าโคเซียมใช่ไหมคะ
0: คือไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที
2: ่โคเซียม
0: เจ้าหน้าที่เขียนถูกหรือเปล่า
2: น่าจะเป็นแคลเซียมไหมคะ
0: ตอนแรกเขียนโซเดียมแล้วแก้เป็นโคเซียมแล้วเลยไม่แน่ใจว่าแคลเซียมไหม
1: ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถ้ามีอาการ
0: เป็นซองๆคล้ายเกลือแร่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็มีเยอะ
1: ปวดเมื่อยตรงข้อเข่าข้อศอกหรือว่ามือถ้าทานตัวเนี้ยเป็นซองๆคล้ายเกลือแร่เนี่ยให้รับประทานตอนเช้า1ซองประมาณ3เดือนจะหายจริงหรือเปล่าแล้วจะมีผลข้างเคียงไหม
0: แต่ว่าถ้าข้อมูลแค่นี้น่าจะตอบยากจะให้ดีที่สุดก็คือเขียนชื่อมาเลยว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้ว่า
2: ตัวนี้
0: ค
2: ุ
0: ณเขียนมันคืออะไร
1: นะ
0: บางท
1: ี
0: มันมีชื่อการค้าชื่อยี่ห้ออะไรเงี้ยค่ะมันมีเยอะนะคะเพราะนั้นก็ถ้าไงอาจจะถามให้สะกดมาเลยว่าไอ้ซองมันเขียนว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีว่ายี่ห้อนี้มันคือส่วนประกอบอะไรแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ไหมนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรักษาได้นะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะโรคเกี่ยวกับวัคซีนถามอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์หมอนะคะที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องของโรคตานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติกุลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้เลยไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะมากเลยไปที่คำถามจากคุณพรทิพย์ก่อนนะคะคุณพรทิพย์บอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะขั้นเลยเพราะว่าอาจารย์หมอโสมมาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคำถามด้วยนะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอนะคะบอกว่าคุณหมอติดเล็บปลอมแล้วเป็นเชื้อราต้องหาหมอหรือสามารถรักษาเองได้ติดเชื้อเล็บ
1: ติดเล็บปลอมแล้วเป็นเชื้อรา
2: เชื้อราค่ะ
0: เมื่อกี้บอกว่าเป็นหมอด้วยหรือเปล่า
2: ไม่ได้เป็น
1: หมอใช่ค่ะ
0: จริงแล้วถ้าเป็นเชื้อราจริงๆก็อยากให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะจริงยาเชื้อราที่สำหรับรักษาเล็บจริงๆมีหลายแบบมีแบบยากินหรือเป็นแบบยาทายากินก็คือมันก็มีผลข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็เป็นยากินที่อาจจะตีกับยาตัวอื่นนั้นคุณหมอก็จะได้เช็คว่ามีผลกระตับด้วยน
2: ะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะมีตรวจพิเศษด้วยเช่นจะขูดบริเวณขูดแล้วก็จะไปดูแล้วก็ไปเพาะเชื้อด้วยว่ามันเป็นราชนิดไหนเพราะว่าราที่เป็นที่เล็บเนี่ยก็มีหลายแบบแล้วบางทียาที่ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทีเดียวถ้าเราไปซื้อเองนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ไปพบแพทย์ดีกว่า
2: ค่ะนะคะถ้าไปอย่างนี้คือต้องไปพบแพทย์ผิวหนัง
0: ค่ะ
2: นะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าพอเป็นเล็บแล้วมันดูแข็งๆไปกระดูกไม่ใช่
0: ค่ะไปหมอผิวหนัง
1: ต้องไปผิวหนังนะคะ
2: เอาไว้ที่คุณถามจะคุณพระกวาถามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้ไหมครับเพราะคนที่ฉีดแล้วยังต้องใส่หน้ากากเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เคยฉีดเลยครับอายุ67ไม่เป็น NCD เลยถามว่าเนี่ยไม่ต้องฉีดก็ได้ไหม
0: ก็บางคนอาจจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ herd immunity คือหมายความว่าในประชากรนั้นน่ะมีสัดส่วนของประชากรส่วนหนึ่งซึ่งมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันจากการติดโรคโดยธรรมชาติก็ได้แล้วส่งผลโดยอ้อมป้องกันไปถึงประชากรกลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันนะคะเช่นสมมติว่าประชากรมี100คนอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าฉีดวัคซีนสัก 70% เนี่ยอีก 30% ที่ไม่ฉีดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันโรคโดยอ้อมจากคน 70% นี้ที่ฉีดวัคซีนได้อันนี้คือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกขอเป็น1ใน30นั้นได้ไหมที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะจริงแล้วถามว่ามันในท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จริงๆ
2: ค่ะ
0: เช่นมีโรคร่วมมากมายหรือโรคร่วมที่ไม่คงที่นะคะหรือเป็นมะเร็งก็รักษา

0: อยู่ยังไม่หายขาดอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาฉีดไม่ได้จริงๆอยากจะเก็บตรงนั้นน่ะอยากจะเก็บ30ตรงนั้นน่ะให้สำหรับคนที่ฉีดไม่ได้จริงๆมากกว่านะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีข้อห้ามแล้วฉีดได้จริงๆอยากแนะนำให้ฉีดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณได้รับวัคซีนแล้วคุณอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้
1: ไปได้
0: ใช่ไหมเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตที่เราได้ยินอันที่สองคือทางอย่างเช่นตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกข้อปฏิบัติได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเช่นคุณอาจจะจัดคอนเสิร์ตได้เฉพาะคนที่คือมีการรวมกลุ่มได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น
1: อ
0: ะไรอย่างนี้หรือว่าในกรณีอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วปรากฏด้านอุบัติเหตุไปตรวจคนไข
2: ้
0: ที่เป็นโควิดพอดีก็จะไม่ต้องกักตัวละเพราะอย่างนี้ค่ะมันจะมีข้อปฏิบัติที่มันจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเราก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างประเทศเจอระบาดทีเช่นไปใกล้ชิดก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหรืออะไรคะต้องโดนสวอปต้องอะไรอย่างค่ะมันก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ที่เราจะคิดเอาแต่แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นข้อห้ามจริงๆสำหรับวัคซีนอยากจะแนะนำทุกท่านให้ได้รับวัคซีนนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่ยี่ห้อไหนก็คือแล้วแต่ความสมัครใจ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเรื่องโคเซียมมานะคะจะบอกว่าโคเซียมมันก็คือกลูโคซามีน
0: อ
2: าจจะเป็นยี่ห้อของกลูโคซามีนเดี๋ยวขอไปที่คำถาม
1: อย่างนี
2: ้คำถามแรก
0: กลับมาถามคือกลูโคซามีนนะคะจริงๆแล้วก็คือการกินกลูโคซามีนจริงๆอยากให้ประเมินโดยแพทย์ก่อนนะ
1: คะ
0: โดยเฉพาะแพทย์กระดูกหรือว่าแพทย์ที่เป็นเรียกกายภาพบำบัดนะ
1: คะ
0: เพราะว่ามันจะมีคนไข้กลุ่มนึงที่กินแล้วก็ไม่เวิร์กก็มีนะคือถ้ากินแล้วไม่เวิร์กก็ไม่ต้องกินต่อนะ
1: คะ
0: งั้นอยากให้ประเมินโดยแพทย์เพราะว่าถ้ากินแล้วได้ผลเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนสั่งต่อให้แต่ว่าเข้าใจว่าส่วนนึงบางท่านเนี่ยจะไปซื้อกินเองตามร้านขายยานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็กินไปฟรีอ่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะนั้นอยากให้มาประเมินกับแพทย์นิดนึงก่อนว่ากลุ่มกลูโคซามีนเนี่ยมีผลไหมสำหรับการรักษาการปวดข้อนั้นๆนะคะ
1: ค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุนทรกันบ้างนะคะคุณสุนทรอายุ66ปีน้ำหนัก60ส่วนสูง178บอกว่าเป็นความดันอัตรา120 135นะคะแล้วก็มีไขมันด้วยกินยาต่อวันประมาณ15เม็ดค่ะ
2: โอ้โหเยอะมาก
1: แล้วใช่ค่ะแล้วในทีวีคือมีโฆษณาว่ามียาที่สามารถรักษาได้หลายโรคในเม็ดเดียวจริงหรือไม่ที่ยาเม็ดนึงจะรักษาได้ถึง20อย่างแล้วก็กินยาแก้ลมชักต่อเนื่องด้วยจะถามอาจารย์หมอว่าเป็นอะไรไหมยากาบาเพนตินใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้แพ้นอนหลับด้วย
0: เอาคำถามแรกก่อนละกันนะคะที่ถามว่าจริงๆแล้วมียาที่รักษาหลายๆโรครวมในเม็ดเดียวกันไหมจริงๆเขาก็พยายามทำนะคะเพื่อที่จะทำให้เช่นกินยาได้พอกินยาเม็ดน้อยลงก็ทำให้การกินยาได้สม่ำเสมอขึ้นไม่ลืมกินยานะคะแต่ว่าคงยังไม่มีว่าเอา15เม็ดหรือว่า20อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่มีแล้วแน่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยแล้วจะต้องกินยา2กลุ่มหรือ2เม็ด3เม็ดเขาก็เอามารวมกันเป็นเม็ดเดียวอันนี้มีหรือยาเบาหวานที่เป็นคนละกลุ่มกันเขาก็เอามารวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือตอนนี้เท่าที่มีเท่าที่ทราบก็จะมียาความดันรวมกับยาไขมันอันนี้2อย่างเนี่ยมีแน่ๆแล้ว
2: แล้วก็มีนี่มั้ยคะอาจารย์ยาต่อมลูกหมากใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
0: แต่ว่า20อย่าง15อย่างที่ว่ายังไม่มี 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอน
1: 20อย่าง
0: นะคะ 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็คงอาจจะต้องรอเพราะว่าส่วนเนื้อคือมันไม่ใช่ว่ายาจะอะไรผสมกันก็ได้นะคะขึ้นกับพฤติกรรมบางทีผสมแล้วอาจจะไม่ทะลุอมอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถกินได้ต้องเป็นอมแทนอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นคงต้องรอในอนาคตว่าจะมีไหมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของยาแก้ลมชักเนี่ยก็คือถามว่ากินต่อเนื่องเป็นไงอันนี้ก็คือต้องให้คุณหมอประเมินนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นลมชักเนี่ยจะต้องกินยาเป็นปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อบ่งชี้ในการหยุดเช่นถ้าคุณไม่ได้ชักมาเท่านี้ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะประเมินว่าหยุดได้ไหม
2: ค่ะ
0: ก็คืออย่าหยุดเองนะคะแล้วก็ให้คุณหมอไปประเมินอีกทีนึงนะคะแต่ว่ากินนานๆเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายโรคซึ่งคุณหมอคงจะนัดประจำอยู่แล้วนะคะเวลาคุณหมอที่นัดประจำเขาก็จะเช็คตับเช็คไตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
1: ค่ะ
2: คุณสุนทรไทยปุ้ยเร็วๆเนาะทานยา15เม็ดเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
2: มาที่คำถามจากคุณวรรณชนะถามเรื่องของตาค่ะคุณวรรณชนะอายุ44ปีหนัก59สูง170ซมนะคะเป็นเพศชายบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลินมีอาการตาขาวมีเส้นเลือดแดงๆเยอะมากอยากทราบว่ามันมีผลต่อการมองเห็นมั้ยครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มีแต่หมายถึงว่าถามว่าในอนาคตจะมีมั้ยแล้วการกินไข่ต้มจะช่วยให้ตรงตาขาวของเราไม่มีเส้นเลือดแดงๆคล้ายเส้นฟ้าผ่าเล็กๆได้ไหมครับ
3: ไม่น่าจะได้นะครับ
2: คือ
3: จริง เวลาแพ้ยาแล้วมีแดงๆเนี่ยอันหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือมันแพ้ไปเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุต่างๆนี่มันเสียไปได้นะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีผื่นมีอะไรอย่างอื่นด้วยก็อันนี้ต้องระวังแล้วก็อันนี้อาจจะท้ายสุดอาจจะมีผลทำให้ตามันแห้งมากๆนะครับแล้วก็มีปัญหาได้เหมือนกันในกรณีที่แพ้ยารุนแรงจริงๆนะคร
2: ับอาจารย์การที่เส้นเลือดแดงๆมันขึ้นที่รอบดวงตาเยอะนอกเหนือจากการแบบแพ้ยาแล้วมันยังมีสาเหตุอื่นๆเป็น
3: จริงๆมีได้เยอะเลยการอักเสบการอะไรต่างๆเป็นได้หมดเลยครับ
2: ค่ะไข่ต้มไม่ได้ช่วยให้ตรงตาขาว
3: ไม่
1: ได
3: ้
1: ช
3: ่
1: วย
2: ใช่ไหมคะไม่ได้ช่วยอะไร
1: มันจะมี
3: ไม่ได้ช่วยอะไร
1: อาจารย์ขามันจะมีวิธีไหนที่แบบทำให้ตัวเส้นเลือดแดงๆนี้มันหายไปไหมคะ
3: ก็
1: บางคนเป็นเยอะแบบ
2: เป็นเยอะใช่น่ากลัว
3: มันขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นจากการอักเสบการอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยเราก็อาจจะมียาบางอย่างที่เราหยอดแล้วทำให้เส้นเลือดมันติดตัวลงได้มันก็ลดอาการตาแดงลงไปได้แต่ว่าบางอันเนี่ยมันเป็นอาการแสดงของโรคที่มันรุนแรงนะครับอันนั้นมันต้องไปรักษาแบบจริงๆจัง
2: ๆ
3: ค่ะ
1: โอเคค่ะไปกันที่คุณอรวรรณกันบ้างนะคะคุณอรวรรณอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158บอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะถามว่าถ้ากินยาคุมจังหวะหัวใจโดยที่ไม่ได้ไปจี้หัวใจจะเป็นอะไรไหมหรือว่าไปจี้หัวใจดีกว่าคะอาจารย์
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ขึ้นกับว่าเราอยากกินยาทุกวันหรือเปล่านะคะก็คือแค่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากกินยาก็ไปจี
2: ้
0: แค่นั้นเองคือถ้าจี้แล้วก็คือการเต้นผิดจังหวะของหัวใจก็คือเกิดจากการนำไฟฟ้าในหัวใจที่ผิดปกติฉะนั้นการไปจี้คือแปลว่าเราไปตัดวงจรหรือไปเซตการนำไฟฟ้าของหัวใจใหม่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าไปจี้ก็คือแปลว่าพอมันหยุดหัวใจเต้นเป็นจังหวะดีเราก็ไม่ต้องกินยาขึ้นกับว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องกินยาอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเม็ดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เป็นไรก็กินไปนะคะแต่ถ้าแบบเบื่อไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยก็คือจี้ได
2: ้
0: ก็ปรึกษาคุณหมออีกทีนึง
2: บอกว่าจี้กับช็อตไฟฟ้าต่างกันไหม
0: คล้ายๆกันละค่ะก็คือจี้กับช็อตไฟฟ้า
2: ก็คือแบบเดียวกัน
0: แต่เขาใช้จี้มากกว่าเพราะมันเหมือนเข้าไปแล้วก็ไปจี้คือช็อตดูน่ากลัว
2: ดูน่ากลัว
1: ใช่ค่ะ
0: ช็อตไฟฟ้าจะเข้าใจเป็นเหมือนตอน CPR อันนั้นน่าจะเป็นอารมณ์ช็อตประมาณนั้นแต่นี่ก็คือเขามันจะเป็นเส้นลวดเองค่
2: ะ
0: เส้นลวดเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ไปจี้นะคะ
1: โอเค
2: ค่ะมันคือถามจากคุณเพนนีนะคะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีหนัก56สูง153คุณเพนนีบอกว่าตาเนี่ยเวลามองในระยะ10เมตรจะรู้สึกเห็นเป็นภาพซ้อนไม่ชัดค่ะแบบนี้เรียกว่าสายตาเราผิดปกติหรือเปล่าคะพูดยากไหมคะอาจารย์แต่ระดับสายตาของแต่ละคนจะไม่
3: เดี๋ยวบอกยากพอสมควรนะไอ้ความซ้อนเนี่ยบางทีมันเป็นแค่สายตามันไม่ชัดเฉยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่อันนั้นเราก็ไปใส่แว่นใส่อะไรมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันซ้อนแบบเห็นเป็น2คนเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องไปหาสาเหตุนะครับประมาณนั้น
2: ค่ะ
1: ค
2: ือตอนอันนี้จริงๆเราต้องไปหาจากสุแพทย
3: ์คือถ้าเห็นเป็น2เห็
0: น
3: คนนึงเห็นเป็น2คนเลยอันเนี้ยไม่ปกติอันนี้ต้องไปหาสาเหตุนะครับในคนอายุ50กว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกมันแค่ไม่ชัดมัน
1: ถ้าแบบแค่
3: เ
1: มื่อ
3: ย
1: มัน
0: เป็นเรื่องสายตา
3: เป็นเรื่องสายตาได
0: ้แต่ถ้าซ้อนเลยแน่ส่วนใหญ่น่าจะมีพยาธิสภาพที่ต้องหา
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีคำถามนะคะจะคุณหนูแดงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโรคอะไรถามคุณหมอโสบอกว่าเคยเป็นกุ้ยเหรียญ นะคะอาจารย์กุ้ยเหรียญแบร์ซินโดรมมีไหมอาจารย์
0: กีแรงบาเล่กีแรงบาเล่
2: ใช่ไหมกีแรงน่าจะเป็นกีแรงบาเล่ใช่ไหม
0: ใช
2: ่
0: ใช
2: ่ใ
0: ช่ใช่ใ
2: ช่ใช่บอกว่าที่หมอที่ดูแลแจ้งว่าฉีดไข้หวัดใหญ
0: ่
2: โรคนี้ก็จะไม่เป็นอีกถามว่าฉีดคุยได้ไหมคะ
0: เอออีกทีซิเอออีกที
2: อ่ะ
0: ก็เป็นโรคนี้อยู
2: ่บอกว่าเคยเป็น
0: โรคนี้
2: เป็นโรคนี้ใช่
0: แล้ว
2: นะแล้วก็หมอที่ดูแลแจ้งว่า
0: อ
2: ย่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะโรคนี้จะไม่เป็นอีกขอถามว่าฉีดโควิดได้ไหมฉีดวัคซีน
0: คืออย่างนี้ค่ะคือโรคกีแรงบาเล่เนี่ยชื่อภาษาเราจะเรียกย่อๆว่า GBS แล้วกันนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงนะคะซึ่งถามว่า GBS เนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะการติดเชื้อไวรัส รวมถึงไข้ไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ทำให้เกิดกิเลนบาเร่ซินโดรมนี้ได้นะคะก็คือไวรัสส่วนอื่นก็ได้หรือจากวัคซีนเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเกิดกิเลนบาเร่ซินโดรมเนี่ยแล้วเกิดจากวัคซีนจริงๆเช่นเกิดภายใน2-4 สัปดาห์เนี่ยเราจะบอกว่าไม่ให้คุณฉีดอีกนะคะเพราะถือว่าเป็นเหมือนภาวะข้างเคียงที่รุนแรงจากการได้รับวัคซีนนะคะแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาคุณก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเพราะเวลาตัวเองแนะนำคนไข้เนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งก็คือจะไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะกลัวอ่อนแรงจากวัคซีนแต่ตัวเองจะบอกว่าการอ่อนแรงจืด GBS เนี่ยที่จะเกิดจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือ1 ในล้านแต่การถ้าคุณติดเชื้อไวรัสตัวถึงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วจะเกิดอ่อนแรงนี้คือ1 ในแสนซึ่งมากกว่า10 เท่าถามว่าคุณอยากจะเลือกแบบไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเองคนไข้จะได้เห็นภาพว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณเป็นโรคคุณก็เป็นโรคนี้ได้1 ในแสนแต่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นอ่อนแรงนี้ได้แต่1 ในล้านเอาไหนคะ1 ในแสน 1 ในล้าน
1: ก็ต้อง1 ในแสน
4: หนึ่งในล้านสิ
0: พูดผิดคือดูน้อยกว่า
1: น้อย
0: อันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำคนไข้แต่ว่าสมมติว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดเรื่องอ่อนแรงขึ้นมาเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้ฉีดนะคะรวมถึงวัคซีนโควิดเองไอ้ถามเรื่องของวัคซีนโควิดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าฉีดได้ไหมคือวัคซีนโควิดเองก็มีรายงานว่ามีเกิดอ่อนแรงได้โดยเฉพาะของแอสตราเซเนกานะคะซึ่งมีรายงาน1 รายที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะนั้นโดยสรุปของที่ถามมาก็คือถ้าเป็น GBS หลังที่เคยเป็นหลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งคุณหมอยืนยันจะแนะนำว่าไม่อยากให้ฉีดนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องของกิเลนบาเร่ซินโดรมนี้อีกทีหนึ่งหลังจากวัคซีนก็ได้อันนี้คือที่มีรายงานแน่ๆคือของแอสตรานะคะแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อซิโนแวคอย่างเงี้ยยังไม่มีรายงานนะ
1: คะ
0: อันนี้ต้องรอข้อมูล
1: เนาะ
0: รอเดี๋ยวแต่ว่าก็แนะนำว่าอาจจะทางไม่แนะนำให้ฉีด
1: ไม่ฉีด
0: นะคะถ้าเป็น GBS จริงจากวัคซีนนะคะไม่ใช่ GBS จากโรคนะ
1: ค่ะ
0: ถ้า GBS จากโรคคือคนละเรื่
1: อง
0: นะคะคือถ้าติดเชื้อไวรัสแล้วเป็นอันนี้คนละเรื่อง
1: ค่ะโอ้คุณหมอเขาก็ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดอยู่แล้วตอนแรก
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุกันบ้างคุณสุถามว่าเป็นโรคชิคุณกุนย่าสามารถเป็นซ้ำได้ไหมคะ
0: ก็ชิคุณกุนย่าก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะซึ่งเกิดจากชื่อภาษาไทยคือไข้ปวดข้อยุงลายนะคะก็คือตรงตามชื่อก็คือนำโดยยุงลายนะคะก็คือเหมือนไข้เลือดออกและยุงลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดไข้เฉียบพลันแล้วก็มีปวดตามข้อได้ก็เป็นลักษณะที่แยกได้ถ้ามีปวดข้อก็จะแยกได้ชัดจากไข้เลือดออกนะคะแต่ถ้าไม่ปวดข้อบางทีก็แยกกันยากนะคะเป็นซ้ำได้ไหมเป็นได้นะคะโรคติดเชื้อส่วนใหญ่พอเป็นแล้วหายแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะคะ
1: ค่ะ
0: โรคอย่างไข้เลือดออกยังเป็นซ้ำได้นะยุงกัดใหม่ก็เป็นใหม่
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะโดยเฉพาะแบบฝนตก
0: ดูใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นต้องระวังเรื่องของเก็บแหล่งน้ำขังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นถ้ากำจัดตรงนี้ได้ก็จะป้องกันได้3โรคเลยที่เราเคยได้ยินนะคะก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนย่าแล้วก็ซิก้าน
1: ะคะ
0: เพราะว่ามาแบบเดียวกันนะคะ
2: ไปที่คำถามจากคุณมารุโกะสงสัยตัวเองบอกว่าเป็นคนที่ตัวอุ่นมากๆอุ่นกว่าเพื่อนๆอุ่นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่มีไข้นะคะคุณหมอจนตอนนี้วัยกลางคนแล้วก็ยังมีอาการตัวอุ่นอยู่สงสัยว่าเป็นอะไรค่ะเพื่อนๆชอบไล่บอกว่าเวลาตัวอุ่นทีไรบอกเอาไปถ่ายป้าเดี๋ยวจะได้ตัวเป็นปกติถามว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะคือหลายคนเป็นนะคะจันคือตั
0: วอุ่นเหมือนกัน
2: ตัวอุ่นกว่าคนอื่นไม่ได้ผิดปกติอะไร
0: ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะตอนอย่างเคยไปตรวจร่างกายคุณหมอคนที่ตรวจให้บอกทำไมอาจารย์ตัวอุ่นจังอะไรเงี้ยแต่วัดแล้วก็ไม่มีไข้เหมือนกัน
2: เขาบอกนะอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไร
0: ไม่รู้บอก
2: เนาะก็ไม่ผิดปกติเลยถ้าไม่ได้เจ็บไข้
0: ไม่ได้เป็นไข้นะ
2: นะไม่เป็นอะไรนะคะ
1: ใช่เพราะบางคนอ่ะบอกว่าแบบเอ้ยตัวอุ่นเธอจะเป็นไข้แน่เลยหรือไม่ก็เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วตัวอุ่น
2: แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเออไปถ่ายปะแล้วเดี๋ยวจะได้ตัวปกติ
1: กันแต่จริงๆเราไม่เกี่ยว
0: คือมันจะมีภาวะเช่นในผู้สูงอายุอะค่
1: ะ
0: ท้องผูกเนี่ยทำให้ไข้ขึ้นได้เพราะนั้นเขาจะเขียนไว้ในตำราเลยอย่างเวลาตัวเองเรียนเนี่ยก็คือจะเขียนว่าถ้ามีไข้แล้วไม่ทราบสาเหตุในผู้สูงอายุแล้วหาหมดแล้วเนี่ยอีกอันนี้ต้องคิดถึงคือท้องผูกหรือเปล่าแล้วบางทีก็พอให้ยาระบายถ่ายออกก็ไข้ลง
1: ค
0: ่ะไม่รู้ก็จะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเอ๊ะมีไข้หรือเปล่าแต่ในคนไม่สูงอายุไม่แน่ใจว่ามีคนพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีพูดถึงไว้ชัดเจนนะคะ
2: ไปที่คำถาม
1: คุณผู้ชมถาม
2: ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะ คุณสมชาย
1: คุณสมชายใช่ค่ะถามเรื่องตาเลยนะคุณสมชายอายุ55ปีแล้วนะคะน้ำหนัก60สูง170บอกว่าอยากทราบว่าเวลามองหน้าคนแล้วเนี่ยมีจุดดำๆเคยไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อม

0: อยากทราบว่ามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างแล้วตาจะบอดไหมเพราะว่าตาฝ้าลงเรื่อยๆมองไกลเริ่มไม่เห็นแล้วแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์จอประสาทตามาอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ไออาการที่มองเป็นจุดดำๆน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตามัวลงนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าจอตาเสื่อมก็จริงๆมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นตามอายุเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีรักษาอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นเยอะๆจริงๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาบางอย่างเข้าไปในลูกตานะครับก็อันนั้นก็ทำให้การมองเห็นเนี่ยมันอย่างน้อยค่อนข้างจะคงที่ได้ระดับหนึ่งนะครับในบางคนอาจจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับก็สำคัญคือพวกนี้มันอาจจะต้องฉีดบ่อยๆฉีดทุกเดือนอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นการรักษาที่ณปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นมาตรฐานทั่วๆไปถ้ามันรุนแรงพอนะครับส่วนในการถ่ายเซลล์จอตาเนี่ยณปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากว่ามันได้ผลจริงนะครับก็ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีใครทำนะครับ
2: อันนี้คือเป็นต่างประเทศทำใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็จะมีที่ต่างประเทศทำบ้างนะครับแล้วก็ที่เท่าที่เห็นมาก็บางคนเท่านั้นที่ได้ประโยชน
2: ์
1: นะครับประมาณนั้นก็อีกอันหนึ่งได้บอกว่าถามว่าตาบอดได้ไหมจริงๆโรคพวกนี้ก็ทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากมันเป็นแล้วมันเป็นสองข้างได
2: ้
1: นะครับแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนตาบอดนะครับแต่ว่าณถึงวันนี้เนื่องจากมีการรักษาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเราคอยดูเราคอยอะไรอยู่มันก็พอจะช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งนะ
0: มันพอจะมีวิธีการที่จะป้องกันตรงนี้ไหมคะต้องฝึกการมองการอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
2: การเสื่อมของจอประสาทตายังไงดี
1: คือจริงๆบางคนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมอย่างเนี้ยบางทีมันจะมีไอ้พวกวิตามินบางอย่างที่มันอาจจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนตัวก็เชื่อว่าคนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยขาดวิตามินพวกนี้เท่าไหร
2: ่เพราะว่าไ
1: ม่ได้กินอาหารอะไรต่างๆพอสมควรอยู
2: ่
1: ก็ถ้าคิดว่าไอ้นั่นก็ควรจะให้คุณหมอช่วยประเมินให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เช่นนั้นมันก็จะใช้ยาโดยไม่จำเป็นซะเยอะแล้วพวกยาพวกนี้มันจะราคาค่อนข้างจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับ
2: ค่ะเสื่อมแล้ว
1: โดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจำเป็น
2: เน
0: า
2: ะเสื่อมแล้วมักจะเสื่อมเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เสื่อมใช้งานดวงตาแบบทนุถนอมเขานะคะ
1: ก็มีอีกอันนึงที่ต้องให้นั่นก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่เกี่ยวกับดวงตาด้วยค่ะ
1: คนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าสูบบุหรี่แล้วไม่ดีเลยมันก็จะเป็นทำให้โรคมันเป็นเยอะมากขึ้น
0: จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะ
2: มันไปส่งผลกันยังไงคะอาจารย์หลายคนจะสงสัยว่าคือน้องเสื่อมบุหรี่มันสูบเข้าไปปอดเปิดร่างกายแล้วแต่ว่ามันไปโดนกับ
3: ควันหรือเกี่ยวไหมอาจารย์
1: เป็นเกี่ยวกับพวกควันนะครับเขาเรียกเดี๋ยว
2: สารนิโคตินใน
1: คล้ายๆ aging process บางอัน
2: เขาเรียกกระบวนการเผาไหม
1: ้ oxidation บางอย่าง
2: อ
1: ะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาพอสมควรได้เพราะฉะนั้นถ้าสูบบุหรี่เนี่ยควรจะต้องหยุดสูบประมาณนั้นเลย
3: นี่ถึงว่าที่เกี่ยวเครื่องกับจอประสาทตาเสื่อม
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันดับแรกเลยควรจะไปมองว่าสูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสูบอยู่ก็ควรจะหยุด
2: ค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจบ้างนะคะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคุณอู๋บอกว่าเปลือกตาบนตกนะคะทำให้ต้องคอยเบิ่งตาเพื่อที่จะให้มองเห็นชัดขึ้นต้องรักษาอย่างไรดีหลายคนจะเป็นเวลาที่อายุสูงมากขึ้นนะอาจารย์ตกแล้วบางทีก็แบบขนตาไปทิ่มข้างในบางคนก็มีน้ำตาไหลตลอดเวลา
3: ตามอายุ
2: ใช่ทำยังไง
3: ตามอายุใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าหนังตาตกเนี่ยเป็นเพราะอายุหรือเป็นเพราะโรค
1: ก็อันหนึ่งที่ต้องนั่นก็คือดูอาการว่ามันเป็นตลอดเวลาไหมหรือว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าไปทำงานเยอะๆแล้วมันเหนื่อยขึ้นอย่างเง
2: ี้
1: ยก็จะเป็นโรคอันหนึ่งซึ่งปกติทางอันนี้ก็จะไปรักษาทางอายุรกรรมอะไรได้นะครับก็กินยากินอะไรได้นะครับส่วนถ้ามันเป็นจากตัวพยาธิสภาพในตาในไอ้กล้ามเนื้อตาอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีมันพวกนี้ก็ต้องไปผ่าตัดนะครับขั้นแรกเลยคือสังเกตอาการก่อนอย่างที่ว่าตัวมันเป็นตอนไหนทำงานเหนื่อยแล้วเป็นหรือเปล่าหรือว่าตอนเช้าตอนเย็นมันมีความต่างกันไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าพบว่ามันโอเคมันไม่ต่างกันเลยมันเป็นอยู่ตลอด เหมือนกันหมด

0: ก็อาจจะต้องพิจารณาที่จะต้องไปผ่าตัดหรือไปแก้ไขนะครับก็มีการผ่าตัดได้หลายวิธี
1: ค่ะหลายคนบอกว่าเออเดี๋ยวหนังตาตกแล้วไปทำตาสองชั้นดีกว่า
2: ใช่
3: มันช่วยได้จริงไหมอาจารย
4: ์มันต้องตรวจก่อน
0: ก็คือจริงๆมันเป็นหนังตามันย้อยลงมาหรือว่ามันเป็นการตกจริงๆซึ่งตรงนั้นต้องให้หมอตาก็ดูนิดนึงดีกว่านะครับก็เขาก็จะมีวิธีการผ่าตัดที่มันต่างกันนะครับถ้าไปผ่าเฉพาะทำตาสองชั้นถ้ามันเป็นเพราะกล้ามเนื้อตามันไม่ทำงานมันทำงานไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
4: ไปให้จักษุแพทย์ตาสองชั้นแล้วก็แถมถุงใต้ตาไปด้วย
1: จะได้สวยพอดี
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์
1: ใช่ค่ะ
2: ถัดไปค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะจากคุณป้าสุนีอายุ66ปีนะคะคุณป้าบอกว่าวิตามินบีรวมมีผลดีผลเสียอย่างไรกินวันละ1เม็ดได้ไหมแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ 1,000 มิลลิกรัมกินวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าป้องกันกระดูกผุได้ไหมคะ
4: ก็อันแรกนะคะวิตามิน B จริงๆกินได้นะคะจริงที่กินวันละเม็ดก็ถือว่าน้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรคงไม่ได้เกิดอะไรนะคะแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนต 1,000 มิลลิกรัมก็วันละเม็ดก็เป็นขนาดปกติอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าจะป้องกันกระดูกเราเรียกว่าเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงแล้วถามว่าถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะคะถ้าอายุ66เพราะว่าการป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยมันต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเช่นเราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กไหมนะคะเรารูปร่างเพราะว่าคนที่ผอมก็จะกระดูกพรุนเยอะในอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเป็นความเสี่ยงนี่ด้วยนะ
2: คนที่ผอมเนี่ยตอนเด็กกิ๊กทานนมแบบวันละลิตรแบบ
4: เหมือนกันจริ
1: ง
4: เหมือนก
1: ัน แล้วทำไมคนผอมถึงกระดูกเสี่ยงพรุนมาก
4: คือการศึกษาวิจัยที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจคนผอมแอปพลายว่าเหมือนเสมือนว่าออกกำลังกายไม่เยอะคือการที่ไม่ออกกำลังกายก็เหมือนกับกระดูกไม่ได้มีการสร้างแล้วก็ทำลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นคือถามว่ากินได้ค่ะแคลเซียมกินได้แต่ถามว่าจะป้องกันไหมไม่รู้ถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินมันอาจจะช่วยไม่ทันละเพราะว่าเรื่องของกระดูกบางทีมันต้อง
2: ตั้งแต่
4: วัยรุ่นด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ถามว่าสองนี้กินได้ไหมได้ไม่มีผลเสียอะไรนะคะยกเว้นแคลเซียมบางคนกินก็จะท้องผูกนิดหน่อยนะคะส่วนวิตามิน B คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ค่ะทีนี้มีข้อความเพิ่มเติมมาใช่ค่ะ
1: เรื่องจอประสาทตานะคะอาจารย์ที่เสื่อมบอกว่าเลยนะคะน้องกุ๊กกิ๊ก
2: ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าด้วยแต่ว่ามองหน้าคนอื่นแล้วคือเหมือนหน้าเขาดำค่ะไปมองหน้าคนอื่นแล้วหน้าดำคือหมอเคยบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นกรรมพันธุ์จะมีวิธีรักษาไหมคะอาจารย
0: ์คนกินนี้นะครับก็ถ้าเป็นตามกรรมพันธุ์เนี้ยจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีวิธีรักษาอะไรนะครับก
2: ็กินแต่ป้องกันไม่ให้
0: ลูกหลานเป็นเฉยๆแค่นั้นนะครับก็ค่อยปรึกษาดูได้ว่าเออมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรมันก็มีการถ่ายทอดหลายแบบนะครับโอกาสมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มันมีวิธีการช่วยการมองเห็นบางอย่างคล้ายๆแบบเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเห็นดีขึ้นบ้างอาจจะเป็นแว่นขยายหรืออะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งสามารถช่วยให้เราพอมองเห็นหรือช่วยให้เราทำงานบางอย่างได้ประมาณนั้นก็ปรึกษาทางด้านที่เป็นเขาเรียกเป็นโลวิชั่นนะครับก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าไอ้วิธีรักษาอย่างอื่นนะปัจจุบันโดยทั่วไปยังไม่มี
1: อันนี้อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอทางด้านสายตาไปคอยตรวจอยู่เสมอๆนะคะ
2: ค
1: ่ะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อยากถามอาจารย์หมอโสครับคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่ควรละเว้นการกินอาหารประเภทไหนมากที่สุดครับอายุ73ปีหนัก69สูง162ค่ะ
4: หนัก79สูง
2: หนัก69
4: ผู้ชายใช่ไหม
1: ค่ะใช่อ่ะค่ะสูง162ค่ะอาจารย
4: ์หนัก79
1: หนัก69สูง162
4: ผู้ชาย
1: ค่ะผู้ชายอ
4: ันนี้อันดับแรกเลยน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะถ้าผู้ชายง่ายๆก็คือส่วนสูงลบ100นะคะอันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเกินเพราะว่าปวดเข่าต้องกลับไปก่อนว่าปวดเข่าเนี่ยมีจากสาเหตุอะไรนะส่วนใหญ่อันนี้ก็อายุ
1: 73
4: อายุก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักที่เกินนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เจอได้บ่อยสุดก็คงจะเป็นเข่าเสื่อม
1: ค
4: ่
1: ะ
4: นะที่เป็นจากการเสื่อมสภาพของตัวเช่นน้ำหลอกเข่าเองหรือตัวเข่าเองนะคะเพราะนั้นที่คำถามคือถามว่า
1: อาหารประเภทไหน
4: ประเภทอะไรไม่ควรกินนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเท่าไหร่ก็คือเกี่ยวข้องกับอายุความเสื่อมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราทำ ลงน้ำหนักกับเข่ามากมันก็ทำให้เข่าเสื่อมเพราะนั้นน่าจะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะแนะนำระดับแรกคือลดน้ำหนักนะคะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยลดน้ำหนักแค่ 2-3 กิโลเนี่ย
1: ดีขึ้น
4: เลยหายปวดเลยนะคนไข้หลายคนก็คือบอกว่าหายปวดอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือท่าทางที่ทำให้ปวดเข่ามากขึ้นนะคะเราจะได้ชะลอความเสื่อมของเข่านี้โดยสุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดเข่านะคะเช่นถ้าชอบนั่งยองๆนั่งขัดสมาธินะคะชอบงอเข่าถ้าที่งอเข่ามากๆจะทำให้ความดันในเข่าสูงและทำให้เข่ามันเสื่อมเร็วนะคะเพราะนั้นถ้าบางคนชอบไปวัดนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบกับพื้นเนี่ยก็คือต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งละนะ
1: คะ
4: แล้วก็อีกสุดท้ายคือการบริหารเข่าก็สามารถน่าจะหาได้ตามรามาชาแนล
1: ค่ะ
4: อ
1: ัน
4: นี้ก็สิ่งที่อยากให้ทำก่อนนะคะส่วนอาหารไม่ได้มีอะไรจำเพาะนะคะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อม
2: เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นคนที่มีอายุมากต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วยใช่ไหมคะ
4: เพราะนี่ถือว่าเกินไปเยอะหลาย
2: เกินไปเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
4: 162ลบ101ก็ต้องหนัก62เอง
2: ค่ะ
4: อันนี้หนัก
2: 69
4: ก็เกินมา7โล
2: ใช่ค่ะก็ต้องระวังดีๆนะคะถัดไปลงมาอีกค่ะอันนี้ถามแล้วคุณป้าสุนีถามไปแล้วนะคะ
1: ไปที่คุณป้าบุญธ
2: าลงมาอีกนิดนึงค่ะมาที่คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีอายุ80น้ำหนัก54สูง154บอกว่าเคยรักษาโรคต้อกระจกมาแล้วประมาณ4เดือนแต่ว่าหมอบอกว่าสายตาเอียงแล้วจะรักษาเรื่องของสายตาเอียงได้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับไม่ทราบคุณสมศรีเคยผ่าไปหรือยังนะครับ
2: คือ
0: ถ้าผ่าไปแล้วเนี่ยก
4: ็แต่คำว่ารักษาอาจารย์มันก็ต้องผ่า
2: เคยรักษาแล้ว
0: ต้องกระจก4เดือนกว่าแต่ยังไม่ได
1: ้ไม่ผ่า
0: เลย
4: เพราะถ้าไม่รักษามันก็ไม่น่าหายนะอาจารย
0: ์ก็ถ้าเกิดผ่าไปแล้วเนี่ยสายตาเอียงก็ง่ายสุดก็ใส่แว่นแก้ไข
1: แว่นที่ใส่คือแว่นอะไรคะอาจารย์แว่นสายตา
0: เป็นแว่นสายตาเอียง
1: เอียงเลย
0: ค่ะ
1: ก็แต่ว่าเหมือนว่าดวงตาก็จะเห็นปกติแต่ว่าไอ้ที่เอียงก็จะทำให้มันมาตรงคึบมากขึ้น
0: ใช่ครับคือคำว่าสายตาเอียงเนี่ยคือมันบอกว่ามันเป็นแกน2แกนนะครับเข้าใจว่าจะมีด้านนึงมันแกนนึงมันสั้นหรือมันอะไรอย่างเงี้ยสักแกนนึงอะไรประมาณนั้นก็รักษาก็ใส่แว่นแก้ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนอายุเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าสายตาเอียงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะปรับตัวยากนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันปรับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆมันก็มีวิธีที่จะลดไอ้สายตาเอียงบ้างนะครับก็มีการผ่าตัดบางอย่างแต่ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าก็คงต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนยังไงมีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใส่แว่นได้ใส่แว่นเถอะครับไม่เป็นอะไรนะครับปรับตัวใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยนะครับประมาณนั้น
1: ไปที่คำถามจากคุณเยาวลักษณ์นะคะคุณเยาวลักษณ์อายุ60ปีเป็นเพศหญิงนะคะมีอาการเหมือนเห็นแสงแฟลชในดวงตาไม่ทราบเป็นอะไรคะใช้เป็นต้อกระจกหรือเปล่าคะ
0: ถ้าแสงแฟลชในดวงตาก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าเรื่องของวุ้นตาเสื่อมนะครับก็การที่เห็นแฟลชชิ่งเนี่ยก็เป็นจากที่เหมือนวุ้นลูกตาที่มันยังติดอยู่บางส่วนมันถูกไปดึงจอตาเรานะครับก็จะเห็นเป็นไฟแวบๆขึ้นมาแล้วก็พวกนี้อาจจะไปดึงจนจอตามันฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแฟลชชิ่งจริงๆหรือเห็นเหมือนแฟลชจริงๆก็ควรจะไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้ามีปัญหามันฉีกขาดจริงก็ได้ยิงเลเซอร์หรือทำอะไรป้องกันไม่ให้มันมีปัญหา
2: เหมือนยังภาพที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ภาพนี้คืออันนี้เป็นภาพดวงตา
2: อันนี้เป็นภาพดวงตาปกติแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนข้างหลังมัน
1: ข้างหลังจอประสาทตา
0: ข้างใน
1: อันนี้คืออะไรคะอาจารย์พวกกล้าม
0: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของจอตามันเสื่อมอันนี้น่าจะเป็นตามอายุแล้วมีเส้นเลือดผิดปกติอยู
2: ่
0: นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่า
2: เส้นเลือดแดงเต็มเลยใช่ไหมคะ
0: ว่าเรามีสมัยนี้เราก็จะมียาช่วยในแง่ของลดการสร้างเส้นเลือดพวกนี้ที่มันผิดปกติลงไปได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดบ่อยอะไรประมาณนั้น
2: ค่ะถัดไปนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณอาพรนะคะอายุ62ปีน้ำหนัก39ส่วนสูง147ค่ะบอกว่าทำต้อกระจกมา2ข้างเลยน้ำตาเทียมจะต้องใช้ออคคอนใช่ไหมคะได้ไหมปกติเนี่ยใช้ของโรงพยาบาลให้มาเพราะว่าใช้อันเดิมแล้วราคาแพงกว่า
1: ไปขอใช้อีกยี่ห้อที่เป็นทางเลือกได้ไหม
0: นะครับก็การผ่าต้อกระจกก็บางคนก็อาจจะทำให้ตามันแห้งมากขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้ามันมีอาการเนี่ยเราก็เป็นผมก็จะเลือกใช้น้ำตาเทียมแบบธรรมดา ทั่วไปก่อนนะครับก
2: ็
0: มีสารกันบูดนิดหนึ่งเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างจะเยอะ
1: หมายถึงว่ามันจะมี2แบบคือแบบที่ใช้ในวันหมดไปกับเก็บไว้

0: ได้1เดือนประมาณนั้น
1: ใช่
0: ขวดที่เป็น
2: ก็จะใช้แบบโดยส่วนตัวก็จะแนะนำให้ใช้แบบเป็นขวดก่อนถ้าเราใช้ไม่บ่อย
3: เพราะว่าถูกกว่า
2: เพราะว่าถูกกว่าเยอะมากนะครับ
3: แต่ว่าส่วนประกอบหรือประสิทธิภาพอะไรเนี่ยมัน
2: ไม่คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันมีสารกันบุกนิดนึงทำให้เราไม่สามารถใช้ได้บ่อย
4: แล้วก็ต้องหยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งใช่ไหม
2: หยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งถ้าไม่มีอาการอะไรมากก็ประมาณนั้นเพราะค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องหยอดมากกว่า4ครั้งเนี่ย
3: แนะนำอีกแบบนึง
2: ก็จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไม่มีสารกันบูด
3: ก็ที่เป็นหลอดพลาสติกใสๆนะคะ
2: เพราะนั้นถ้าหยอดวันนึงไม่ถึง4ครั้งผมว่าก็ใช้ที่ให้โรงพยาบาลให้มาก็น่าจะใช้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยน
3: ถ้าไม่ถึง4ครั้งก็แปลว่าต้องแห้งไม่มากถูกไหมอาจารย
2: ์ค่ะ
3: ก็คือแห้งไม่มากก็ใช้แบบขวดไป
2: ครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตามอากาศเฉยๆมันก็นิดๆหน่อยๆไม่รุนแรงมาก
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่าคนที่มีเส้นเลือดแดงแตกในลูกตาทำไมต้องผ่าตัดคะไม่ผ่าได้ไหมคะเส้นเลือดแดงแตกในลูกตามองไม่เห็นภาพเลยเราไม่รู้ว่าอาการที่ผู้ชม
2: คือมันก็จะมองมีอยู่สองอย่างนะครับอันนึงก็คือสมมติว่าถ้ามันอยู่ที่เยื่อบุตาเราธรรมดาเนี่ย
0: จ
2: ะทำให้เรามองเห็นตาเราตาขาวเราออกเป็นสีแดงเยอะๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเราไม่ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้เฉยๆเลือดมันก็จะจางไปได้แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของข้างใน
3: ข้างนอกใช่ไหมอาจารย
2: ์ข้างนอกแค่ข้างหน่อยอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเส้นเลือดพวกนี้มันแตกมันมีเลือดแดงๆปื้นไปหมดเนี่ยอันนี้จริงๆมันค่อยๆจางหายไปได้เองไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเข้าใจว่าถ้าต้องผ่าตัดคือเข้าไปอยู่ในตัวประสาทตาข้างในนะครับที่มีเลือดออกเยอะๆเลยนะครับอันนั้นก็อาจจะถ้าทิ้งไว้มันก็อาจจะมีการทำลายของจอประสาทตาหรือมีอะไรพอสมควรได้อันนั้นบางคนก็อาจจะจำเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเลือดออกเยอะแล้วทำให้การมองเห็นเราไม่ดีเลยอันนั้นก็ไปตัดวุ้นไปตัดไอ้ตัวเลือดที่มันมักจะอยู่ในวุ้นตาออกมันก็จะเห็นดีขึ้นได้บ้าง
0: ค่ะ
2: นะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ประมาณนั้น
4: ไปกันที่คำถามจากคุณพรค่ะอายุ70ปีนะคะน้ำหนัก59ส่วนสูง149บอกว่าลอกต้อเนื้อมา6เดือนแล้วแล้วก็มีอาการแสบตาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีบรรเทาอาการแบบนี้ไหมคะอาจารย
2: ์คือจริงๆคนที่เป็นต้อเนื้อเนี่ยตอนหลังเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องตาแห้งส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าพอลอกไปแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช้น้ำตาเทียมหรืออะไรไปประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นนะครับก็อันนั้นก็ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่านะครับว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการเคืองตาหรืออะไรพวกนี้ก็มีได้หลายสาเหตุครับ
0: ค่ะโหคำถามวันนี้เยอะมากเลยมีเรื่องตาไหมคะถ้ามีเรื่องตาจะได้ให้ถามอาจารย์เลย
4: นี่ไงนะคะคุณปรีชาหรือเปล่าครับคุณปรีชาอายุ67
0: ยังถามไม่จบ
4: ยังถามไม่จบเลย
0: นะคะได้หนึ่งคำถามขออนุญาตมาที่คำถามนี้นะคะคุณพรพันธ์เนี่ยบอกอายุ69ปีมีอาการเวียนหัวเมื่อหันหรือเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนไม่มีอาการอะไรเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดัน
3: ค
0: ือเวลาเคลื่อนไหว
3: ค่ะอันดับแรกต้องดูก่อนว่าความดันที่เป็นอยู่คุมได้ดีหรือเปล่า
0: คร
3: ับงั้นถ้าความดันคุมไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดอาการที่ว่านี้ได้ของเวียนศีรษะ
0: ค่ะ
3: แต่ถ้าความดันคุมดีแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือเรื่องของหู
0: ค่ะ
3: แล้วของว่าจะเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันที่เราได้ยินหรือว่าหินปูนในหูที่หลุดอะไรนะคะเพราะนั้นก็อันนี้ต้องไปตรวจฝั่งคุณหมอหูคอจมูกช่วยประเมินอีกทีนึง
0: ค่ะ
3: อันนั้นก็หลักๆก็น่าจะเป็น2อย่างนี
0: ้ค่ะตามนี้นะคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเวลาหมดแล้วนะคะ
4: หมดแล้ว
0: เสียดายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะ
4: คะ
0: อาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอกิติคุณของเราด้วยขอบคุณนะคะ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณค่ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามรับชมรายการพบกับรัดคิวหมอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยจากมัลติแบรนด์และเรเนซองส์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
2: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
2: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

เลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทำความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นอยากเฉียงไปเฉียงมานะครับแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชาสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมอยู่แล้วค่ะ
0: พร้อมอยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องๆทั้งบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเราอนุบาลชาญสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วเร็วเร็วตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: ว้ายมีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผีอธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกระโหลก
0: ครับ
1: นี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: เป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่ากลัวนะ
0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้อะคะเป็นบ้านของผี
0: อ๋อทำเป็นบ้านของผีเหรอแล้วเส้นที่วนๆรอบๆนี่คืออะไรอะครับ
1: นี่ก็คือหลังคาแล้วนี่ก็คือไฟถ้าใครได้ขยับเข้ามาบนหลังคาจะโดนไฟช็อตทันที
0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: แล้วก็คือหุ่นยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับน
3: ี่ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
3: ตรง
0: ถูกหรือยังถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
3: ผีจอมขมียบ
0: ผีจอมขมียบนะครับผีจอมขมียบจอมขมียบแปลว่าอะไรครับ
3: จอมขมียบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วมีปลาฉลามมา
0: ทำอะไร
3: ผู้ช่วยเหลือของเขาอ๋อ
0: มาช่วยเหลือนะครับ
3: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
3: นี่ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันและอันนี้ก็เป็นผีเบบี้และนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
3: ภาษายีดี้ไง
0: ดูปากชัดๆนะครับภาษาอะไรนะครับ
3: ยีแด
0: คราวนี้มาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไรปัง
3: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายชื
0: ่อโอ้ย
3: มันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปรบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปรบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: แซนต้าคอร์สของแมว
0: แซนต้าคอร์สของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
4: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนครับ
4: แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
4: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
4: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
4: แล้วก็มีแมวลากเลื่อนลากแซนต้าคอร์สของแมว
0: อ๋อปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนะครับ
4: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
4: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของอนุบาลชาสมอนนั่นเองค่ะ
0: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับต่อมาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
0: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
0: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
5: ปลาโลมาน
0: ะครับโลมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนอีก
5: แล้วก็ปลา
4: การ์ตูน
0: ใช่เหรอ
5: ใช่
0: อ๋อใช่เหรออ
5: ันนี้คือพี่อันนี้คือน้อง
0: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
5: มีอันนี้ก็กวาง
0: มีกวาง
3: แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
3: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
0: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
0: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
3: ไม่ได้ใส่
0: ไม่ใส่ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
3: เพราะเห็นแหลมๆข้างบนคร
0: ับ เห็นแหลมๆข้างบนนี่นะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ
3: คร
0: ับนี่คือความคิดจากความคิดของเด็กอนุบาล นะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาลนะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่ว่าต่อเติมเส้นสายได้อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
1: ชาญ
0: สมอนนะครับเย

0: ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังโพสิทีฟมายด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อนศิลป์
1: ไหนสุดุอื้อห
2: ือสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้องอ้าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละลืม
2: ผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึง
4: แล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
2: คอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้า
4: แล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับ
2: พอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยจะใส่เป็นถุงมือครับผม

ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆ อาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับจะเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับเป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัด

0: ตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาที่จุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งนึงให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับก็เฉียงๆเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยนึงนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหนนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
1: พูดจริงๆเหรอ
2: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโหยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจนแย่
1: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
0: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
3: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เอ๊ะ
3: ฮะ
1: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
0: เธอชื่ออะไรเหร
1: อฉันชื่อดาวฉันชื่อดาว
4: เมื่อหลุดพ้นจากความมืดที่ครอบงำดวงดาวดวงนี้ก็จะได้กลับมาฉายแสงอีกครั้งและสว่างกว่าที่เคยนี่แหละผู้กล้าที่แท้จริง
5: ชัยโยและได้ผู้กล้าอีกคนแล้วไม่ต้องโดนหัวโขกกันอีกแล้วเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้ย
0: ินดีด้วยนะดาว
4: เอาละรู้แล้วว่าดีใจกันแต่เราต้องรีบไปกันแล้วนะก่อนที่ปราดแห่งเงาจะได้น้ำหูแห่งไม่เมอไป
2: ฮะจริงด้วยมัวแต่โดนสะกดจิตจนลืมไปเลย
6: พวกเราไปก่อนนะผู้กล้าแห่งรูทแลนด
7: ์ลาก่อน
1: ไปนะ
0: เธออยากจะไปด้วยกันกับเรามะพลังของเธอต้องช่วยพวกเราได้มากแน่ๆถ้าเธอไม่รังเกียจฉันก็อยาก
1: ถ้าพวกเธอคิดว่าฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็
2: พอจะช่วยได้อะไรเล่าเธอเจ๋งขนาดนี้เหมือนมีพวกเราเพิ่มขึ้นอีก3คนเลย
1: ก็ได้จ้ะ
6: แล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาอีก1คน
4: ดีมากเอาละพวกเราทั้ง4ไปหาน้ำพุใหม่เมื่อกัน

เจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง

0: ผมว่าเราน่าจะลงมาจนจะถึงปลายรากของอิกราซิลแล้วนะครับน้ำพุไมเมอร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
1: ที่กลางของรูทแลนด์ซึ่งก็คือที่ปลายรากนี่แหละ
0: อะแหมมาถึงโดยไม่รู้ตัวเลยแฮะ
2: ถ้าไม่นับอุปสรรคที่เราต้องผ่านมาเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ่ะแบบเนี้ยปราดแห่งเงาก็น่าจะหาเจอได้ไม่ยากนะครับ
1: น้ำพุแห่งไมเมอร์น่ะอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมียักษ์สองตนคอยดูแลป้องกันผู้บุกรุกมาชิงน้ำพุไมเมอร์ไป
3: เอ้ามียักษ์ช่วยปกป้องไว้อย่างนี้เราก็สบายแล้วสิครับ
1: แต่บางทีปราดแห่งเงาอาจจะผ่านยักษ์สองตัวนั้นไปได้อย่างสบายก็ได
3: ้ฮะ
4: ไง
3: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
5: ถ้าเราไปถึงแล้วเจอปราดแห่งเงาพอดีล่ะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเหตุฉุกเฉิน
3: ไม่ต้องกลัวก็ตอนนี้เรามีผู้กล้าตั้ง4คนใช่ไหมต้นกล้าเอ้าต้นกล้าหัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
0: ไม่อยากให้นายมีขามาเดินแบบเราดูบ้างจริง
6: ๆเมื่อไหร่จะถึงนะทำที่มียักษ์ยืนเฝ้าเนี่ย
7: ยักษ์สองตน
6: เออยักษ์สองตนก็ได้แหมพูดตกไปนิดเดียวเองอ่ะ
7: ไม่ใช่หมายถึงตรงหน้าเราน่ะยักษ์สองตนนั้น
0: จริงด้วยเย้ถึงแล้ว
8: ยาย
9: พวกเจ้าเป็นใคร
2: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคืออ
7: ่ะระวัง
2: ฮะขอบคุณนะดาว
7: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
9: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
0: ่ใจนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราดแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำพุไมเมอร์ไปอ่ะ
9: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง
3: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องน้ำพุไมเมอร์ด้วย
0: แบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์หรอครับ
2: ขอเราเข้าไปหาน้ำ
1: หยุดอย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
7: คำว่าอะไรเหรอ
4: ก็น้ำพุแห่งไมเมอร์ไง
3: บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวก็โดนยิงล้ำเอ้านี่ยังไม่ได้พูดสักหน่อยนึง
9: อ้าวเหรอขอโทษขอโทษเราอยู่มานานแล้วหูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้ยินอะไรเป็นน้ำพุไมเมอร์ไปหมด
10: พวกเราไม่ได้พูด
9: เออจริงด้วย
7: ถ้าหูไม่ดีแบบนี้ก็แย่สิอย่างเนี้ยเราพูดเป็นคำที่เสียงคล้ายไม่ได้เลย
0: ไหนลองดูสิถ้าเราอยากจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ล่ะ
2: หรือว่าอยากจะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ยื
3: นถ้าเห็นเสือไทเกอร์ยืน
6: ขอโทษครับ
0: แล้วแบบนี้เราจะเข้าไปเอาน้ำน้ำพิเศษนั้นได้ยังไงอ่ะ
11: สงสัยล่ะสิ
10: มาตอนไหน
1: มาถูกจังหวะจริงๆนายช่างสงสัย
7: นายช่างสงสัย
1: นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ
11: หลังจากที่ฉันนำน้ำพุไมเมอร์

0: เอ้าไม่ยิงเหรอ
1: เนี่ยไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เองหลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือนี่ก็คือกุญแจสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้ฉันใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความสงสัยก็คือกุญแจสู่ความรอบรู้และปัญญาดังนั้นสิ่งที่เหมาะจะใช้เป็นวัสดุในการสร้างกุญแจมากที่สุดก็ต้องเป็นรากของอิกดราซิลรากของต้นไม้แห่งปัญญานั่นเองโจึ๊กจึ๊กอ้าวจึ๊กจึ๊กคือสงสัยมีคนมาอุดรูซะแล้วล่ะ
2: สนุกอะไรนักหนาเนี่ยนายช่าง
1: สงสัยล่ะสิ
2: โดนยิงยังไงมันไม่ได้ผลหรอก
0: แต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
2: น้ำพุน้ำพุสไลเดอร
0: ์ดาว
3: รีเบลไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
2: ใช่เราจะล่อมันเอง
3: แสงเลเซอร์

0: อยากกินเวเฟอร์
1: yeah! ไปพ
0: อผักมีไฟเบอร์ โอ้โหใจเบอร์เฮ้ยนึกไม่ออกแล้วอ่ะไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
2: จริงด้วยนี่นะแล้วพูดไปมั้ย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สอนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดสดร้อนร้อนเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิล
1: ป์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
2: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึง
1: แล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ย
2: จะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่
1: วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสี

0: อะคริลิกด้านบนตัวเขาใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับผมก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
1: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับแล้วก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทํากระเป๋าจากกระดาษนะครับอ๋อวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
1: ปลาวาน
0: น้องปลาวานวันนี้เห็นเราสองคนแบบนี้นะคะเพราะว่า

0: จะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ
0: ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวัน
2: ร้อง
0: แล้วพี่กบสีอะไรครับ
2: เขียว
0: สีเขียวไหนลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีโอ้โหกระโดดหลุดฉากไปแล้วแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
3: เกมกบน้อยกินแมลง
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
3: สีกระดาษ
0: ผู้กันจานสี
2: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
2: ่เชือก
0: กระดุมกับอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับ
2: กระดาษ
0: แกนกระดาษของประวันมีไหม
2: มี
0: คราวนี้เราจะมานี่ทำนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้
3: ที่เย็บกระดาษ
0: สองมุมตรงนี้ประวันอยากลองใช้ครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลองกดเขาได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวานเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับในขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีทาสีใช่ไหม
2: ทาส
0: ีพี่กบสีอะไรครับประวาน
2: กบสีเขียวค่ะ
0: กบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยกระสีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวานถ้าประวานใส่เอี๊ยมครับเอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
2: ได้เสร็จแล
0: ้วทำไมเสร็จแล้วว้ารอบนี้ประวานชนะพี่ตูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี้
2: แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตูอันหนึ่งได้ไหมครับ
2: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดง
2: มองเสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
2: แห
0: ้
2: ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุกจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่ข้าตุ๊กก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
2: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมกัน
2: พร้อมกันเลย
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูตาที่กบของประวานสีโอเคมา
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับประวานวาดเป็นไหมเอ่ย
2: คร
0: ับ วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อนนะ
2: วาดหัวใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองวาดสิโดยเริ่มจากวาดเป็นรูปหัวใจกลมๆแบบนี้สองวงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่ข้าวตุ๊กก็จะมาวาดลายให้กับแมลงเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลายเส เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
2: นี่ไหนขอดูหน่อย
1: นี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวนึงมาประกบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะพี่ฮาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยตอนนี้ประวันกำลังทำอะไรครับ
2: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีก2ขา
2: แล้ว
0: อ้าวเสร็จแล้วหมอไวจังเลยคราวนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้วมาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
2: แป้นก็จะได้มาเลย
0: ได้ไหมครับง่ายไหม
2: นี่ก็มาใส่ขากบกัน
0: ถูกต้องกาวไหมครับนี่มีแมลงด้วยนี่เพราะว่าไหนดูผลงานตัวเองสิ
2: สวยจัง
0: สวยจังเลยและนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี้คราวนี้เรามาลองเล่นกันครับประวันต้องเล่นยังไงนะ
2: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมวันเข้าปาก
0: ไหนลองเล่นซิโยแล้วก
2: ็ยังไม่ได้ทำเลย
0: ทำสิเฮ้ยได้ไหมเนี่ยอีกนิดเดียว
2: มันกระเด้งออกมาข้าวไม่ข้าวเหรอ
0: ไม่ข้าวเหรอลองเฮ้ย
2: ข้าวแล้ว
0: ข้าวแล้วเหรอเกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะและนี่คือคุณหมอแก้วตาลบมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัน
0: ประวันโชว์คุณหมอซีเล่นอะไรอยู่
4: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
0: โอเค
4: ได้ได้ยัง
0: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้วน
4: ี่
0: เดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกัน1 2 3หมุนปี

0: มากเลย
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
1: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่าง

0: เห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
1: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว้
0: เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่ง
1: ไม่นิ่ง
0: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
1: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
1: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกว่าตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
0: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
1: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็กฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วก็หาคำว่าม
1: หิดล
2: Kiss นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: ทำยังไงอยู่ครับ
1: พี่เขาตูรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหม
3: ครับ
1: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีหนามอ่ะเดี๋ยวมันจะที่มือประวานนะ
3: ครับ
1: ได้ไหม
3: ครับ
1: ระวังนะครับไหนลองซิ
3: แบบนี้
1: ประวานกลัวหนามไหมเนี่ย
3: ไม่กลัว
1: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่เขาตูจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีหนามอยากไปทำไหม
3: อยากครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้หนามกันเลยค่ะ
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
2: กระบองเพชรจากก้อนหิน
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
3: จานสี
1: ก้อนหิน
3: กรวด
1: สี
3: กระถางต้นไม้ใบจิ๋ว
1: ผู้กัน
2: เราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวานอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
3: ทาสีหินค่ะ
2: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเคทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
3: แห้งไงก็ยังระบายสีเขียวกัน
2: โอเค
3: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
2: สีเขียวอ่อน2อันทาโชว์เลยทาๆๆอันนี้พี่เขาตรงไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวานทำ

0: คนเดียวเลย
1: ครับ
0: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวานเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: ร็จทั้ง3ก้อนแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาแห้งกันเดี๋ยวเรามาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
0: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กนะคะจุดน้ำเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเรามาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้กันใหญ่อันไหนของประวันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
0: สีฟ้า

0: ว่าแต่ประวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมาม้าครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาเลยนะคะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1 2 3หมุน

0: ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาออกมาโอเคบ๊ายบายพี่บอลลูนไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูซิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒ

0: นาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
1: และนี่ก็คือผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
2: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
1: แทนให้มาม่า
2: แล้วประวันทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เขาตูช่วย
3: ประวันทำเอง
2: ทำเองหมดเลยหรือเปล่าช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวัน
1: แบบนี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่นะค
1: ะประวันประวันคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละนายอายุเป็นสิบคุณหมอติดให้
4: ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
1: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
1: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่งั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
1: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
2: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
4: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวันจริงๆน้องประวันมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวันต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
1: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
4: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
2: คะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากๆเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เราก็เห็นชัดแล้วตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
1: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
4: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
2: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
4: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริง สิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม่ก็ความอ่อนโยนหมายถึงว่าใช้วิธีการกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
1: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
4: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
4: ใช่เขาตุ้มเก่งมากเลย
1: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
4: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
1: ค่ะ
4: ทั้งสิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
1: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค
1: ่
4: ะ
1: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวานวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่ Mahidol Kids ที่ Mahidol Kids ของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะผลิตของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเถาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วยฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกกาวกรรไกรกระดาษสีถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกส์ถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของใน AC ปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม .6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเขาเมาผมไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกส์ด้วยเราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องดึงล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำมิ้วหลังเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยอยู่ได้2ปี อายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้หนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกเนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกเป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อยลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของลานตู้ดับแรกนี่คือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันพบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้ขอปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่แบบเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไป

แก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทรานสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานติดปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คล็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับผมตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้โลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกส์ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกส์คนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่

0: กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกนะครับมีทั้งแวร์เฮาส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างประกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกเนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
1: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
2: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
1: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
0: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทยานิตก็จะเป็นแกดแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคณิตก็แกดกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่พวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายอะครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
1: สำหรับคณะโลจิสติกผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกะแพททั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำบ้างครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
2: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกเนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกจะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
2: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะ าขานี
0: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
4: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในกายผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้

0: กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโน้นนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่
1: า
0: ค
1: ุ
0: ณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมาก
0: ๆ
2: นะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อย
0: ะ
2: นะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
2: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วยครับ
0: และสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอน
0: สอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
2: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยอะค่ะ
2: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
2: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
2: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
2: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: คลื่น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
1: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก็กอไก่กอไข่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้
1: ของเล่นก็จะ
0: ชอบอะไรบ้างคะ
1: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก็จะชอบแนวนี้
1: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
0: อย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บ้องชอบหนังสือมากเลย
1: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
1: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
2: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางทีลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รับว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
0: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับ สื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจากวิทยาตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่ตาไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์
3: ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาทีอันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
2: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
3: ที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
2: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
3: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
1: เจอและฉัน
0: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บวงกลมทิ้งไว้นะพลาย
0: น้องพัดเบาขะเบา
4: เบานะแคล่วน้องปลาย
3: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหมอันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
3: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนไปใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
2: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
3: ้มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
0: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
4: ใครทำตามใครได้บ้าง
0: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
4: มือถึงข้าวได้เอาจับเดี๋ยวนะเท้าจับกันได้โอเคเท้าถึงบ้างโอเคเท้าสู้เท้าสู้เท้าสู้ได้ปะ
3: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลลัมที่อยู่ตรงท้ายทอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทางเพราะจะบาลานซ์จะขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับแล้วก
2: ็
3: มีการเซน ซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมง
4: มาเลยวิ่งจับเอาเราวิ่งจับโอเคเอาเยี่ยมเลยนู่นเลยนะบนต้นไม้เลยนะอยากหล่นอยากหล่นไหวเปล่าพาวไม่ไหวพาวก็สละเรือเลยนั่นแหละโอเคไปขึ้นบนแล้วเดี๋ยวลงนู้นนะมองที่พี่หนุ่ยลงทางครูหนุ่ยอ่ะ
5: เร็วไหม
6: เร็วมาก
3: แต่สังเกตดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
2: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
3: ่
2: างนั้นใช่ไหมคะ
3: แล้วเราก็สังเกตดู
2: ค่ะ
5: ต้นไม้ใบไม้สด
4: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
5: สวยปะ
4: สวยมาก
5: ว้าว
0: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วย

0: ับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวาโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณที่มันไม่มี
0: เป็นภาพ
1: เป็นหนังนี่แหละครับแล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยน
0: ะ
1: ไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างงี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดแบบไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะครับ
0: โอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปหรือถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi นะคร
0: ับ
1: คือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟ
0: ค่ะ
1: มันจะทำให้สมองเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็ง
0: ใน ที่ผม
2: ม
0: ีผม
2: แ
0: น่น
2: อ
0: น
2: แล้วยังเด็กที่เด็กและผู้ใหญ่แหละค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีครับว่ามันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับ
0: แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
1: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดนึงนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
0: ่
1: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดเขาทุกวันพูดเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
0: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
0: พูดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
1: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
0: ้
1: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL
0: ค
1: ือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
0: ๆ
1: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่

0: 7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือหัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้
1: อ
0: ีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
1: ะ
0: นะครับเริ่มจากการวาดวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างนึงคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงในเขาชินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
1: ะ
0: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
1: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
1: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
0: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำ
1: แ
0: ต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบ
1: ลูกหนูลูกน้อง2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่ะทําข้าวของอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม้กวาดไปเลย
0: เนี่ย
1: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทําทําเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม้กวาดเด็กๆเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทําเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทํา
1: ค่ะ
0: ครับก็จะเป็นวัยนึงพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละ
1: ค่ะ
0: เฉยแล้วนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
1: ้
0: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นเพราะหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห
1: ้
0: จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง
1: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
0: ปแบบ
1: แม้แต่การทำงานบ้างอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์
0: สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
1: พ่อแม่
0: จะต้องรู
1: ้
0: จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได
1: ้
0: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
1: ทุกอย่างเป็นการ
0: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เลยนะว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
1: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
0: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก่อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
0: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่าน ผมพูดในนามของสมมุติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นเราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
1: แม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
0: เข้าใจลูกเราด้วย
1: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกอย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการณ์แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-16 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: นอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกัน
1: รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอ
0: นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
2: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้
0: ใช่คนน
1: ี้คนนี้ใช่ไหมล่ะครับ
2: การสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกนี้มันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเอง
1: ถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งนึงให้มันทับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลยช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
2: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันเราก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
2: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: สวัสดีค่ะซาร่าค่ะกลับมาพบกับรายการสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยของเราในวันนี้มาค้นหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะกับประเด็นในวันนี้ค่ะการลดริ้วรอยนั่นเองมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะมาสืบไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงไหมการดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งหน้าแก่ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์จริงหรือไม่ที่ริ้วรอยบนใบหน้าสามารถบอกโรคได้การทำอัลตราเลเซอร์ฟิลเลอร์บนอะไรที่ลดริ้วรอยได้ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาตามหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าของเราแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยบนใบหน้าหรือตีนกามาก่อนวัยอันควรนะคะวันนี้คุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับริ้วรอยบนใบหน้าการรับมือกับริ้วรอยให้อยู่หมัดเดี๋ยวช่วงหน้ามาไขข้อข้องใจไปพร้อมกันค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: สวยหล่อในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องการลดริ้วรอยนั่นเองวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราในวันนี้พร้อมกับแขกรับเชิญค่ะณภัทรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีสารา
0: สวัสดีคุณหมอนะคะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับการลดริ้วรอยในวันนี้ได้มาคุยกับคุณหมอวันนี้เราจะมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับริ้วรอยเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าบางคนเกิดริ้วในช่วงนี้ก่อนวัยอันควรกันเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
0: ถามณภัทรก่อน
1: ทำไม
0: มีความรู้สึก
1: ไง
0: ก็ต้องถามความรู้สึกของคุณอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดริ้วรอยคุณไปมีประสบการณ์อะไรมาบ้างไหม
1: เคยนะคือผมตั้งแต่เด็กแล้วอะเป็นคนแบบ facial expression เยอะมากเวลาที่เรายิ้มหรือเวลาที่เราหัวเราะอย่างเงี้ยจะแฮ่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอคุณหมอนำสิ่งดีๆมาให้นะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่ช่วยให้ริ้วรอยของเราลดลงได้เยอะใช่ไหมคะคุณหมอวันนี้นะคะถามคุณหมออย่างแรกเลยหลายๆคนบอกว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าการนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับประเด็นที่ว่านอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงหรือไม่คะคุณหมอ
2: จริงๆก็การนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะมันก็เป็นผลกับสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะแต่แบบที่คุณซาร่าบอกเลยนะคะว่าถ้าเรานอนในท่าที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นนอนตะแคงนะคะหรือว่าท่าที่มีการกดการเสียดสีการถูไถใบหน้านะคะกับแม้แต่ปลอกหมอนหรือที่นอนที่มันเนื้อผ้ามันหยาบก็สามารถทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยจริงๆก็คือมันอาจจะทำยากกว่าที่จะนอนนิ่งๆไปเลยนะคะ
1: ก็ไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้
2: แต่ว่าพยายามให้แบบว่า2ด้านมันเท่าๆกันหรือนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตะแคงก็อาจจะต้องมีการกลับข้างบ้างอย่าให้มันกดข้างใดข้างหนึ่งมากเป็นพิเศษนะคะการนอนคว่ำหน้าลงไปอันนี้แน่นอนมันก็ทำให้มันบูบี้กดแล้วก็เสียดสีไปหมดนะคะมันก็มีผลได
0: ้
2: ถ้าเราทำเป็นระยะเวลานานๆนะคะ
1: คือตอนเด็กๆเนี่ยอ้วนมากตอนแบบขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งนึงให้มันทับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลย
0: ให้มันแบนเข้าหากัน
1: ช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
2: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราทั้งวันแรงโน้มถ่วงมันลงเนาะแก้มันก็จะย้วยลงมา นะคะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เราพยายามป้องกันนะคะอย่างที่บอกพยายามให้มันเท่าๆกัน
0: นั่นก็อีกเป็นปัจจัยนึงนะคะสำหรับการนอนที่บอกว่านอนพักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่าถ้านอนผิดวิธีก็ส่งผล
1: แล้ววิธีถูกต้องล่ะครับคุณหมอเราต้องนอนอย่างไรถึงจะเป็นวิธีการนอนที่ไม่เกิดริ้วรอยบนหน้าของเรา
2: จริงๆจะถามว่านอนยังไงถ้าเกิดทำได้จริงๆเลยนะมันจะดีมากเลยนะคือถ้าเรากลางวันเราห้อยถูกไหมเราย้อยลง
0: เ
2: ราก็ควรจะห้อยหัวลงใช่ไหมถ้าหมายถึงว่าถ้าห้อยหัวลงเหมือนค้างคาวเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้
1: มันเป็นไปไม่ได้
2: แต่ถ้าทำได้มันจะดีถูกต้องไหมเพราะมันก็ตรงข้ามแรงน้องถ่วงนอนหงายนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนติดนอนตะแคงเนี่ยก็คิดว่าควรจะสลับนะคะให้มันมีความเท่ากันใช่ค่ะนอนหงายก็น่าจะดีนะคะ
0: อีกกรณีนึงก็คือหาหมอนมาหนุนที่หมอนหนุนคอที่ไม่ให้เราตะแคง
2: ให้มันฟิกซ์เลย
1: ช่วยไหมครับ
2: มันจะนอนหลับสบายไหมอ่ะถ้าสบายก็การรับหลอดบ้านนอนหลับพักผ่อนมีความสุขมันก็เป็นความสบายอย่างถ้าสบายแล้วสวยก็โอเคนะคะ
0: อันนั้นเป็นปัจจัยนึงที่ส่งผลต่อริ้วรอยนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
2: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่า
0: ใช่คนนี้
1: มันทำไมคนนี้ล่ะครับ
0: ชอบปาร์ตี้ชอบแบบดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมนี่เลิกงานกลับบ้านดื่มน้ำส้มนอน
0: อุ๊ยหูน้ำส้มอะไรน้ำส้มผสม
1: เดี๋ยวพูดดีกว่า
0: ถามคุณหมอเลยการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้หน้าแก่จริงไหมคะ
2: จริงๆอยากจะบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ได้มีผลดีอะไรกับร่างกายเลยสักส่วนนึงเลยอ่ะนะคะทีนี้ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับหน้าใช่ไหมคุณหมอมันเกี่ยวอะไรโอเคตับนะเราก็เชื่อได้ว่ามันทำให้มีผลกับตับใช่ไหมคะแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆเคยสังเกตว่ามันจะปัสสาวะบ่อยด้วยเน
0: า
2: ะมันจะทำให้เราแบบบางทีเราก็แบบอาจจะเกิดผิวขาดน้ำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการดื่มแอลกอฮอล
1: ์
2: การสูบบุหรี่อันนี้ไม่ทราบสูบด้วยไหมคะไม่คือการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองซึ่งจริงๆคนเรามันเกิดทุกวันอยู่แล้วนะคะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยการตากแดดการเดินไปเดินมาการที่เรากินอาหารย่อยอาหารมันเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองทุกวันแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่ทำให้มันเกิดมากขึ้นแน่นอนร่างกายเราจะซ่อมแซมไม่ทันมันก็จะเกิดความเสื่อมได้มากกว่านะคะก็เกิดผิวที่มันมีริ้วรอยนะคะอาจจะมีหน้าตาที่ไม่สดใสนะ
0: คะ
2: เป็นต้น
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีการทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆพวกวิตามินซี
2: ใช่ค่ะ
0: พวกเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารเสริมที่ช่วยดูแล
2: จริงๆอยากจะบอกพวกวิตามินซีวิตามินอีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีทั้งรับประทานแล้วก็มีชนิดทาได้นะคะทาที่ผิวหนังเราก็มีค่ะ
0: นี่ก็ได้ฟังมาเป็นปัจจัยหลักๆที่หลายๆคนคิดว่าส่งผลต่อริ้วรอยไหมแต่ที่สำคัญที่สุดเราไม่สามารถที่จะฝืนอายุของเราได้ยังไงวันหนึ่งริ้วรอยของเราก็ต้องมาตามวัยแน่นอนทีนี้วิธีป้องกันดีกว่าเพื่อเป็นการชะลอเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าทุกคนต้องมีริ้วรอยใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
0: ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์อะไรเงี้ยคะ
2: โอเคนะคะอยากจะบอกว่าครีมลดริ้วรอยเอาเป็นครีมบำรุงที่เราควรจะใช้ในทุกวันดีไหมคะเอาที่ทุกคนควรจะใช้นะ
0: คะ
2: อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกันแดดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราก็คงจะต้องโดนแดดนะคะยกเว้นคนที่ทำงานกลางคืนเนาะก็ต้องโดนแดดอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าแสงแดดทำให้เกิดริ้วรอยทำให้ผิวเสื่อมนะคะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ทำให้ผิวคล้ำขึ้นได้นะคะก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด
1: กันแดดนี่คือต้องทาทั้งตัวไหมหรือว่าทาเฉพาะแค่หน้าหรือถ้าผมใส่แขนยาวผมก็ไม่ต้องทาแขนก็ได้หรือเปล่า
2: ใช่ทีนี้การกันแดดมันก็มีหลายวิธีนะคะอันที่คนมักจะนึกถึงอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ครีมกันแดดนะคะแต่จริงๆมันยังมีวิธีอื่นๆที่ดีที่คุณณภัทรบอกเช่นการใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดนะคะไม่ลืมเรื่องของดวงตาและดวงตาก็สำคัญนะทำให้เกิดต้อกระจกต้อเนื้ออะไรได้นะเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะคะหมวกปีกกว้างกางร่มได้นะคะสำหรับครีมกันแดดเราแนะนำให้ใช้ตรงบริเวณที่เราไม่สามารถใช้อย่างอื่น
1: เช่
2: นเรา
1: ไป
2: ทำเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เคยเห็นไหมแบบคนที่อยู่กลางทะเลทรายเขาก็จะโคกเหลือแต่ลูกตาเนาะแต่บ้านเราก็คงไม่เหมาะนะยกเว้นว่าแบบไปเดินห้างไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณซาร่าก็ได้อย่างนั้นนะได้หรือเปล่าได้อย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่ใช้วิธีอื่นก็ต้องไม่ลืมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีราคาไม่แพงนะคะครีมกันแดดนะคะอันที่สองก็คือครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนผิวแห้งแน่นอนก็ต้องใช้ตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นที่มากๆนะคะหรือถ้าเราเป็นคนมีสิวนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนั้นหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรอยดำจุดด่างดำก็ต้องใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะลดการสร้างเม็ดสีเป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าต้องใช้นานเท่าไหร่นะอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาอะไรเป็นมานานแค่ไหนนะคะมีอะไรที่เราสวยขึ้นมาทันทีมั้ยเร็วแบบแป๊บเดียวอ่ะภายในมีมั้ยมี
0: 2-3 วันอะไรอย่างเง
2: ี้ย1วันมีมั้ย
0: มีโฆษณาม
2: ี1วันมีนะเมื่อกี้นี่แบบมาเนี่ยสภาพนี่คือดูไม่ได้เมคอัพทาปุ๊บอันนี้คือของไม่จริงถูกมั้ยมันโบกไปเท่านั้นอะไรที่เร็วอ่ะไม่จริงเช่นทาแล้วหน้าขาวทันทีเป็นไปไม่ได้นั่นคือโบกใช่มั้ยทาแป้งทาไว้ทาอะไรที่ขาวๆน
0: ะ
2: ก็ต้องใช้เวลานะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานานเท่าไหร
0: ่
2: ถ้าเราแบบโหอายุ50ไม่ดูแลมันเลยอ่ะนะมันก็แน่นอนต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะการลดเม็ดสีนะโดยทั่วไปอ่ะต้องมีการผลัดของเก่าแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีใหม่โดยทั่วไปประมาณ1เดือนนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าจะสร้างขึ้นมาคือจริงๆใช้ไป1เดือนอาจจะถ้าเราตัดชิ้นเนื้อไปส่องกล้องจุลทรรศน
0: ์
2: เราอาจจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นแต่การที่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าคนนี้แบบดูดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะ2เดือน3เดือนถึง1ปีจะได้ผลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใช้ครีมบำรุงเนี่ยหมอสนับสนุนให้ใช้นะคะขอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะคะตามปัญหาผิวของเราแล้วก็ใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าไปหวังแบบหูมันจะว้าวทันที
1: ก็คือต้องใช้เป็นไลฟ์ไทม์ไปเลย
2: อันนี้ก็เหมือนกับการดูแลเราจะต้องมีการดูแลตลอดชีวิตใช่ไหมเหมือนกับเราออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบทำ
1: วันสองวัน
2: แล้วก็เลิกแล้วอีกเดือนเว้นไปอะไรอย่างงี้ฉันก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆอย่างนะไม่อยากจะบอกเรื่องผิวหนังเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพสมองเราต้องใช้สมองทุกวันนะเนาะไม่ใช่นอนอะไรอย่างนี้นะก็ทุกอย่างมันต้องเป็นการดูแลระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือแนะนำให้ใช้วิธีการดูแลเน
1: า
2: ะ
1: แล้วตัวครีมที่คุณหมอแนะนำให้ใช้ควรจะต้องใช้ครีมอะไรบ้าง
2: ก็คือ
1: ครีมเยอะมากดีดีไวเจอร์เต็มไปหมดเลยงงไปหมดเลย
2: ที่บอกขึ้นอยู่กับปัญหานะคือถ้าเราโดนแดดก็ใช้กันแดดน
0: ะ
2: อนุมูลอิสระถ้าแน่นอนเราเกิดเนาะเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ผลเรื่องของไวท์เทนนิ่งก็ใช้แบบนั้นหรือว่าคนที่มีริ้วรอยก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวที่ลดริ้วรอยทีนี้อุ๊ยมันเยอะไปหมดนะไม่รู้จะทำเป็นปัญหามัน10อย่างอะทั้งดำทั้งรอยทั้งแห้งก็อาจจะสลับอาจจะสลับเน
1: า
2: ะอาจจะใช้วิธีสลับโรเทตบ้างเนาะแทนที่จะทา10อย่างเช่นอย่างถามว่าแบบกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหนียวอ่ะมันก็อร่อยแบบเราจะกินแต่ข้าวเหนียวทุกเราอยากต้องสลับเราสลับมันทุกอย่างมีดีมีประโยชน์แต่เราสลับนะคะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนป
2: ั
0: ญหาแต่ละคนผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันและบำรุงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแต่ไงก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอก็จะดีที่สุดนะคะในการหาทางแก้ไขแต่แน่นอนที่สุดสำหรับใครที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยกันค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้ค่ะที่เราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของการลดริ้วรอยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายทางการแพทย์นะคะที่สามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ในเวลาอันสั้นแต่จะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวมาถามคุณหมอค่ะริ้วรอยบนใบหน้าก่อนดีกว่าว่าสามารถบ่งบอกถึงโรคของเราได้มั้ยคะคุณหมอ
2: จะบอกว่าเป็นริ้วรอยมันเกิดจากโรคอะไรเลยนะมันคงไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่มันเป็นจากกรรมพันธุ์เนาะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะต้องดูว่าพ่อแม่เราแก่แบบไหนนะคะบางคนก็เห็นมั้ยบางคนอายุเยอะแล้วหน้าจะย้วยหนังเยอะนะบางคนก็จะตอบเนื้อหายอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่ก็กรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสาเหตุภายนอก

0: ซึ่งเรากล่าวไปแล้วนะคะนี่ก็สาเหตุของริ้วรอยแต่ถ้าถามว่าผิวหนังเราบ่งบอกโรคบางอย่างได้ไหมก็น่าอาจจะได้นะคะเช่นเรามองไปแบบตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยก็เป็นโรคตับเนาะหรือถ้าเกิดผิวแห้งมากบางครั้งก็อาจจะเป็นพวกโรคไตหรือว่าโรคของต่อมไร้ท่อบางชนิดเป็นต้นนะคะ
1: น้ำด้วยใช่ไหมผิวแห้ง
0: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะนะคะ
1: งั้นถามคุณหมอเลยค่ะว่าผิวหน้าที่ดีเราควรที่จะรู้สึกแบบไหน
0: ผิวดีเราก็ต้องรู้สึกสบายอ่ะผิวเราต้องรู้สึกสบายไม่ตึงอ่ะไม่แห้งไม่ตึงไม่แสบ
2: เพราะบางครั้งเราสครับหน้ามาโอ้หน้าตึงมากเลยอันนี้ก็คือไม่ดี
1: เรานึกว่าแบบยิ่งถูยิ่งดีหรือเปล่ายิ่งแบบสะอาดหรือเปล่า
2: ผมก็เป็นเมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มรู้จักการใช้โฟมล้างหน้าใหม่ๆตอนที่เราเพิ่งโตนะก็แบบพยายามถูแล้วสงสัยมันต้องตึงมากมันต้องแบบคลีนมากอย่างเงี้ยมันผิดใช่ไหม
1: แล้วอย่างในโฆษณาที่ฟอมเยอะ
0: คือตึงนี่สักพักนึงจะไม่ค่อยสบายหน้าไหมอะค่ะรู้สึกไหมพอมันตึงแล้วก็จะรู้สึกแห้งๆแล้วก็บางคนก็จะเหมือนอาจจะแพ้ง่ายนะคะหรือบางคนแบบนวดหน้าเป็นไหมมันตอนนวดมันสบายแต่หลังจากนั้นอ่ะกลับไปมันเหมือนไม่ค่อยสบายอ่ะบอกนี่ชูเคยเป็นไหมคะหรือไม่เป็น
1: เป็นค่ะเป็นหนูเคยเป็นเหมือนกันแบบหนูจะรู้สึกแห้งคือหนูเป็นคนแพ้ง่ายหนูรู้สึกว่าแพ้ง่ายแล้วเป็นสิวเยอะอันนี้คือที่เห็นก็คืออาจจะโดนเมคอัพกบไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เรามาสำรวจตัวเองว่าโอเคเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยต้องเช็ดด้วยออยปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันเราก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
0: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าการหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจนี่มันเหมือนการหาเนื้อคู่นะมันไม่ง่ายคุณต้องพยายามเสาะแสวงหาให้ได้มันต้องมีอันนึงที่มันเหมาะกับเราแต่เมื่อไม่เจอก็ไม่ท้อถอยต้องค่อยๆปรับดูว่ามันไม่ถูกกับเราเพราะอะไรหน้าเราเป็นสภาพแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองอ่ะลองผิดลองถูกเนาะเหมือนหาเนื้อคู่อ่ะ
1: หนูลองใช้มาเยอะมากตั้งแต่กระปุกแพงจนไปถึงแบบอ่ะเป็นแค่น้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยก็ยังเคย
0: คือแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีใช่มั้ย
1: การที่จะได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือสิวหรือริ้วรอยอย่างเงี้ยเหมือนเจอเนื้อคู่จริงๆ
2: ค่ะคือที่สุดเลย
1: พูดแล้วแบบอยากเจอมากนะตอนนี้ก็คง
2: อยากเจอครีมอ
0: ยากเจอเน
2: ื้
0: อค
2: ู่
0: อยากเจอเนื้อคู
1: ่
0: กับเนื้อคู่จริงๆใช่มั้ย
1: ทั้ง2อย่างเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นปัจจัยนึงที่สำคัญมากๆเลยเรื่องการดูแลความสะอาดเรื่องผิวพรรณต่างๆเพราะว่าแน่นอนเราคงจะล้างแค่น้ำเปล่าทุกวันไม่ได้ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับตัวคุณและอย่างนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะในการดูอย่างไรที่เป็นการหลีกเลี่ยงการแพ้ของเราเช่นบางตัวที่มันเป็นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: คือจริงๆสำหรับตัวทำความสะอาดผิวเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มี10ส่วนผสมนะเพราะจริงๆช่วงที่สัมผัสหน้าเรามันสั้นเนาะมันก็ล้างลงท่อใช่ไหมแพงบางทีแพงเนาะแล้วก็แป๊บเดียวลงท่อละเพราะนั้นมันไม่ได้แบบอะไรที่ทิ้งไว้ที่หน้าเราต้องการวัตถุประสงค์แค่ชะล้างอย่างอ่อนโยนแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นจริงๆก็เลือกอย่างที่บอกเหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็จริงๆควรจะอ่อนโยนเนาะไม่เอาเอียดๆไม่เอาฟองเยอะฟองเยอะลองคิดดูมันดูดีใช่ไหมใส่โฟมสวยแต่โอ้โหฟองฟอดเลยจริงมันไม่ต่างกับแฟบกับยาล้างจานนะฟองเยอะๆอ่ะใช่ไหมฟองฟอด
2: คือไม่ได้แปลว่าฟองเยอะจะสะอาดกว่าไม่เกี่ยว
0: มันสะอาดแต่มันสะอาดเกินไปมันจะแห้งมันจะชะล้างทุกสิ่งอย่างไปอ่ะถูกไหมคะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้แบบมันล้างจานหรือซักผ้าใช่ไหมหน้าเราอ่ะเราต้องการจะชะล้างแค่สิ่งสกปรกซึ่งมันไม่ได้มากมายอ่ะถูกไหมคะถ้าเราล้างมากเกินไปมันก็จะล้างสิ่งดีๆน้ำมันดีๆอะไรอย่างเงี้ยออกไปด้วยมันก็จะแห้งตึงนะคะ
1: อาหารเสริมบ้างดีกว่าค่ะคุณหมอเรื่องการรับประทานคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าเราควรที่จะกินอะไรให้เยอะที่สุดเพื่อเป็นการทำให้ผิวเราดีไม่ว่าจะเป็นผิวรูปแบบไหนก็ตามจะแห้งหรือจะมันคุณควรที่จะดูแลตัวเองแบบนี้นะ
0: คือจริงๆสำหรับหมอนะคะหมอคิดว่าคนเราต้องกินอาหารได้ครบหมู่นะคะถ้าทานได้ครบหมู่ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมีอาหารเสริมนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีความจำเป็นเช่นเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีอนุมูลอิสระเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นเราตากแดดเยอะเราอดนอนมากช่วงนี้หรือว่าเครียดกินเหล้าเที่ยวคืนเยอะมันก็อนุมูลอิสระเยอะ
3: ฝั่งนี้ล่ะครับ
0: อาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเช่นวิตามินอีคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากินเสริมมันคือเสริมเนาะแต่มันไม่ใช่หลักมันไม่ใช่อาหารหลักมันก็คืออาหารหลัก กินครบหมู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบมีไดเอทแปลกๆสมัยนี้ก็อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจจะต้องเสริมไปก็คงต้องดูเป็นคนๆไปแล้วก็ดูเป็นช่วงอะค่ะ
2: ครับแล้วพวกวิตามินอย่างนี้เรากินได้ต่อเนื่องไหมครับที่คุณหมอบอกอะ C D E Q10 อะไรเนี่ยหรือว่าควรกินเป็นแค่ช่วงๆแล้วพักตับพักไตได
0: ้คือจริงๆอยากจะบอกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบขนาดว่าเรากินมากสูงแค่ไหนโดสแค่ไหนสะสมหรือไม่สะสมซึ่งวิตามินแต่ละตัวนี่จะต่างกันแต่โดยทั่วไปเราคิดว่ากินแล้วแบบคนคงต้องมีลืมบ้างกินบ้างนะคะก็คิดว่ามันลืมบ้างกินบ้างพักบ้างก็ได
2: ้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบฉันต้องกินเข้าไปเยอะมากมันก็ไม่ได้แปลว่าดี
0: ใช่ก็บางชนิดมันก็ขับออกไปแต่ว่าบางชนิดถ้าขับออกไปมันอาจจะทำให้เกิดตกตะกอนเกิดนิ่วได้เป็นต้นนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยซะเลยทีเดียวนะคะ
2: อันนี้พูดถึงวิธีการบำรุงแล้ว
1: แล้วก็น้ำดื่มเยอะๆนี้ช่วยไหมคะ
0: น้ำดื่มเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วนะคะดื่มน้ำมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อันตรายมากไปก็ปัสสาวะบ่อยแค่นั้นเองก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ผิวแห้งจริงๆบางทีดื่มมันก็ไม่พอมันไม่ได้มาที่ผิวนานนะคะก็ต้องใช้มอยเจอร์ทาจากภายนอกช่วยด้วยนะคะ
1: หนูเคยได้ยินนะคะเวลาดื่มกาแฟเยอะๆทำให้หน้าเขียวด้วยเหมือนกันเขียวไหมคะ
0: เพราะว่าดื่มกาแฟมันทำให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นรู้สึกไหมคะบางคนจะปัสสาวะมากขึ้นเหมือนพวกเหล้าก็อาจจะทำให้เราสูญเสียน้ำได้มากขึ้นนะคะ
1: ก็คล้ายกับแอลกอฮอล์ประมาณนั้น
2: เพราะฉะนั้นน้ำก็ดื่มเข้าไปเถอะมันไม่ได้มีข้อเสียอะไร
0: ไม่แพงเน
1: า
0: ะ
2: ที่พูดถึงเรื่องของการบำรุงไปแล้วแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวจะได้ช็อตคัทเลยครับ
0: เป็นไปแล้วเนาะแบบว่ามันเป็นไปแล้วแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ต้องการแก้ไขแบบเร่งด่วน
0: ใช่
1: กับประเด็นที่ว่านี่เลยเลเซอร์ฟิลเลอร์โบทอะไรลดริ้วรอยได้ดีที่สุดคะคุณหมอ
0: คือจริงๆต้องบอกเลยว่าแต่ละมันเคยได้ยินทั้งเลเซอร์ทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบทอะมันก็เราได้ยินมันมามากมายนะแสดงว่ามันไม่เคยได้ยินว่าแบบเลเซอร์ดีที่สุดแสดงว่าทุกอันน่ะเขาก็มีข้อดีข้อเด่นของเขานะเราต้องมาดูเรื่องของริ้วรอยหรือปัญหาของเรามันคือตรงไหนนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณนภัสบอกเด็กๆก็ยิ้มเยอะเป็นคนตีนกาขึ้นอันนี้ก็เป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใช่ไหมเช่นบางคนแบบนั่งคอมหรือต้องขมวดคิ้วเนาะหรือบางคนทำงานนั่งโต๊ะแล้วแบบมีคนมาติดต่อก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปก็จะเกิดริ้วรอยตรงหน้าผากอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อเราก็ต้องแก้โดยยาซึ่งลดการทำงานของกล้ามเนื้อก็คือตัวโบทูลินัมท็อกซินนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฟิลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นจากตัวเนื้อเยื่อเราหายไปนะคะ
2: เป็นร่องเป็นอะไร
0: เช่นแบบคนอายุเยอะขึ้นบางคนก็แก้มตอกเนาะ
1: มีร่องแก้ม
0: ก็ใช้เติมเสริมตรงนั้นหรือบางคนปากบางเล็กนิดเดียวเนาะก็อยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้นก็ต้องฟิลเติมมันเข้าไป
1: เติมขมับด้วย
0: ใช่ถ้าแบบขมับมันตอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นลักษณะริ้วรอยหรือความแก่ส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยมันก็มีทั้งเลเซอร์ที่กระตุ้นคอลลาเจนสำหรับในคนที่มีริ้วรอยเล็กๆรูขุมขนกว้างนะคะหรือเลเซอร์ที่ลดพวกเม็ดสีบางคนพออายุเยอะขึ้นริ้วรอยมันเกิดจากฝ้ากระก็ต้องแก้ด้วยเลเซอร์นะคะหรือตอนนี้มันก็จะมีแม้แต่อัลตราซาวด์นะคะที่ทำให้กระชับหนังหน้าที่มันหย่อนย้วยเพล็ดๆก็กระชับให้มันตึงขึ้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับริ้วรอยของแต่ละคนนะคะ
2: เลเซอร์มีเยอะมากนะมีอะไรบ
0: ้
2: าง ที่เราคุ้นๆนะมีเอาเทอร่าเทอมา
0: เยอะมากใช่
1: ทิโก้
0: อันนี้ก็จะเป็น
1: ทิโก้
0: เยอะมาก
2: เยอะมาก
0: คือก็จะไปเรื่อยๆ
1: มีหลายนวัตกรรมมากตอนนี้คุณ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่เหมาะกับสิ่งที่
0: ปัญหาของเราใช่อะไรที่ทำให้เราดูดีอะไรที่เป็นปัญหาของเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมมันไม่สามารถที่จะแบบเลเซอร์หนึ่งเครื่องทำได้10-20อย่างไม่ใช่ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับปัญหาของคนไข้
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องกล้ามเนื้อโบไปถ้าเกิดอยากจะเติมร่องต่างๆก็ใช้ฟิลเลอร
0: ์
2: แต่ว่าถ้าอยากจะไปแก้ไขในเรื่องของการยกกระชับขึ้นไป
0: ถูกต้องยกกระชับ
2: อ
0: าจจะเป็นพวกอัลตราซาวด์หรือคลื่นวิทยุอะไรมันก็จะกระชับหนังเนาะหรือพิโคนี่ก็จะลดเม็ดสีหรือว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกใช้หรือบางคนเป็นรอยแดงๆค่ะรอยแดงสิวก็ต้องใช้เลเซอร์ที่ลดรอยแดง
2: ครับ
0: นะคะ
2: คือตั้งแต่คุยกับมาคุณหมอพูดคำว่าคอลลาเจนบ่อยมากมันสำคัญกับร่างกายเรามากเลยไหมครับคุณหม
0: อจริงๆคอลลาเจนกับอีลาสตินนะเคยได้ยินใช่อีลาสตินก็ทำให้เกิดอีลาสติซิตี้จริงๆมันไม่ได้แค่ผิวหนังเรานี่มันอยู่ตามเส้นเลือดด้วยนะ
1: เคยเห็นข้อกระดูก
0: ใช่พวกนี้มันก็จะมีหมดนะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันช่วยทำให้ร่างกายเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอ่ะ
1: สุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธอายุ ไขของเราไม่ได้แต่ก็
2: อยู่
1: เราแค่ต้องการที่จะรู้วิธีการแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะชะลอไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดก่อนวัยอันควรเท่านั้น
0: แล้วก็ไม่ให้เกิดมากกว่าวัยด้วยฉุดไปต้องไม่ให้เกิดก่อนวัยแล้วไม่ให้เกิดมากกว่าวัย
1: นะคะเพื่อเป็นการให้เรามีความมั่นใจในตัวเองไปไหนมาไหนก็จะได้ถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองที่ดีนั่นเองก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการที่ทุกคนต้องการความรู้เกี่ยวกับการลดริ้วรอยในวันนี้นะคะก็ถือว่าคุณหมอได้มาไขข้องใจให้เราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยคุณหมออยากจะแนะนำยังไงดีคะ
0: จริงๆก็คือริ้วรอยอย่างที่บอกนะคะมันก็เกิดขึ้นตามวัยต้องเกิดทุกคนนะคะทำยังไงให้มันไม่เกิดก่อนวัยหรือมากกว่าวัยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วนะคะ

0: การพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะการดูแลบำรุงการหลีกเลี่ยงแสงแดดการใช้ครีมบำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวนี่คือทำระยะเวลายาวนานเลยนะคะส่วนถ้าใครมีปัญหาว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงนะคะก็ต้องเลือกใช้นวัตกรรมช่วยที่เหมาะสมกับปัญหาของเราในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยที่มีแพทย์แนะนำที่เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะมันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะดีหมดนะคะมันก็บางทีมันก็ทำไม่ดีมันก็แย่กว่าเดิมก็มีนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานนะคะในนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ
1: นะคะก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือการปรึกษาคุณหมอนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรักษาได้ตรงจุดในข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นและสำหรับผิวแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยยังไงก็ปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะคะอ่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องริ้วรอยไปด้วยกันนะคะหวังว่าเราจะได้มีโอกาสผิวหน้าตึงคุณอย่าลืมนะวันนี้กลับไปหกสูง
2: กลับไปนอนตีลังกาเลย
1: กลับไปนอนตีลังกา
0: จะไม่มีใครมาหาหมอเลยหรอคะอันนี้ก็จะไปดูแลตัวเองเลยนะตีลังกาใช่ไหม
2: แล้วเดี๋ยวจะกลับมาปรึกษาคุณหมอด้วยว่าผมไปตีลังกาหกสูงมาแล้วเอ๊ะทำไมต้องควรเพิ่มเติมอะไรอีกเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าเราจะต้องรู้ข้อบกพร่องของเราก่อนเราค่อยๆมาปรับไปให้มันดียิ่งขึ้น
1: ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมสังเกตตัวเองดีๆนะคะสังเกตผิวของคุณค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับคุณไปอีกนานสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนครั้งหน้านะคะจะพาไปสืบเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะแต่สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนกับรายการสวยหล่อขอสืบ
2: สวัสดีค่ะ

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เอง

0: ับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้
1: วอ
0: ุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อ
0: าบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิด
0: ผิดจริยธรรมใช
1: ่ไหมใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ใช่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: คุณหมอพูดมาแบบนี้อบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอ่ะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมองอะเลิร์ตมากแหละ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิต

0: เริ่มตกดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโดยทั่วไปเวลาทำดินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีขบวนการกระบวนที่2ที่รอตัวอยู่ละนะ

0: ใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราว่าเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื่อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ไปชดเชยชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างน
0: ี้เองคือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดหวบลงไปพอลดหวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได้นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่มันแอค
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอนหนึ่งทุ่มหลับได้อย่างสบายมากหนึ่งทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นแหละสิครับว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มแล้วเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระหรือต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: เท่าเดิม
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับๆตื่นๆไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ

0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
0: ่
1: ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช
1: ่
0: เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกนึงว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามก็ดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงมันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาเนี่ยคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน
1: อ
0: ันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่ะ จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาเนี่ยคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: มัน
0: ก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยา1ในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมุติว่ากันว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำ
1: เราจะหายแล้ว
0: ไม่อยากถูกวงการอ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: จดจ่อยิ่งคิด
0: จ้องว่าคืนเนี่ยข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: ที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคําว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเค้าก็อยู่เค้าไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเค้าลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเค้าติดยาแล้วอะไรทํานองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ
0: ์ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้ละจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติ
2: ไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนและหยุดหายใจเป็นพักๆ

0: แต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นมันไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: แต่หลับไม่เต็ม
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: ยาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆนี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืน 3:00 เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น 10:00 ไม่ได้
1: ไม่ต้องไปหมกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า 8:00 เราเป็นคน 8:00 ต้องยอมที่จะต้องตื่น 8:00 เพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนอนเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: Da-da-da-da.

0: ี่ช่องรามาชาแนลนะไม่ใช่ซีรีส์เกาหลี
1: อุ้ยก็ดูสิหมอรามาล้อหล่อเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีเลยโอ้โหจะไม่ให้แม่เกิดได้ยังไงแล้วเมื่อกี้คุณหมอก็ดูแลตัวเองนะครับ
2: โอ้โหแม่
1: ดูสิเขาห่วงแม
0: ่หนักแล้วอะ
3: รู้สึกเป็นห่วงแม่แกมากเลยนะปีนี้ดูเพ้อไปเยอะเลยวะ
4: แม่ผมพี่ไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลรามาหล่ออย่างเดียวนะครับบุรุษพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาก็หล่อเหมือนกันครับผมนี่
5: น
4: ี่พอย
5: แต่ถ้าเกิดจะให้หล่อที่สุดในรามานะต้องแผนกนี้เลยครับ ER
1: เห็นแล้วหัวใจจะวาย
5: หล่อใช่ไหมแม
1: ่กลัว
0: ลงมาเก้าอี้จะห
6: ักอ๋อนี่ชอบหมอผิดหมอ
3: โห
0: อุ๊ยโอ้โหเป็นไรอ่ะ
5: โอ้โหล้มเป็นธรรมชาติมากเลยมีพ้อยขาด้วย
1: เหมือนนางเอกเกาหลีเลยนะ
0: โอ้ย
4: ที่ผมแถมรับคุณนี่ไม่ใช่แล้วนะผมกลัวมะม่วงอกร่วง
1: อกร่องปะเนี่ย
4: เออใช่ใช่ก็คือกลัวมะม่วงอกร่องมันร่วงไงแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยว
1: โอ้โหที่แท้ก็ห่วงกินแล้วก็ห่วงทัน
5: เดี๋ยวคุณอิงเมื่อกี้นะเห็นคุณอิงเดินเซไปเซมานี่อย่าบอกนะว่าเมาแต่หัววันเลย
1: ก็แก้สองขวดแย่ค่ะหยอกๆค่ะหยอกเปล่าค่ะก็คือมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถนัดอะค่ะเพราะว่ามันเดินบนส้นสูงอิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร
4: ่ค่ะปกติผมก็ไม่เห็นคุณเคยใส่ส้นสูงอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วคุณจะซ้อมทำไมอะ
1: ทำไมคุณต้องทำตามจริงด้วยเนี่ยโอ้ฉันก็แค่ว่าคือจริงๆอิงต้องซ้อมไปประกวดนางงามนะคะ
5: ฮะประกวดนางงาม
0: ที่แท้แม่น้องอิงเนี่ยก็แบบอยากให้น้องอิงเป็นตัวแทนอำเภอเพื่อไปประกวดนางงามประจำจังหวัดนั่นเอง
1: ค่ะแต่อิงก็พยายามบอกแม่ไปแล้วว่าอิงอะทำไม่ได้หรอกค่ะแต่แม่ก็บอกว่าอิงสวยที่สุดในอำเภอ
4: แล้วในอำเภอมีกี่คนครับน้องอิง
1: มี2คนฉันกับแม่พอใจไหมแล้วทุกคนในอำเภอก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็ส่งชื่ออิงไปในกองประกวดแล้วอ่ะอิงก็เลยต้องฝึกเดินบนส้นสูงทุกวันเลยค่ะ
4: เอางี้ไหมถ้าเผื่อคุณอิงเดินบนส้นสูงไม่ถนัดเนี่ยก็ลองมาหัดเดินบนไม้ต่อขาแทนนะที
5: ่เฮ้ยฉันเคยเห็นไอ้การเล่นแบบนี้เรื่องไม้โถงเทงอะไรอ่ะที่สูงๆแล้วขึ้นไปยืนอย่างนี้นะแล้วอิงก็จะเดินอย่างนี้โอ้ยโดดเด่นแน่นอน
0: จะได้นี่สองคนเนี่ยหยุดกวนได้แล้วถ้าไม่ช่วยเขาเนี่ย
3: แน่นะ
0: นี่น้องอิงไม่ต้องกลัวเลยนะรู้ไหมว่าคุยอยู่กับใคร
5: ตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นใครจะมาถามคนอื่นเขา
0: ฉันเคยเป็นนางงามเก่ากว่ามาแล้ว18มงกุฎนะจ๊ะ
5: โอ้โห18มงกุฎนี่ฟังจากตำแหน่งนะน่าแจ้งตำรวจจับ
0: นี่ฉันกวาดมงกุฎมาแล้วทั่วประเทศค่ะ
1: จริงเหรอคะพี่ปา
0: ไม่จริงแต่พี่เนี่ยเคยปั้นน้องๆรุ่นน้องนะให้เป็นนางงามมาแล้วและครั้งนี้แหละพี่จะปั้นน้องอิงให้เป็นนางงามอันดับหนึ่งของจังหวัดให้ได้เลย
1: มีหวัง
3: พอมีสิทธิ์เนอะ
1: มีหวังนะคะ
3: ดูเขานี่ดูโบกมืออำลาตำแหน่งนี่นี่ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งตุ้งดุ้งดุ้งดุ้งโต๊ะโต๊ะโต๊ะดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งสิบนิ้วพนมอากาศลมวันธาท่าน
0: เป็นตลกไปแล้วเนี่ย
5: ไม่ต้องประกวดนางงามหรอกไปประกวดตลกเถอะนางงามหนังลุ่งนางงามหนังลุ่ง
1: มันอ้อเอไม่หยุดแล้วไม่หยุดแล้วเนี่ย
0: น้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหนนานางอยู่

0: ทบ1ผัด1เย้
1: จะบ้าหรือไม่ใช่เกณฑ์ทหารอุ๊ยนี่มันคือคีย์เวิร์ดของนางงามนางงามจับคำถามอะไรมาได้ต้องเอามาขยายความให้ได้ภายใน60วินาทีเพื่อเป็นการแบบว่าทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีความเฉลียว

0: ลาดไหวพริบปฏิภาณเริ่มได้
1: ได้คำถามว่าอะไร
2: คุณอิงจับได้คำว่าทุเรียนครับ
3: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องทุเรียนแล้วค่ะเราก็จะมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศเราเลยล่ะค่ะ
0: น้องอิงพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันดูแบบดูไม่น่าสนใจอ่ะ
1: ทำไมอ่ะคุณอิงก็ตอบดีออกไม่ให้ตอบแบบนี้จะให้ไปตอบแบบไหนอ่ะ
0: นี่ดูแล้วนำไปใช
1: ้พอแล้วตอบคำถาม
0: มันต้องยิ้มก่อนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนมีความหมายนะคะเป็นผลไม้ที่สำหรับเอาไว้ไหว้ครูค่ะหนามทุเรียนเปรียบเสมือนความหลักแหลมนะคะแล้วเปลือกทุเรียนถ้าเรานำพาไปลอยน้ำนะคะมันก็จะเหมือนเรือจ้างค่ะที่จะพานักเรียนเนี่ยส่งไปถึงฝั่งได้นะคะส่วนภูทุเรียนนะคะก็จะหมายถึงสติปัญญาที่สูงค่ะภูกระดึงสูงไหมคะสูงค่ะภูชี้ฟ้าสูงไหมคะ
3: ส
0: ูงค่ะพูดถึงภูก็จะหมายถึงความน่ารักจะเปรียบเสมือนกับหมีภูก็ได้ค่ะ
3: อุ้ย
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
1: เป็นไง
2: คือโหถ้าตอบแบบนี้นะฉีกแน่นอนพี
1: ่ฉีกแนววงการประกวด
2: ฉีกสัจพายทิ้งเลยตอบอะไรมั่วซั่วหมดเลยพี่ปาเอามาลงก็ได้ไง
1: เนี่ยถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
3: ไม่ได
1: ้
0: โ
1: อ้
0: โห
1: โมดไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
0: โอ้โหอับดุลเลย
1: เอ้ย
0: มายัง
1: มาแล้ว
0: มายัง
1: มาแล้ว
0: อับดุลเลย
1: เอ้ย
0: ถามอะไรตอบได
1: ้ตอบได
0: ้มายัง
1: อ
0: ่ะ
1: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
0: อับดุลเ
1: อ้ย
2: เอ้ยพอแล้ว
3: เอ้ย
2: ไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
1: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิ
0: เอาจริงเลยนะฉันจะทดสอบคำถามด้วยหมวดสุภาษิตคำพังเพลิน
1: ได
0: ้ขี่ช้าง
1: จับแน่นๆนะ
0: เห็นช้างขี
1: ้อีเหม็นจัง
0: ตำน้ำพริก
1: เผ็ด
2: เผ็ด
0: เพื่อนกินหาง่าย
1: เพื่อนตายไปงานศพมันด้วย
0: โอ้ย
2: ผมว่าพี่สองคนพอดีกว่านะในเรื่องของคำถามเนี่ยคุณอิงเขาฉลาดอยู่แล้วแหละยังไงเขาตอบได้อยู่แล้ว
3: ใช่ถูกต้อง
1: เนี่ยโอเคเชิญตอบ
0: ถ้าอย่างนั้นขั้นนี้ก็ถือว่าผ่านขั้นต่อไปเป็นการเดิน
3: ไม่เอาแล้วค่ะพี่ปาคือตอนนี้เดินจนแบบว่าสุดแล้วเมื่อยมากมันขาลอยค่ะแล้วก็มันซ้อมส้นสูงเยอะไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปาเหนื่อยแล้วโอ้โหลอยมากลอยขาลอยอะขาลอยจริง
1: จับไว้ดีจับไว้ดีคุณฟอง
3: ไม่จริงโอ้ขาลอยอีกแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ขาลอยให้คุณเองครับ
0: เหรอ
2: ใช่
4: มาแล้วค่ะไหนใครอยากได้วิธีแก้ขาลอยคะ
1: โอ้โหคงจะยากอะตัวเองยังเดินขาลากมาเลย
3: โอ้โหเดี๋ยวนี้มามุกเนาะ
4: แกงใช่ไหมคะเนี่ยเป็นขาลอยเลยอยากทำบ้าง
3: โอ้โหไม่ใช่ค่ะลอยคือแบบเมื่อเช้าอะค่ะคืออิงอะซ้อมบนเส้นสูงทั้งวันเลยแล้วก็แบบมันปวดขามากก็เลยขาลอยอะค่ะมันมีวิธีแก้ไหมคะ
4: ถ้าอย่างนั้นง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะมีท่าให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วย
3: เหรอคะ
4: จะทำให้ไม่ปวดน่องเวลาใส่ส้นสูงได้ด้วยค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะ
1: เฮ้ยนี่ทางนี้นี่มันหักนิ้วเลยนี
4: ่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่ใส่ส้นสูงกันนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่าแรกได้เลยค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาค่ะ
5: ผ้าขนหนู
4: แล้วก็กระดกเท้าค่ะยกขึ้นมาหนึ่งข้างยกข้างขวาขึ้นมาได้เลยค่ะกระดกขึ้นมาโอเค
5: แล้วก็ค่อยๆ
4: ใช
5: ่
4: ค่ะของนะคะที่ปลายเท้
5: า
4: ตัวตรงขาตรงเขาไม่ง
5: อ
4: ถ้าไม่ไหวจริงๆจับที่ปลายผ้าได้เลยท่านี้จะยืดเหยียดน่องนะคะแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะหลังตรงด้วยค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิมถ้าใครยังไหวค้างไว้ถึง30วินาทีได้เลยค่ะ
5: ตรงไหมหลังตรงไหม
4: ถูกต้องค่ะเข่าตรงด้วยเหยียดตรงโอเคเก่งมากค่ะ ค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะคะตึงไหมคะน้อง
5: ฮะ
4: ตึงไหมคะ
5: ตึงสิโอ้โหตึงตึงเด๋เลยเนาะตึงดิ่งเลยอะโหดีมากเลยน้องพลอย
4: เดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
5: เดี๋ยวก่อนน้องพลอยก่อนจะเปลี่ยนข้างจะถามว่าแปลผ้านี่มาจากไหนอะเอาผ้ามาจากไหน
4: ไปขโมยเขามาค่ะ
5: ใช่ผ้าของป้าตุ๊กหรือเปล่าที่บ้านพี่ไหมที่บ้านป้าตุ๊กไหม
4: ผ้าหายหรือเปล่าคะ
5: ได้กลิ่นหมาก
4: อุ้ย
5: ได้กลิ่นหมากอะได้กลิ่นว่า
4: ถึงชื่อ
5: ดมด้วยอุ้ยน้องพลอยเนี่ยเอาข้างต่อไปข้างซ้าย
4: ข้างซ้ายนะคะ
5: ข้างซ้ายต้องหันเหมือนเดิมไหมหันอ๋อหันทางนี้นะ
4: หันทางนี้ได้ค่ะ
5: โอเค
4: เหยียดขาตรงกระดกเท้าขึ้น
5: ฟึบ
4: หลังตรงนะโอเคค่ะ
5: โอ้โห
4: ตึงไหมคะ
5: น้องเนาะ
4: ถ้าอยากเพิ่มความตึงได้อีกดึงเข้ามาหาตัวให้มากที่สุดค่ะ
5: โอ้โหตั้งแต่ข้างนี้ได้
4: ตัวตรงนะคะ
5: ปึ๊บ
4: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้อันนี้จะผ่อนคลายนะคะสำหรับคนใส่ส้นสูงเนี่ยน่องจะตึงนะคะรวมไปถึงต้นขาด้านหลังก็ตึงด้วยเหมือนกัน
5: โอเค
4: โอเคค่ะ
5: นับเท่าไหร
4: ่15วินาทีไหวไหมเอ่ย
5: ได
4: ้
5: ไม่น้องพลอยได้พี่ไม่ได
4: ้โอเคค่ะเดี๋ยวไปลองทำบ่อยๆกันต่อไปเป็นท่าที่สองเนาะเรามีลูกบอลเดี๋ยววันนี้จะใช้ลูกบอลในการกลิ้งนะคะวางลูกบอลลงที่พื้นแล้วใช้เท้าเนี่ยวางลูกบอลแล้วเหยียบลงไปค่ะฝั่งขวากันได
5: ้
4: โอเคอ่ะค่อยๆไล่ค่ะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ไล
5: ่
4: ไล
5: ่ชิว
4: ขอตัวนะคะ
5: โอ้ยมาน้องพลอยไม่ได้ไล่น้องพลอยไล่ลูกบอล
4: โอเคค่ะ
5: ไล่ขึ้นไล่ลง
4: โอเคค่ะอ่ะไล่ขึ้นลง
5: หลังตรงไหม
4: หลังตรงเหมือนเดิมค่ะ
5: ชิวเอาไหมชิว
4: โอเคอ่ะไล่ขึ้นขึ้นลง
5: เนี่ยไม่ฟังเอาชิวไหม
4: มาค่ะ
5: ชิวชิวชิวชิวอันนี้สบายอ่ะอันนี้แบบว่าทำไปพูดไปได้
4: ใช่ค่ะท่านี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้เท้าค่ะ
5: จักรจีดีที่เขาว่าใต้ฝ่าเท้าจะเป็นแบบศูนย์รวมศูนย์รวมอะไรนะ
4: เส้นเลือดหลอดเลือดหลายๆเลยค่ะ
5: ศูนย์รวมเส้นเลือดเนาะ
4: ใช่ค่ะจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะ 15-20 วินาทีก็ได้หรือว่า30วินาทีขึ้นไปได้เลยไม่เกิน1นาทีเนาะค่อยๆไล่ถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มให้มันนวดมากอีกกดแรงกดเท้าเราลงไปหนักอีกเหมือนเดิม
5: เออเน
4: า
5: ะ
4: ค่ะเอาเท่าที่ตึงนะคะไม่รู้สึกเจ็บนะ
5: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
4: โอเคอ่ะเปลี่ยนข้างมา
5: เปลี่ยนข้าง
4: วางไว้เหมือนเดิมนะคะ
5: จ้าแล้วไม่คิวไปไหนไม่คิวอ่ะ
4: ไปแล้วค่ะ
5: ไม่คิวกับช็อกไปไหนลูกพร้อม
4: โอ
5: เคไหมลูกพลอย
4: โอเคค่ะ
5: โอเคไหมไม่พี่อย่าโอเคไหม
4: ใช่ค่ะสบายเท้าไหมคะใส่ส้นสูงบ่อยๆอย่างนี
5: ้ใช่ใช่เพราะว่ามันข้างใต้ไปเดี๋ยวเป็นศูนย์รวมเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างนี้ใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะแล้วยิ่งใส่ส้นสูงบ่อยๆเนี่ยตรงใต้เท้าเนี่ยตึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ยืดบ้างบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยสามารถทำงานใส่รองเท้าส้นสูงทำงานได้อย่างสบายๆได้เลย
5: แล้วถ้าในกรณีที่เราไม่มีหาลูกบอลอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเราใช้ลูกอะไร
4: เดินตามหินได้เหมือนกันค่ะม
5: ัน
4: จะมีแบบตามพื้นตามอะไรเงี้ย
5: เพื่อให้ฝักทำอะไรก็ได้ที่แบบว่า
4: เป็นการนวดฝ่าเท้า
5: ฝ่าเท้ามันรู้สึกว่า
4: คลุกคลักคลุกคลักตามพื้นถนนลูกรังอันนั้นเจ็บตามหินโอเคค่ะสบายพอแล้วเน
5: า
4: ะโอเคอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องมันดีกว่าเพื่อให้มันทนต่อแรงหรือว่าทนต่อการเดินที่ต้องใส่ส้นสูงนานๆนะคะวางเท้าเหมือนเดิมค่ะกางขากว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วค่อยๆเขย่งขึ้นค้างไว้5วินาทีและลงทำบ่อยๆ15ครั้ง2ค่อยๆลงขึ้นเก่งค้างไว้
5: อันนี้ให้ได
4: ้
5: 20นาทีเลยเนี่ย
4: เดี๋ยวหนูจะดูนะคะว่าเมื่อยจริงหรือเปล่า
5: แต่ก็ไม่สั่น
4: ใช่ค่ะแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยจะสั่นมากขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักตัวเราเริ่มด้วยเนาะแต่ถ้าคนที่อยากสบายๆแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยกระดกไปด้วยเลย
5: ใช่อย่างนี้นะสบายเลยป้าตุ๊กทำสบายเลยป้าตุ๊กชอบนั่งดูช่องรามาชาแนลอยู่แล้วใช่ปะล่ะ
4: งั้นเหมาะเลย
5: แล้วก็ดูไปแล้วก็กุ๊บปั๊บกุ๊บปั๊บยกไปเน
4: า
5: ะแล้วเล่น
4: คอ
5: นเทนต์ได้เมื่อยแล้วก็มาทำอย่างนี้ได้เนา
4: ะ
5: ป
4: ้
5: าตุ๊กเนี่ยเออดีดี
4: ขาครบไหมคะ
5: ขาฮะครบสิมีสองข้าง
4: สองข้างใช่ไหมอ่ะขาเหย่งขึ้นลงเรื่อยๆเหมือนเดิ
5: ม
4: โอเคค่ะนอกจากจะทำให้

0: สมองแล้วเนาะจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องฝึกสมองเวลาเล่นไพ
0: ่
1: เล่นไพ่เราต้องทำมันก็จะเมื่อยนั่งใช่ไหมล่ะฝ
0: ึ
1: กสมองร้องคาราโอเกะคุณหมอ
0: เยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปดีกว่าย
1: ังมีอีกเหรอ
0: มีอีกท่านึงค่ะคลายกล้ามเนื้อต
1: ้
0: นขาด้านหลังนะเหยียดเท้ามาด้านหน้ากระดกส้นเท้าค้างไว้ค่ะหลังตรงนั่งหลังตรงนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะไต่ลงไป
1: คุณคุณใส่แล้วคุณคุณใส่แล้ว
0: ค่อยๆไต่ลงไปหลังตรงนะคะ
1: คุณคุณใส่แล้ว
0: ไต่ลงไปเอาเท่าที่ไหวนะคะโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะถ้าคนที่เอื้อมไปถึงสุดเนี้ยเรียกว่าผิดท่าแล้วเพราะอันนี้จะเป็นการยืดหลังแทน
1: อ
0: ันนี้เราต้องการยืดต้นขาด้านหลังเนาะค่อยๆยืดไป
1: หลังตึงขาตึงได้แค่นี
0: ้แอนก้นขึ้นฮึบเปิดหน้าอกโอเคค่ะค้างไว้ 15-20 วินาทีเหมือนเดิมท่านี้จะยืดต้นขาด้านหลังนะคะ
1: ใช่ๆตึงเลยนะ
0: เพราะว่าการที่ตึงน่องด้วยเนี่ยอาจจะมาจากการตึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าการยืดเนี่ยก็ควรยืดทั้งร่างกายก็ยิ่งดีเลยค่ะถ้ามีเวลาเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ยืดต้นขาด้านหลังรวมไปถึงน่องได้เลย
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
1: โอ้โห
0: นั่งเหมือนเดิมเหยียดเหยียดเท้ากระดกค่ะใช่ค่ะ
1: โอเค
0: หลังตรงเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะค่อยๆไต่ลงไปไต่ลงไปให้สุดเอาเท่าที่ตึงโดยที่หลังยังตรง
1: แค่เท่านี้แหละ
0: ตามองที่ด้านหน้าได้เลย
1: มองอะไรจ้ะ
0: ตามองพื้นได้เลยจ้ากระดกเท้าค้างไว้เหมือนเดิมนะรู้สึกตึงตรงไหนไหมคะโอ้ไม่ได้ยินด้วยไม่น่าจะตึงที่ขาแล้วล่ะค่ะ
1: ฮะอะไรนะพูดอะไรนะน้องพลอยพูดอะไรนะ
0: โอเคค่ะโอเคตึงตรงไหนคะตึงตรงไหนคะชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมหาหมอไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะ
1: ไม่ใช่
0: ถ้างั้นจบตะกิ้วกิน
1: ตะกิ้วกินตึงน้องพลอยว่างไหมเดี๋ยวเราต้องเอาขาขึ้นเข้ามัน
0: โอเคค่ะ
1: ฮึบ
0: โอเคค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะคือแบบขาสปีดได้ไม่ลอยแล้วนะคะวิธีนี้ดีมากขอบคุณมากเลยนะคะ
2: หายแล้วใช่ไหม
0: หายแล้วค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปซ้อมกันต่อยังไงต้องคว้ามงกุฎนางงามมาให้ได้
3: แต่ผมว่าไม่ต้องดีกว่าคุณอิงไม่ต้องซ้อมให้เมื่อยแล้วเดี๋ยวเป็นขาลอยเอง
0: ทำไมอ่ะ
3: ผมเตรียมมงกุฎไว้ให้คุณอิงแล้ว
4: เป็นไง
0: จะได้มงกุฎ
4: เก็บมันดีๆดีก
0: ว่าพี่ปาเราซ้อมใส่มงกุฎใส่ใส่กระทายด้วย
5: มาแล้วครับผม
2: เท้าเอว
5: รับมงกุฎมงกุฎสำหรับผู้ประกวดในครั้งนี
0: ้ขอบคุณค่ะ
5: ถือด้วยครับ
6: รับโล่ด้วย
7: บอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้ยเจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
8: กล้าเล่นอะไรเนี่ยกล้า
9: ช
8: ่
9: วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
8: กล้า
9: ช่วยด้วย
0: กล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้า
9: ช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้า
0: ช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยกล้าช่วยด้วยหายง่วงเลยทันทีเลยอ่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะพี่ก้าขอบคุณจ้า
10: ดีเลยอ่ะ
11: พี่ก้าทำให้เจ๊ตื่นนะแต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
0: พี่ก้า
11: ทางจะไปแล้ว
0: พี่ก้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคม

0: นี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่ดีจ้าดีเอลทีวีอธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น

0: สอนศิลป
1: ์ใช่แล้วโอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับ

เราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตามีบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อ

พื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช249เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งเวลา11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17

นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนยมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุรณิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลานาฬิกาสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิชยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยดูรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่

กายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะผู้คนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18 กรกฎาคม 2,569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายแพทย์ยุทธมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.สว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.สว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอ.สว.ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นได้มีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศน้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพร
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอดูรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเดือนที่มีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันเตเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันเตเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนโทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณแม่นิณาสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อแม่สู้สู้รายการวาไรตี้ท็อคเทียร์ค่ะที่แน่นอนนะคะเราจะมาร่วมกันสร้างกำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการเลี้ยงดูลูกที่น่ารักของเรา
0: วันนี้เราจัดรายการเร็วหน่อยได้ไหม
1: ทำไมคะ
0: ชัดโทรศัพท์ค้างไว
1: ้อุตส่าห
0: ์แล้วก็อยากดูทีวีมากตอนนี้แบบติดพวกนี้มากชอบมากเลยได้ไหม
1: นี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่แบบนี้สมัยนี้เนี่ยเราพึ่งอยู่กับเทคโนโลยีใช่ไหมบางทีเลี้ยงลูกไหนลูกซนจังเลยจับเอาสมาร์ทโฟนใส่มือล
0: ู
1: กเอาแท็บเล็ตใส่มือล
0: ู
1: ก
0: จะได้นิ่งๆหน่อย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของลูกติดไอทีว่าเทคโนโลยีมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้แก้ได้และแน่นอนวันนี้เราก็คงจะไม่มายืนสู้กันอยู่2 คนเรามีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราเช่นเคย5ครอบครัว

0: วนะคะที่วันนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของลูกติด IT อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วครับตอนนี้เชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวลองมาถามดีกว่าเนาะว่าแต่ละครอบครัวมีประสบการณ์ลูกติด IT อย่างนี้อย่างไรบ้างนะคะ
1: เชิญครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
2: ของน้องเจ้าคุณนะครับก็ตอนนี้วัยเขาเพิ่งประมาณ3ขวบนิดๆเองแต่คือแบบสามารถเล่นแท็บเล็ตเนี่ยได้คล่องมากแล้วทุกเช้าตื่นมาเนี่ยจะไม่มาเล่นกับเราไปควานหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนในประมาณนี้ฮะแล้วก็จะต้องไปอาบน้ำต้องไปอะไรเงี้ยก็ขอก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยฮะประมาณนี
1: ้นี่ตื่นมาขอเล่นอันนี้ก่อนเลย
2: ใช่บางทีเป็นอย่างนั้นนะครับ
3: ก็เหมือนกันค่ะก็ติดแท็บเล็ตนะคะ
1: ครับ
3: ตอนนี้น้องอายุประมาณ5ขวบครึ่งเกือบ6ขวบนะคะก็สไตล์เดียวกันเลยแต่น้องจะติดประมาณการ์ตูนชอบดูพวกโฆษณาของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกร้องที่จะให้เราแบบซื้อให้คือมันจะมีโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่ช็อปออนไลน
3: ์
1: โอ้โหตั้งแต่6ขวบช็อปออนไลน์กันเลย
3: คือแล้วเขาก็จะแบบรู้ในสิ่งที่เราคิดว่าลูกไม่รู้คิดว่าไม่รู้แน่ๆไม่รู้แน่ๆในการที่จะเปิดหรือว่าเซิร์ชดูการ์ตูนอะไรต่างๆนั้นนะ
1: ค
3: ือเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบพิมพ์เข้าไปแค่ตัวอักษรตัวเดียว
0: ขึ้นมาแล้ว
3: เขาก็จะขึ้
1: นมาเลย
3: ในใช่เขาก็จะเลือกแล้วก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยค่ะวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้นี่หลายชั่วโมงเลยติดการ์ตูนรวมถึงช้อปปิ้งออนไลน์ด้วย
0: นี่ก็คือประสบการณ์นะคะของแต่ละครอบครัวที่เจอเรื่องของลูกมีพฤติกรรมติด IT ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตหรือว่าติดทีวีก็ถือว่าเป็น IT อย่างนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดแล้วเราจะสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนี้อย่างไรได้บ้างว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: นะคะเรื่องของลูกติดอุปกรณ์ IT เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำนะคะก็ขอต้อนรับคุณหมอจ่า
4: คุณหมอใจดีของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงพรชนกหรือคุณหมอจอย
0: คุณหมอจอยได้ฟังปัญหาของทั้ง5ครอบครัวรวมถึงมองเห็นปัญหาเรื่องของลูกติด IT ของคนในสังคมสมัยนี้เนี่ยคุณหมอจอยมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมคะ
5: คือคงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ย IT นี่เข้าถึงง่ายมากนะคะแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยจำนวนอุปกรณ์ IT ในบ้านเราเนี่ยเยอะมากกว่าสมาชิกคนในบ้านซะอีกคุณหมออยากจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือเราไม่อยากให้เด็กเข้าไปติดหรือว่าเจอกับ IT ตั้งแต่เล็กๆนะคะเพราะมันจะทำให้เรา เสียโอกาสในการที่จะกระตุ้นพัฒนาการด้านอื่นๆของเขาด้วยแต่ในเมื่อทำไงดีล่ะทุกวันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะให้เขาอยู่กับ IT อย่างถูกวิธี
1: เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอย่างถูกวิธีอย่างไรกันบ้างนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะรวมถึงวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง5คนจากทั้ง5ครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
6: สวัสดีครับกายครับ
7: แล้วหนูมาเล่นโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่รักเปล
6: ่
7: า
6: เล่นเกมรถไฟ
7: สนุกเปล
6: ่
7: า
6: สนุกชอบ
7: มันไม่ตายเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยหนูว่าเด็กที่เล่นเกมเยอะๆดีไหมเพราะอะไรไม่ดีอ่ะ
6: เพราะมันทำไม่ให้ฉลาดแต่หนูก็ยังเล่นหนูดูยาว
7: เอาแล้วค
6: ุ
7: ณแม่เคยว่าไหมตอนเราเล่นเกมเยอะ
6: ๆอ่ะเคยว่าถ้าเล่นเกมนะจะเอาเกมไปซ่อนเลย
7: แล้วเราเป็นไง
6: หนูก็จะพยายามหาขึ้น
7: เจอหรือเปล่า
6: หาเจอหรือว่าจะซื้อใหม่ก็ได้
7: แล้วล่ะขอไปวิ่งเล่นนอกบ้านกับเล่นเกมอยู่ในบ้านน้องกายเลือกอะไรนะคะ
6: เกมเพราะมันสนุกดี
8: สว
6: ั
8: สดีค่ะ
7: น้องอะไรคะ
8: น้องเสียงครับ
7: คุณแม่เคยดุหนูบ้างไหม
8: เคยครับดุเรื่องไอแพดอะค่ะบอกว่าอย่าดูเยอะแบบนี้เขาก็ปิดเลย
7: แล้วหนูชอบไหมเล่นแท็บเล็ตเนี่ย
8: ชอบมากครับ
1: โอ้โหนี่สไลด์ท็อปเลยนะฮะโอเคครับสไลด์ท็อปเลย
8: ตายแล้วถูกตำรวจจับเลย
7: แล้วหนูชอบเตะฟุตบอลป่ะ
8: ชอบ
7: ระหว่างไปเตะฟุตบอลกับเล่นแท็บเล็ตหนูชอบอันไหนมากกว่ากัน
8: แท็บเล็ตค่ะ
7: ตอนที่คุณแม่ขอแท็บเล็ตหนูเคยไม่ปิดแบบ
8: ไม่เคยครับ
7: เพราะอะไรถึงไม่ทำอ่ะ
8: เดี๋ยวโดนคุณแม่ตีค่ะ
7: กลัวคุณแม่ไหมคะ
8: กลัวครับ
7: กลัวขนาดไหนอ่ะ
8: กลัวมากเลยครับ
9: อันนี้พ่อ
10: ชื่ออะไรคะ
9: คุณ
10: พ่อเล่นเกมไหมเขาเล่นเกมอะไรบ้างคะ มิกกี้บา
7: ร์ทแล้วถ้าคุณเล่นกับใครอ่ะเล่นเกมเล่นกับใครคะ
10: คนเดียว
7: เล่นคนเดียวแล้วใครพาหนูเล่นอ่ะ
10: คุณเล่นเอง
11: ตุ้มว้าไม่ตาย
1: โอ้นี่เล่นคล่องกันหมดนะที่เจ้าคุณเล่นคล่อง
10: อุ้ย

0: หนูชอบสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: แล้วทำไมแต่งสีชมพู
1: แม่หนูชอบสีชมพูค่ะ
0: น้องเบนชอบเล่นอะไรคะ
1: ชอบเล่นคอมชอบเล่นแท็บเล็ตชอบเล่นทุกอย่าง
2: โอ้นี่เล่นสมาร์ทโฟนใช้เท่ากับเราเอง
0: เกมมือถือเราต้องไปขอใคร
1: ขอแม่กับพ่อ
0: ให้ในเวลาหนูไปขอ
1: พ่อให้ขอก่อนแต่แม่ให้เลย
0: ว่าเด็กติดคอมดีไหมอ่ะ
1: ไม่ดี
0: เพราะอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าจะทำให้สมองไม่รู้เรื่องค่ะ
0: แล้วหนูติดคอมเปล่า
1: ติด
0: แล้วสมองรู้เรื่องเปล่าร
1: ู้เรื่อง
0: ระหว่างออกไปเล่นกับเพื่อนกับเล่นคอมพิวเตอร์น้องเบนเลือกอะไรคะ
1: เล่นกับเพื่อน
0: เพราะอะไรทำไมถึงเล่นกับเพื่อน
1: เพราะมันสนุกหนูกลัวสมองหนูค่ะ
0: หนูอยากบอกอะไรคุณแม่คุณพ่อไหม
1: หนูอยากบอกคุณแม่ว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะซื้อของที่หนูอยากได้ค่ะหนูอยากให้หนูอยากบอกพ่อว่าให้พ่อหยุดกินเหล้าสวัสดีครับ
0: หนูชื่ออะไรคะ
1: เจอสันตาครับ
0: สันตาชอบเล่นเกมไหมครับเกมอะไรเอ่ย
1: กังฟูเฮา
0: น้องสันตาชอบออกไปเล่นข้างนอกป่ะชอบเล่นอะไรกับเพื่อนครับ
1: เล่นบอล
0: ให้หนูเลือกระหว่างเล่นบอลกับเล่นเกมในโทรศัพท์หนูเลือกเล่นอะไร
1: เกม
0: ทำไมอ่ะทำไมเล่นเกมในโทรศัพท์อ่ะ
1: มันสนุก
3: เพราะว่าสีแดงในรูปบอยอ่ะเนาะ
0: แล้วก็หา
3: เขาใหม
0: ่น้องซันต้าว่าคนติดมือถือดีหรือเปล่าเพราะอะไรถึงไม่ดีอ่ะ
1: มันจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง
0: ถ้าวันนึงคุณแม่เอาโทรศัพท์ไปซ่อนล่ะ
1: ก็เล่นในคอมอ่ะ
0: ไม่ซ่อน
1: นะก็เล่นฟุตบอลแทน
4: เพียงการแก้ปัญหาไว้
2: เร
4: ีย
2: บร
4: ้
2: อย
4: ถ้าโทรศัพท์มือถือเอาไปซ่อนเล่นในคอมโอ้โหนี่คะนี่คือเด็กๆยุคไอทีเน
5: า
4: ะ
5: ใช่บางทีเราอาจจะไม่ทันเขาเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะและคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะ Guessing Game การทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่าง
2: เราจะมีสถานการณ์ครับพ่อคุณแม่ครับนั่นคือลูกๆของพ่อคุณแม่หลานคุณป้านั่งเล่นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนที่เองชอบอยู่หรือนั่งดูทีวีอยู่นี่แหละฮะแล้วก็จะมีคนเข้ามาแล้วชวนออกไปเตะฟุตบอลรวมถึงออกไปตีแบดด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกๆหลานๆตัวเองจะเล่นเกมหรือออกไปเตะฟุตบอลกับตีแบดฮะเชิญครับพ่อคุณแม่ครับ
6: เล่นเกมครับ
2: เล่นเกมแน่นอนเลยเพราะอะไรฮะ
6: ก็เขาชอบเล่นเกมมากกว่า
2: ชอบเล่นเกมมากกว่า
7: เตะฟุตบอลมากกว่าค่ะ
2: อ๋อคิดว่าออกไปเตะฟุตบอลแน่ๆ
7: ใช่
2: เพราะว่าอะไรคะกำลังสนุกอยู่เลยนะ
7: ก็เหมือนกับว่าเขามีเพื่อนนะคะ
2: ครับ
7: ใช่เพราะว่าตอนเย็นๆเขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ย
2: อ๋อมีเพื่อนชวนออกไปเล่นนั่งเล่นเกมเดี๋ยวออกไปเล่นน่าจะสนุกกว่า
7: ใช่ค่ะ
8: เล่นเกมครับ
2: เรียกว่าเล่นเกมแน่ทำไมคิดว่าลูกไม่ออกไปเล่นข้างนอกบ้าง
8: เคยชวนไม่ออกครับ
2: อ๋อคุณพ่อเคยชวนแล้วคุณพ่อชวนยังไงฮะ
8: ก็เวลาชวนออกไปข้างนอกอย่างไปห้างอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยไปเขาก็จะอยู่บ้านครับ
2: ขออยู่บ้าน
8: ครับ
2: เพื่อเล่นเกมเพื่อดูทีวีอ๋อก็เลยคิดว่า
8: ก็คือถ้าเล่นเกมอยู่เขาก็จะไม่ไปก็เลยจะเล่นเกมถ้าดูหนังอยู่เขาก็ดูหนังไม่เล่น
2: ชวนไปไหนไม่ไปเลย
8: ไม่ไปคร
2: ับ อ๋อครับคิดว่าไม่ออกแน่ๆทางนี้แหละครับ
9: คิดว่าไปค่ะถ้าเกิดว่ามีคนชวนออกไปนะคะอ๋อปกติเขาจะอ้างว่าเขาติดแท็บเล็ตเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาอยู่คนเดียวเขาเป็นลูกคนเดียวเขาไม่มีเพื่อนเล่นมีใครเล่นกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกไปกับเพื่อนข้างนอกคือเขาได้เล่นคือกลับมายังไงเขาก็ได้เล่นแท็บเล็ตอยู่ดีค
2: ือ
9: เขาเลือกที่จะไปเล่นกับเพื่อนดีกว่
2: าได้เล่นสองอย่างเลย
9: ใช่เพราะว่าเวลาที่เขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาก็จะอยู่กับมีเดียพวกนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาชวนหรือว่าอะไรนี้เขาว่าเขาไปทำกิจกรรมข้างนอกดีกว่า
2: อ๋อ
10: คิดว่าน้องเบนไปค่ะ
2: ครับ
10: เพราะว่าจริงๆเขาก็ชอบอยู่กับเพื่อนด้วยอะค่ะค
2: ือ
10: เพื่อนพี่หรือคนสวยๆเพราะเขาอยากสวยนะคะเขาก็จะไป
2: ชอบผู้หญิงสวยมีทั้งที่คิดว่าออกไปแน่ๆหรืออยู่เล่นเกมต่อครับ
4: เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องๆพอมีคนมาชวนไปเล่นไปตีแบดไปเตะบอลจะออกไปหรือไม่ออกค่ะ
2: มีเริ่มจากน้องกายก่อนนะครับน้องกายกำลังนั่งเล่นเพลินเลยอู้

0: อุปกรณ์ไอทีครบนอนแบบโอ้โหคุณชายกายอ่ะแบบสุดๆเลยดูการ์ตูนไปด้วย
1: มาแล้วครับ
0: ทีมงานที่จะแฝงตัวไปอยู่ในทุกบ้าน
2: จะเล่นบอลกันเปล่ากายเล่นบอลปะ
3: ไปเตะฟุตบอลหรือนั่งในห้องดูทีวีเล่นเกมคุณพ่อถ่ายว่า
4: เล่นเกมครับ
0: เรียกว่าเล่นเกมแน่ทำไมคิดว่าลูกไม่ออกไปเล่นข้างนอกบ้างอ่ะ
4: เคยชวนไม่ออกครับถ้าเล่นเกมอยู่เขาก็จะไม่ไปก็จะเล่นเกมถ้าดูหนังอยู่เขาก็ดูหนังไม่เล่น
3: เอาละครับจะเป็นอย่างไร
2: ฮะข้างนอกนะ
0: ไปไปได้ออกฮะต่อไปน้องอมสินครับ
2: อมสินไปเล่นบอลกันมะ
3: ชวนไปเล่นฟุตบอลข้างนอกจะไปไหมคุณแม่ทายว่า
5: คิดว่าไปค่ะถ้าเกิดว่ามีคนชวนออกไปค่ะเพราะปกติเขาจะอ้างว่าเขาติดแท็บเล็ตเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาอยู่คนเดียวเขาเป็นลูกคนเดียวเขาไม่มีเพื่อนเล่นมีใครเล่นกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกไปกับเพื่อนข้างนอกคือเขาได้เล่นคือกลับมาไงเขาก็ได้เล่นแท็บเล็ตอยู่ดี
3: เอาละครับจะไปเล่นไหมเนี่ย
2: ข้างนอกไปปะไม่ไปหรออ
0: มสินกำลังดูการ์ตูน
2: แล้ว
0: ม
2: ือ
0: เน
2: ี่
0: ยกอดแท็บเล็ตมือด้วยดูการ์ตูนแล้วงงว่า
2: เล่นคนเดียวก็ได้
0: ผู้หญิงอะไรมาชวนเตะบอล
2: จริง
0: อยู่นะฮะ
3: แหมไม่ไปเล่นครับอ้าวมาดูคนต่อไปเจ้าคุณ
6: เจ้าคุณทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่คะ
7: ดูกับแม่
0: แท็บเล็ตอยู่นะฮะ
2: ไปเตะบอลกันไหม
3: เจ้าคุณจะไปเล่นหรือไม่คุณแม่ทายไว้ว่า
8: น่าจะเตะฟุตบอลมากกว่าค่ะ
0: อ๋อที่ว่าออกไปเตะฟุตบอลแน่ๆ
8: ใช่
0: เพราะว่าอะไรคะกำลังสนุกอยู่เลยนะ
8: ก็เหมือนกับว่าเขามีเพื่อนนะคะ
0: ครับ
8: ใช่เพราะว่าตอนเย็นๆเขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ย
3: เอาละครับดูแท็บเล็ตอยู่ชวนไปเล่นจะไปไหมเนี่ย
2: ไปเตะบอลกันไหมคะข้างนอก
0: ชวนไปเตะฟุตบอลแล้วฮะ
2: ไปปะไปแล้วเลิกดูการ์ตูนเนาะ
0: มีเจ้าคุณโดนผู้หญิงตื้อแต่เด็กเลยนะฮะให้ไปเตะฟุตบอลเนี่ยยอมไหมยอมไหมเจ้าคุณ
2: hey.
0: เจ้าคุณไปเตะบอลซานต้า
2: ซานต้าทำอะไรอยู่ครับไปเล่นบอลกันปะ
3: เล่นเกมหรือไปข้างนอกคุณพ่อถ่ายว่า
9: เล่นเกมครับ
0: เล่นเกมแน่นอนเลยเพราะอะไรฮะ
9: ก็เขาชอบเล่นเกมมากกว่า
3: จะเป็นอย่างไรสำหรับซานต้า
2: เล่นบอลปะโอเคค่ะใส่รองเท้า
0: เลยฟุตบอล
2: เล่นบอลนะเล่นเป็นใช่ป่ะ
0: ซานต้าไปครับตามไปแต่โดยดีเลยซานต้าแล้วมาถึงน้องเบนซ์ครับ
2: ดูอะไรอยู่คะไปตีแบดกันไหม
0: เบนดูการ์ตูนอยู
3: ่ดูการ์ตูนหรือตีแบดคุณแม่ทายว่า
8: น้องเบนซ์ไปค่ะ
0: ครับ
8: เพราะว่าจริงๆเขาก็ชอบอยู่กับเพื่อนด้วยอะค่ะค
0: ือ
8: เพื่อนพี่หรือคนสวยๆเพราะเขาอยากสวยนะคะเขาก็จะไป
0: ชอบผู้หญิงสวย
3: เอาละครับจะไปหรือเปล่านะ
2: ตีแบดไหม
0: นี่ชวนไปตีแบดคร
2: ับ ตีเป็นไหม
10: ตีไม่เป็นค่ะ
2: เดี๋ยวพี่สอนนะปะสนุกด้วยนะไปไหมตีแบดนะไป
0: ไปไหมลูกไปไหมเบนไปตีแบดเลยนี่เลยครับเห็นเลยมีไม่ไปอยู่แค่คนเดียวเองนะฮะนอกนั้นนี่ออกไปกันหมด
11: คุณหมอคะแล้วพ่อจะอธิบายได้ยังไงบ้างคะสำหรับเด็กๆที่พอมีคนมาชวน ก็ไปนะคะเขายอมไป
12: คืออันนี้เนี่ยจริงๆแล้วการที่เด็กเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะไปหรือไม่ไปเนี่ยจริงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นเขาเล่นอยู่นานละเขากำลังสนุกติดพันอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราไปชวนเขาเนี่ยแล้วกิจกรรมที่เราไปชวนเขาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในความสนใจของเขาเขาก็อาจจะไม่ไป
11: อันนี้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเด็กถ้าสมมติเขาติดแท็บเล็ตแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถศึกษาปัจจัยที่มีผลกับเขาเช่นรู้ว่าลูกชอบทำอะไ
0: ร
11: ลูกอาจจะชอบไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่เตะบอลชวนไปวิ่งเล่นก็สามารถพาเขาออกมาจบตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีอีกสถานการณ์หนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเหตุการณ์ที่เราเคยอยู่ในโลกของเรากันเองพ่อแม่ลูกอยู่ในไอทีตัวเองอยู่คนละทิศละทางเลยตอนนั้นเป็นยังไงฮะ
13: คุณพ่อเขาก็ดูโทรทัศน์นะคะ
0: ครับ
13: คุณแม่ก็คุยไลน์ค่ะส่วนลูกก็เล่นเกมไปค่ะ
0: แล้วบรรยากาศเป็นยังไงครับ
13: เงียบดีค่ะ
0: เงียบมันสงบดีเนอะเราจะไม่ต้องไปวัดก็ได้นะครับเราแบบเงียบสงบที่บ้านก็ได้

0: แล้วพอมีกิจกรรมครอบครัวล่ะครับ
1: ก็ไปเล่นน้ำทะเลนะคะพ่อเขาก็เอาลูกเขาขี่คอเล่นสนุกสนานก็สาดน้ำเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดี
0: ก็กลายเป็นว่าได้มาทำอะไรร่วมกันแตกต่างกันเลยใช่ไหมแม
1: ่ค่ะเสียงดังมากเลยครับเวลาเล่นน้ำ
0: แสดงว่าแม่ชอบความสงบสิครับดูบ่นๆนะฮะว่ามันเสียงดังเนี่ยเชิญครับ
2: ก็มุมเดียวกันเลยค่ะบนที่นอน
0: บนที่นอนเดียวกันเน
2: ี่ย
0: ทำอะไรครับ
2: ก็สมาร์ทโฟนของแต่ละคน FacebookInstagram แล้วก็หลานก็เล่นเกม
0: แล้วพอมีกิจกรรมครอบครัวล่ะครับ
2: ก็ดีค่ะคือมันจะทำให้เราดูใกล้ชิดกันมากขึ้น
0: ทำอะไรบ้างครับกิจกรรมครอบคร
2: ั
0: ว
2: ก็ล่าสุดมีไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันแล้วก็น้องเคยนั่งหลังช้าง
0: ครับ
2: แต่ว่าครั้งนี้คือพิเศษคือช้าง2ตัวประสานงวงแล้วน้องไปนั่งตรงกลาง
0: โอ้ยน้องต้องกล้ามากด้วย
2: ก็คือหน้าเจริญแต่ก็กล้าทำ
0: ถือว่าได้ย้อนลำลึกยุทธาถีเลยนะฮะประสานกันแบบนี้โอ้โหสุดๆเลยอ้าวนี่แหละครับตัวอย่างครับคุณหมอจอยครับ
3: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์ที่เราไปถ่าย
0: คร
3: อบครัวของแต่ละครอบครัวนะคะทั้งบรรยากาศแบบมีไอที
0: อยู่ในมุมของตัวเองกัน
3: ใช่แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกัน
0: ครับ
3: ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ
0: น้องกายนะครับนี่คุณพ่อคุณแม่โอ้ดูสิครับคุณพ่อคุณแม่อยู่โซฟาน้องกายอยู่หน้าทีวีแต่ไม่พูดกันใกล้กันแค่นี้ฮะต่อไปเป็นกิจกรรมของครอบครัวแล้วล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ชวนน้องกายมาเตะฟุตบอลนี่ได้กิจกรรมร่วมกันแล้วฮะเรียกรอยยิ้มได้แล้วครับสร้างความใกล้ชิดให้กับครอบครัวครับน้องออมสินน้องออมสินนี่ใกล้กันมากนะฮะเก้าอี้นี่ติดอยู่ในชุดซื้อมาเซตเดียวกันเลยเก้าอี้นี้แต่นั่งกันอยู่ก็ไม่คุยกันคราวนี้เปลี่ยนกิจกรรมมาช่วยกันกวาดบ้านครับออมสินกับคุณแม่ช่วยกันกวาดบ้านนี่ได้ทำความสะอาดบ้านด้วยกันไม่รู้แหละว่าออมสินจะทำความสะอาดหรือถ้าให้ทำยิ่งเปื้อนแต่ว่านี่ได้ทำร่วมกันแล้วล่ะครับน้องเจ้าคุณครับนี่คุณพ่อคุณแม่นี่คนละมุมเลยฮะนั่งกันเงียบมากดูสิครับบรรยากาศวังเวงสุดๆไม่มีการพูดคุยเลยแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนครับแสงสว่างเกิดขึ้นมาน้องเจ้าคุณกับคุณพ่อมาเล่นปาปลากันครับปากันลงไปนี่ฮะกิจกรรมของครอบครัวสนุกกันเลยฮะได้ออกแรงด้วยน้องเบนจดจ่อคอมพิวเตอร์ของตัวเองครับคุณแม่คุณป้าก็นั่งอยู่โอ้นี่คนละมุมชัดเจนมุมกล้องนี้ดราม่าสุดๆเลยฮะคนละมุมกันเลยแล้วตอนนี้ก็มาชวนน้องเบนทำกิจกรรมปั่นน้ำผลไม้ทำเครื่องดื่มทานกันฮะน้องเบนชมเองป้อนคุณแม่เห็นไหมฮะได้ความใกล้ชิดแล้วได้ความสัมพันธ์ของครอบครัวกลับมาครับน้องซานต้าถ้าเล่นโน้ตบุ๊กนี่มืออาชีพมากนะฮะเอ้าคุณพ่อแบบเครื่องใหญ่ฮะคุณลูกเครื่องเล็กนี่ฮะคุณแม่ครับนั่งควบคุมสถานการณ์ของบ้านอยู่ไม่คุยเช่นกันครับเงียบสนิทและเมื่อเกิดกิจกรรมครอบครัวเกิดขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ใกล้กันมีช่วยกันทำกันบ้านสอนหนังสือครับทำให้เกิดการพูดคุยสัมพันธ์กันครับ
3: หมอจอยคะจากภาพที่เราไปถ่ายมาเราพอจะบอกอะไรได้บ้างเรื่องราวเหล่านี
4: ้ก็จากหลายๆครอบครัวเลยนะคะที่เราก็ลองดูแล้วว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราอยู่กันแบบเงียบๆใช่ไหมคะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองคือทุกคนมีความสนุกของตัวเองในจอเล็กๆอันนั้นแต่ปรากฏว่าทุกคนไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้มี
3: ป
4: ฏิสัมพันธ์กันเลยขาดการกระตุ้นพันธนาการในด้านอื่นไปมันเป็นการเสียโอกาสที่เราจะกระตุ้นพันธนาการของลูกในด้านภาษาเพราะว่าเวลาเด็กคนนึงเนี่ยเวลาเขาจะโตขึ้นมาในสังคมได้เนี่ย

0: ขาคงไม่ใช่แค่ว่ารู้เฉพาะความรู้หรืออะไรเท่านั้นใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์มีการมองหน้าสบตากันเวลาเราคุยกันเราไม่ได้คุยผ่านละผ่านตัวหนังสือ
1: ตลอดเวลา
0: ใช่ไหมคะไม่มองตาเราก็ไม่รู้ใจเนาะเราก็ต้องแบบว่ามองดูซิเขาพูดอย่างนี้หน้าตาแบบนี้เป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงใช่ไหมคะ
2: คือเราก็คงจะพอมองเห็นแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวคือจะใช้ไอทีก็ได้แต่ว่าแต่พอดี
3: ครับ
2: ใช่ไหมคะบางทีมันเกิดความสงบไงทุกคนก็คิดว่าความสงบ
3: อันนี้จะดีแต่จริงแล้วเราก็ควรจะหาเวลาในการทำกิจกรรมอื่นที่เป็นกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวด้วย
2: ใช่แล้วครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังมีเทคนิคนะคะเรื่องของการดูแลไม่ใช่ว่าให้ลูกเนี่ยไปอยู่ในโลกของไอทีตลอดเวลาเดี๋ยวดูซิว่าแต่ละครอบครัววันนี้มีครอบครัวจากทางบ้านที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะจะมีเทคนิคอะไรบ้างติดตามกันได้

0: ช่วงที่2นะคะเป็นช่วงที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านค่ะที่เขาจะมีวิธีการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IT กับลูกเนี่ยอย่างไรเหมาะสมขนาดไหนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นวิธีนะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยกับครอบครัวนี้ครอบครัวน้องเข้ากล้องค่ะ
1: ชื่อแม่หนึ่งนะคะเป็นแม่ของน้องข้าวกล้องแล้วก็น้องข้าวหอมค่ะนิสัยของน้องใช่ไหมคะน้องข้าวกล้องจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กผู้ชายที่ไม่ค่อยซนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยทะโมนเกเรเท่าไหร่จะนิ่งๆส่วนน้องข้าวหอมจะเป็นเด็กผู้หญิงที่แก่นแก้วหน่อยค่ะที่เป็นห่วงน้องข้าวกล้องใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของการติดการเล่นโทรศัพท์มือถืออะค่ะเล่นเกมในโทรศัพท์ดูคลิปในโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะ
2: เขาเล่นขนาดไหนคะคุณแม
1: ่เล่นขนาดวันหนึ่งหลายชั่วโมงเหมือนกันค่ะหลังจากกลับจากโรงเรียนทำการบ้านเสร็จก็จะเล่นยาวไปจนถึงก่อนเข้านอนนะคะ
3: ตอนนี้ยังไม่ถึงที่ติดตั้งหลังเครื่องไปอันใหม่ต้องได้49
2: ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าทำไมน้องถึงเริ่มติดโทรศัพท์มือถือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ที่น้องเริ่มติดก็อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เล่นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างเราก็ใช้พวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพวกนี้แบบกับการเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นทำงานคุยกับเพื่อนแชทกับเพื่อนอย่างนี้ลูกก็เห็นใช่ไหมคะว่าแบบพ่อแม่เล่นก็ขอเล่นบ้างเอ๊ะมันเลื่อนมันทัชสกรีนได้มันน่าสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอเล่นก็น่าจะเป็นเหมือนพฤติกรรมเรียนแบบมากกว่าด้วยค่ะ
2: พอเราเห็นเขาติดอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นห่วงเหมือนกันค่ะความรู้สึกก็คือเป็นห่วงเหมือนกันว่าเล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็บางทีก็มีพฤติกรรมที่แบบว่าเรียกแล้วไม่ค่อยจะหันเรียกให้ทำนู่นทำนี่แล้วมัวแต่ห่วงเล่นโทรศัพท์อยู
4: ่พี่ก้องคะเล่นนานแล้วพอแล้วนะ
3: เล่นจะนาน
4: นานแล้ว
3: เล่นจะนานเลย
1: ก็ทีแรกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ขอคืนโทรศัพท์ปกติเขาก็จะงอแงใช่ไหมคะเขาก็อยากเล่นต่อก็ไม่ยอมให
3: ้ไม่ทำอะไรหรอก
4: นะคุณแม่จะเอาไปทำงานแล้ว
3: ไม
4: ่นะครับเลิกเล่นแล้วนะคะ
3: ไม่
4: แต่แล้วนะคุณแม่เอาไปทำงานแต่แล้ว
1: พอหักดิบไม่ได้ผลใช่ไหมคะก็ใช้วิธีการตกลงเวลากันค่ะว่าจะเล่นกี่นาทีคือน้องจะชอบดูนาฬิกาอยู่แล้วก็จะให้ดูว่าตอนนี้นัมเบอร์อะไรคือกี่โมงแล้วก็ให้น้องดูว่าเข็มยาวชี้เลขอะไร

0: ไรครับ
1: number 6
0: number 6เราต้องเล่นถึงให้เล่นถึง number อะไรดี
1: number
0: 9 number 9นะ15นาทีนะเราเลิกเลยนะครับเราไปเขียนหนังสือกันโอเคไหมครับโอเค15นาทีนะครับเดี๋ยวคุณแม่มาเอาคืนนะ number 9นะครับพอถึงเวลาที่ตกลงกันน้องก็ยอมเลิกยอมคืนโทรศัพท์ให้ค่ะ number 9หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับคืนได้ไหมครับเก่งมาก
2: การติดโทรศัพท์ของน้องเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: ก็ลดลงค่ะคือก็ยังไม่ได้เลิกเล่น 100% แต่ว่าสามารถตกลงกันได้ว่าถึงเวลาเลิกต้องเลิกนะอย่างเงี้ยค่ะวันนึงก็จะเล่นน้อยลงไปเราก็ยังไม่สามารถที่จะเลิกเล่นได้ 100% แต่ก็ถือว่าเบาลงมากแล้วอะค่ะ

0: นี่วิธีของครอบครัวน้องเข้ากล้องก็คือการจำกัดเวลาให้ลูกเล่นมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีจำกัดเวลานี้บ้างไหมฮะ
1: อย่างกรณีของน้องซันต้าคุณแม่คิดว่าปัญหาเกิดจากการที่ทางคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขามากอย่างเพียงพอซึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยหาวิธีทางแก้ไขพยายามที่จะจำกัดเวลาในการเล่นของเขาให้มีระยะเวลาในการเล่นสั้นลงแต่ปัญหาที่เจออีกก็คือว่าพอเราจำกัดอย่างเช่นเล่นเกมตอนเช้ามีเวลาให้แค่ครึ่งชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีการต่อรองเหมือนซื้อของเลยบ
2: อ
1: ก45หรือว่า40นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คือเวลาที่พ่อแม่กำหนดไปพอถึงเวลาปุ๊บต่อรองขอทดเวลาเจ็บแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นไหมครับพ่อคุณแม
1: ่ก็ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วเขาก็ถ้าที่คุณแม่ทำคืออย่างเงี้ยเหมือนยืดหยุ่นเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นเด็กขี้โมโหคือจะค่อยๆปรับตัวอย่างช้าๆในขณะที่เราเองก็ต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันมากกว่าน
0: ี่คุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีพบกันครึ่งทาง
2: ครึ่งทาง
0: ค่อยๆเป็นค่อยไปครับ
2: นะคะจริงๆขอบอกเลยนะคะว่าวิธีการจำกัดเวลาเนี่ยดีมากที่คุณพ่อคุณแม่ได้ลองทำเนี่ยดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าจากประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่บอกว่าเอ๊ะทำไมจำกัดเวลาแล้วได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเนี่ยลองมาดูซิว่าเอ๊ะบางทีนะเราให้เวลาเขานานเกินไปคือมันติดลมไปแล้วอะค่ะเหมือนสนุกสุดขีดละตอนนี้ฉันลืมไปละเคยตกลงไว้ว่า1ชั่วโมงละโอ้ผ่านไปละทีนี้จริงๆถามว่าใช้วิธีหักดิบได้ไหมคุณหมอก็ไม่ได้จะบอกว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกเราด้วยว่าเขาเป็นเด็กแบบไหนเด็กบางคนเขาชอบให้เราบอกก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจแทนที่เราจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวเลิกเล่นนะเราไปทําอันนั้นนี่กันเราลองบอกใหม่สิว่าเดี๋ยวแม่ให้เล่นแค่10นาทีแต่เด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่า10นาทีมันนานเท่าไหร่นะเราบอกซิเอาถึงเลข2นะแล้วพอถึงเลข2จริงๆเราก็ต้องมาตามเขานะคะเพราะบางทีเราก็ทำงานเพลินเหมือนกันเราก็เพลินเราก็ลืมทีนี้ก็เลยตามเลยละคราวนี้มันก็เป็นกฎไม่เป็นกฎก็ลืมไป
3: นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอีกหนึ่งครอบครัวกันค่ะกับครอบครัวนี้ดูซิว่าเขาจะมีกลวิธีอย่างไรนะคะกับครอบครัวของน้องเนสค่ะ
4: ก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างร่าเริงแล้วก็เป็นเด็กที่ถ้าสนใจกับสิ่งอะไรแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างมีสมาธิที่ดีกับสิ่งนั้นค่ะนิสัยที่เป็นห่วงแล้วก็กังวลก็คือว่าน้องเนสเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงคือเขามีพฤติกรรมที่แบบติดแท็บเล็ตมากแล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่ทำอะไรเลยอ่ะในวันหนึ่งก็คือแบบจะอยู่กับแท็บเล็ตตลอดทั้งวันเลยก็เวลาเขาติดเนี่ยก็คือพอดีว่าถ้าเป็นช่วงที่ไปโรงเรียนน่ะก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าพอดีช่วงที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยคือตอนที่น้องปิดเทอมก็คือทั้งวันตั้งแต่แบบตื่นขึ้นมาเลยอะค่ะแล้วก็เวลาทานอาหารเนี่ยก็จะเรียกเราไม่ค่อยมาก็ต้องยอมที่ว่านำอาหารไปป้อนตรงบริเวณที่เขารับประทานกิจกรรมที่น้องสนใจอะค่ะก็จะมีเนี่ยการเล่นตัวต่อแล้วก็ปั้นดินน้ำมันปั้นเคลย์อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็วาดรูประบายสี
5: เฮ้ยแล้วเดี๋ยวไม่ได้วาดคนก็มาอะไรขอดระบายมันยังไม่เสร็จยังไม่ได้วาดท้องฟ้า
4: แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วม

0: ทำกิจกรรมกับน้องด้วยก็คือนั่งกับเขาด้วยแล้วก็ดูความสนใจไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต่อยอดให้เขาอะค่ะ
1: ยานดาวเทียม
2: ส่งสัญญาณดาวเทียม
3: ติดไฟได้ไหมคะ
1: ติดเลย
4: เลย
1: อ้าว
0: คุณแม่ก็จะมีแบบไปซื้อตัวต่อมาเพิ่มแล้วก็เหมือนกับว่าเอามาต่อด้วยกันเหมือนว่าให้น้องอะเริ่มต่อก่อนแล้วบอกน้องว่าเนี่ยลองต่อเองดูไหมเนี่ยถ้าต่อได้นะเราจะภูมิใจมากเลย
3: 6อ้าวพ่อตบมือให้แนนหน่อยค่ะเก่งมากเลยภูมิใจไหมครับภูมิใจมากเลย
2: เห็นไหม
1: ทั้งเลยอยากต่ออีกอ่ะ
3: โอ้อยากต่ออีกเห็นไหมมีอะไรน่าสนุกตั้งเยอะใช่ไหม
0: ตรงไหนลูกติดแบบว่าต่อไม่ได้ลูกก็เนี่ยพ่อแม่ก็จะอยู่ข้างๆนะดูหนูอยู่แล้วก็ช่วยค่ะน้องก็จะเพลิดเพลินไป
5: คุณพ่อคิดว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับลูกของเราบ้าง
2: ครับก็มีความสำคัญครับแต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่เราก็ต้องคอยอยู่ใกล้ชิดแนะนำนะครับถ้าคุณพ่อว่างก็จะเป็นคุณพ่อถ้าคุณแม่ว่างก็จะเป็นคุณแม่นะครับ
0: มองที่ปัญหาก่อนว่าแรกเริ่มมันมาจากอะไรว่าเราปล่อยให้ลูกอยู่กับแท็บเล็ตมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ให้ลองมองหากิจกรรมที่น่าสนใจอย่างอื่นจะเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยกันภายในบ้านก็ได้หรือว่าไปทำนอกสถานที่ก็ได้อะค่ะแล้วก็เน้นว่าให้ทำร่วมกันเพื่อที่จะได้ใช้เวลาในครอบครัวด้วยกันพ่อแม่ลูกอะค่ะ
2: ตอนแรกก็ค่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับหักดิบเลยไม่ได้ต้องค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปครับ
6: ตัวน้องเนสใช้วิธีการทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันเลยแหละครับแล้วคุณพ่อคุณแม่มีใช้วิธีนี้บ้างไหมฮะ
7: มีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกติดมากเราก็จะเบี่ยงเบนประเด็นคือเขาอยากเป็นครู
6: อยากเป็นครู
7: อยากเรียนแบบพฤติกรรมของครูที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคือจะซื้ออุปกรณ์ตัวปั๊มมาเยอะเลยแล้วก็ให้เขาอ่ะเล่นเพื่อที่จะให้เขาทบทวนบทเรียนไปด้วย
6: ค
7: ือปั๊มนับเลขไปบวกลบเลขไปเพราะว่าเราให้เขาปั๊มไปแล้วในตัวบล็อกเซตนั้นมันจะมีหลายตัวให้เขาทบทวน
6: ซ้ำไปด้
7: วยใช่ค่ะ
6: เล่นไปแล้วไม่น่าเบื
7: ่อแล้วมันก็ได้ทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษตัวนี้ตัวอะไรภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ทบทวนบทเรียนของเขาไปด้วย
6: ครับ
8: หากิจกรรมเนาะหากิจกรรมอันนี้ช่วยได้ไหมคะคุณหมอจอยคะ
9: ช่วยได้ดีมากเลยคุณแม่ค่ะคืออย่างที่คุณแม่เล่านะคะนอกเหนือจากการที่เขาได้เล่นกับสิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากในจอแล้วใช่ไหมคะหนึ่งได้สัมผัสของจริงได้กระตุ้นพัฒนาการตั้งหลายด้านเนี่ยเท่าที่คุณแม่เล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งด้านภาษาเพราะเขาต้องคุยกับคุณแม
8: ่
9: ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเล่นสมมุติด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอยากเป็นคุณครูซึ่งจินตนาการของเด็กเนี่ยแหละจะทำให้เขาพัฒนาการทุกด้านของเขาเนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้น
8: เพราะฉะนั้นก็ใช้แต่พอดีก
6: ็
8: จะดีที่สุดนะคะเรื่องของทั้งการจำกัดเวลานะคะแล้วการชวนลูกไปทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกันก็ถือว่าเป็นการฝึกนะคะให้ลูกนั้นสามารถใช้อุปกรณ์ไอทีได้อย่างเหมาะสมและเดี๋ยวจากนี้เรายังมียุทธวิธีนะคะเล่นคุยอ่านค่ะนี่คือยุทธวิธีการเล่นเล่นอะไรคะคุณหมอคะ
9: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเล่นอะไรก็ได้ค่ะคุณนิน่างงไหมคะคือเล่นอะไรก็ได้ที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับลูก
8: แต่ตัวอย่างที่เรายกมาวันนี้คือกิจกรรมการปลูกต้นไม้
9: ต้นไม้ใช่ซึ่งเราทำกันได้ง่ายๆในบ้านอยู่แล้ว
8: ค่ะเดี๋ยวเราลองดูไหมคะสถานการณ์นี้วันนี้มี
6: นี่เรามีคุณพ่อคุณแม่ครับมาเป็นตัวอย่างเล่นกันในวันนี้ด้วย
8: อ่ะลูกบอยค่ะเชิญเลยค่ะคุณพ่อแม
6: ่ครับครูเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่พ่อแม่จะมาชวนมาทำอะไรเนี่ย
10: เดี๋ยวป๋าจะพาหนูเนี่ยมาปลูกต้นไม
6: ้ปลูกต้นไม
10: ้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตด้วยไงฮะครับเราตักใส่ทีนี้ก่อนนะครับระวังหกครับลองตักดูครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับ
11: หนึ่งในกิจกรรมที่สามารถชวนลูกทำได้เพื่อออกห่างจากอุปกรณ์ไอทีซึ่งยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับ
8: นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ยังยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆอีกได้ไหมคะค
9: ุ
8: ณหมอ
9: จริงๆออกไปข้างนอกด้วยกันเนี่ยจริงๆเรามีโอกาสที่จะสร้างเสริมพัฒนาการหรือว่าให้ประสบการณ์เขาเนี่ยได้ในทุกๆจริงๆแทบจะทุกอย่างเลย
8: ยกตัวอย่างได้ไหม
9: พาไปขี่จักรยาน
6: ไปขี่จักรยาน
8: ให้อาหารปลา
6: ครับ
8: หรืออะไรก็ได้ที่ออกไปวิ่งเล่นได้ใช้แบบได้ออกกำลังกาย
6: ครับ
8: อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาล่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะ

0: เดี๋ยวยังมีอีกยุทธวิธีหนึ่ง
1: ใช่แล้วครับนั่นคือยุทธวิธีการคุย
0: คุณหมอจอยคะช่วยแนะนำเรื่องของหลักการพูดคุยคุยยังไงให้ลูกเราสามารถจัดการเรื่องของการใช้ไอทีของลูกเรียนเหมาะสม
2: ง่ายมากเลยค่ะคุณนิน่าไม่มีหลักการอะไรเลยค่ะเพียงแค่คุยกับลูกเท่านั้นเองซึ่งเราสามารถคุยได้ทุกที
0: ่ค่ะยกตัวอย่างกันดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพ
1: ทุกที่มีเรื่องให้คุยนั่นเองนะครับนี่เอาอันนี้ก่อนเลยของผมนี่นั่งดูโทรทัศน์ด้วยกันอันนี้เราก็คุยกันได้ใช่ไหมครับคุณหมอจอยครับ
0: คือยังไงคะเราบอกว่าอยู่กับไอทีไม่ดีแต่ดูโทรทัศน์ด้วยกันอะมันต้องเพิ่มการคุยไปยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์คะ
2: คืออย่างดูทีวีด้วยกันตอนแรกเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากให้ลูกดูทีวีเลยเราชวนไปทำกิจกรรมอื่นใช่ไหมคะแต่ในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณหมอคิดว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้
2: ทีนี้เราก็ใช้อันนี้แหละเป็นโอกาสในการที่เราจะช่วยลูกได้เกิดลูกกำลังนั่งดูการ์ตูนอยู
0: ่
2: ไหนเราลองเข้าไปดูซิว่าลูกดูการ์ตูนอะไรนะเอ๊ะดูทอมแอนเจอรี่หรือเปล่าแมววิ่งปีหนูกันอยู่หรือเปล่าเราก็ไปสอนได้ละว่าเอ๊ะเราใช้วิธีความรุนแรงในการแก้ปัญหาดีไหมแม้กระทั่งคุณพ่อนั่งดูกีฬาอยู่ดูบอลเราก็อาจจะชวนเขาคุยว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเล่นบอลกันเลยดีกว่า
0: ไปเตะบอลกันอะไรอย่างนี้นี่ก็คือประโยคที่สามารถคุยแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์แม้ว่าเรากำลังดูโทรทัศน์อยู่ก็ตาม
1: ใช่แล้วล่ะครับคราวนี้เรามาดูครอบครัวของเราบ้างครับตอนนี้ทุกครอบครัวนี่มีที่คุณพ่อคุณแม่จะพูดคุยกับลูกได้
0: แล้วดูนะว่าเขาจะคุยอะไรกันอยู่กับตัวเอง
1: แล้วใช่แล้วครับครอบครัวแรกครับพ่อแม่ที่ไหนฮะที่โต๊ะอาหารคุณพ่อคุณแม่จะพูดคุยกับลูกดีครับ
3: เราก็จะแนะนำอาหารนะคะว่าสมมติว่าบนโต๊ะนี้มีผักบุ้งไฟแดงก็จะบอกกับลูกว่าเนี่ยหนูทานผักบุ้งไฟแดงเยอะๆนะลูกกินผักบุ้งแล้วตาหวาน
0: ตาหวาน
3: ตาดีค
0: ่ะ
1: อ๋อครับครอบครัวต่อไปเลยครับไปซื้อของครับนี่ไปซื้อของไปที่ไหนครับแม่
4: ไปที่ห้างสรรพสินค้า
1: ห้างสินค้าแล้วเราไปซื้อของที่ห้างกันพูดคุยอะไรกันได้ครับ
4: เกี่ยวกับการนับเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: น้องเจ้าคุณนับเลขเก่งเหรอครับ
5: ด้านในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งอยู่อนุบาลหนึ่งก็ได้แค่หลักสิบ
1: อุ้ยหลักสิบก็เก่งแล้วครับ
5: โอ้โหบางทีเราก็จะถ้าบางทีเราซื้อพวกเป็นน้ำตาลหรือซื้อนมอะไรเงี้ย
1: ครับ
5: ที่ไม่มีเป็นจำนวนเนี่ยก็แค่สอนให้เขาทวนว่าอ่ะหยิบมาสิ10ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เขาพูดตามด้วยว่านับตัวเลขอะไรเงี้ยเป็นการสอนไปในตัว
1: อ๋อนี่คือซื้อของไปด้วยแล้วก็เหมือนกับเล่นเกมกับลูกไปด้วยให้ลูกนับจำนวนด้วยครับเชิญครับคุณพ่อคุณแม่ครับที่ไหนฮะสนามเด็กเล่นพ่อกับแม่จะพูดคุยกันสนามเด็กเล่นนะ
6: ก็คุยให้เขารู้จักระมัดระวังตัวในการเล่นบางทีเล่นโลดโผนเกินไปอันตรายเกินไป
1: โลดโผนยังไงครับคุณพ่อ
6: บางทีเล่นสไลเดอร์เนี่ยบางทีเหนียวหัวลงเงี้ยเราก็ต้องระวัง
1: ต้องสไลเดอร์ปกติเราก็
6: ต้องไปเตือนอะไรอย่างเง
1: ี้ยนี่น้องเอาหัวลงเลยโอ้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่จะเตือนน้อยยังไงฮะ
6: ก็ไปห้ามเลยก็ไปห้ามระวังไม่ให้บอกว่าเล่นอย่างงั้นมันก็จะเจ็บจะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คุณแม่คุณป้าครับบนรถครับ
7: จะให้เขาอ่านป้ายบอกทาง
1: ให้เขาบอกทาง
7: ใช่ก็เป็นการช่วยสะกดอ่านหนังสือด้วย
1: ครับ
7: นะคะเวลาถ้าเขาอ่านไม่ออกเนี่ยเขาก็จะถามเราว่ามันอ่านว่าอะไรคะหรือไม่ก็แกล้งบอกเขาบอกน้องเบนบอกทางคุณแม่หน่อยคุณแม่ลืมทางกลับบ้าน
1: ใช้สิ่งรอบข้างที่เรามองเห็นจากในรถนี่แหละพูดคุยกับลูกครับคราวนี้มาถึงครอบครัวนี้บ้างครับบนเตียงเลยอันนี้ก่อนนอนบนเตียงบนบ้านเรานี่แหละฮะจะพูดคุยอะไรกับลูกดีครับคุณแม่ครับ
8: ถ้าบนเตียงนอนนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการเล่านิทาน
1: ครับ
8: เพราะว่าปกติแล้วนิทานบทสรุปก็จะมีบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
1: ครับ
8: เราก็จะบอกไปว่าเรื่องนี้สอนให้เขารู้ว่ายังไงอย่างหนูน้อยหมวกแดงถ้าเกิดว่าหนูไปเปิดบ้านให้คนนั้นคนนี้หมาป่าก็จะมากัดหนู
1: อ๋อนี่มีการยกตัวอย่างสอนใจกันด้วยครับนี่จะแสดงให้เห็นเลยว่าทุกที่นี่มีเรื่องให้คุยจริงๆครับหมอจอยครับ
0: ใช่ไหมคะคุณหมอคะก็นี่คือเป็นยุทธวิธีการคุยคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ใช้จินตนาการด้วยจะหากลเม็ดอะไรมาเจอกับลูกดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีกันค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างแต่ว่าเรื่องของการที่อ่านอย่างไรให้เราสามารถเอาลูกออกมาจากแบบการติดไอทีอะไรอย่างนี้มันอ่านยังไงคะคุณหมอ
2: เวลาเราอ่านหนังสือกับเขาเนี่ยเราต้องอ่านแบบสนุกตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงเร้าใจนิด

0: นึงให้เราน่าดึงดูดมากกว่าจอแท็บเล็ตให้ได้แล้วก็พอเราอ่านแล้วเนี่ยเราลองดูซิว่าลูกอุ๊ยลูกเริ่มสนใจละคราวนี้เราลองชวนเขาไปเจอของจริงเลย
1: ไม่งั้นก็จะเห็นอยู่แต่ในรูปภาพให้ไปดูของจริงกันเลยมันจะสนุกมากขึ้นคราวนี้เรามาถามพ่อคุณแม่บ้างละฮะ
2: ก็น้องเคยไปดูหนังสือดวงดาว
1: ครับ
2: พวกดวงดาวพวกสภาวะไร้น้ำหนักหนังสือวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่เราจะพาเขาไปเหยียบดวงดาวที่เขาต้องการ
1: ไม่รู้จะไปจองตั๋วสายการบินไหน
2: ใช่ค่ะแล้ววันนั้นพอดีมีงานครบรอบ50ปีท้องฟ้าจำลองพอดีก็เลยพาไปค่ะที่ท้องฟ้าจำลองเขาก็จัดกิจกรรมสภาวะไร้น้ำหนักเขาก็พาไปว่าอยากเป็นนักอวกาศใช่ไหมมาสภาวะไร้น้ำหนักก็คือว่าให้น้องเนี่ยเอาตัวเองรัดอยู่ในเหล็กแล้วก็หมุนรอบไปตีลังกาเหมือนกับว่าเขาไร้น้ำหนักจริงๆ
1: เหมือนอยู่ในยานอวกาศที่เราเห็นน่ะมันจะลอยแบบนี้เฮ้ยน่าสนใจและน่าสนุกมากๆเลยล่ะครับเชิญครับแม่คุณป้าครับ
3: ค่ะก็จะพาเขาไปสวนสัตว์นะคะอย่างเช่นไปดูหมีในโลกของเขาเนี่ยเป็นตุ๊กตาหมีอะไรที่มันน่ารักมากมายพี่หมีพ่อหมีน้องหมีอะไรก็แล้วแต่เข้าไปกอดไปจูบได้แต่ว่าในเรื่องจริงเวลาเราไปสวนสัตว์ถ้าเราไปเข้าใกล้ก็จะถูกมันทำร้าย
1: คือดูในรูปภาพอาจจะดูแบบโอ้ยน่ารักแต่แตะรูปได้ให้เขาไปดูของจริงว่าที่จริงมันก็มีอันตรายอยู่เหมือนกันนะตรงนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญอีกหนึ่งครอบครัวเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
4: กรณีของน้องซันต้านะคะคุณแม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะพออ่านเสร็จเขาก็ดูรูปตามแล้วเขาก็เลยถามว่าสีแดงๆอันนี้ค่ะคืออะไรคุณแม่ก็บอกว่ามะเขือเทศแล้วเขาก็ถามมะเขือเทศมันเป็นยังไง
1: มันเป็นยังไงเอาเห็นแต่รูปเนี่ย
4: ก็สีแดงหมดในรูปก็บอกคือเขาก็อยากรู้แล้วมันลูกขนาดไหนรสชาติมันเป็นยังไงก็มีคำถามเรื่อยๆแล้วก็ผลไม้หลายๆอย่างที่อยู่ในรูปก็ให้คุณแม่พาไปที่นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตพอไปคุณแม่ก็ต้องไปไล่ทีละอันทีละอันว่าอันเนี้ยเป็นมะเขือเทศนะเป็นแครอทนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตามในรูปใช่ใช่ค่ะ
4: แต่เราก็ต้องซื้อมาแล้วก็ให้เขาลองชิมอันไหนที่ชิมได้ก็ให้ชิ
1: ม
4: ก็คือจากการที่เขาอ่านนี่แหละค่ะก็เลยทำให้เขาอยากจะรู้ถึงสัมผัสถึงความเป็นจริงกับสิ่งที่เห็นในภาพ
1: ได้ไปเห็นของจริงจับจริงๆลองกินจริงๆด้วยพ่อกล้องบ้างครับ
5: บางทีก็มีนิ้งถึงนิทานที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยครับก็จะเล่าให้เขาฟังก่อนนอนอะไรเงี้ยครับพอเวลาเล่าปุ๊บเขาดูจากภาพแล้วเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันคือที่ไหน
1: ม
5: ันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นอย่างบางทีบางเรื่องอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวทะเลไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยไปชวนเราไปน้องคุณอยากไปน้องคุณอยากไป
1: เห็นทะเลสีสวยๆ
5: ใช่ใช่ครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาช่วงเราว่างในครอบครัวเราเงี้ยครับ
1: ก
5: ็พาไปว่ายน้ำพาไปทะเลกันอะไรเงี้ยครับ
1: ได้ไปเห็นทะเลของจริงเลย
5: จากการที่เราเล่าเรื่องให้เขาฟังอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะชอบ
1: เอาละครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับพ่อแม่อ่านอะไรกันครับ
6: หนังสือท่องเที่ยวค่ะ
1: หนังสือท่องเที่ยวแล้วเห็นอะไรครับพ่อแม
6: ่ก็เขาใหญ่เขาก็จะเห็นเป็นรูปว่าให้นมแกะแล้วก็ให้มาให้ขี่ม้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อมีให้นมแกะ
6: ข
1: ี่
6: ม้า
1: พวกพยายามเขาใหญ่จะมีฟาร์มแกะไปให้นมแกะมีขี่ม้ากันด้วยอืมครับ
6: พาไปเที่ยวแล้วก็พาไปขี่ม้าเขาก็ขี่ม้าเขาก็ไม่กลัวตัวสูงมากเลยม้า
1: ถือว่าครั้งนั้นที่ไปนี่เป็นความสุขมากของครอบครัวเลยป่ะฮะเป็นกิจกรรมร่วมกันจริงๆนะครับ
7: ใช่แล้วเอาล่ะค่ะจากทั้งหมดนี้เราลองมาสรุปกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณหมอคะว่าเราจะทำยังไงให้ลูกเราได้ใช้เรื่องของ IT อย่างเหมาะสมไม่เป็นเด็กติด IT ติดแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ทีนี้ก็ต้องกลับมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเด็กเขาได้มีโอกาสไปสัมผัสกับมันละติดใจในความสนุกตรงนั้นละหรือบังเอิญอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เล่นแล้วก็ขอนิดนึงหนูก็อยากบ้างทีนี้ถ้าสมมุติมันติดไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ในโลกของ IT แล้วเนี่ยคนที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือพ่อแม
1: ่โหสำคัญมากเลยทีเดียวแหละครับ
7: เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยคือคนสำคัญที่สุดของลูก
1: ใช่แล้ว
7: ใช่ไหมที่เราจะสร้างเราจะพาเขาไปในทางไหนก็เป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
1: ครับ
7: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
7: ค
1: ุณมากครับหมอจอยครับ
7: และคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจมากมายได้ใน Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกค่ะ
1: ลูกจะกลายเป็นเด็กติดอุปกรณ์ไอทีจนขาดพัฒนาการด้านอื่นหรือไม่นั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่มีบทบาทสำคัญที่สุดเลยครับอย่าลืมนะครับพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้ๆ
7: สวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋าหมักหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: ยเฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey.

0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้
1: เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: างูของเจ้าแมวน้อย
1: บรึ้นซิ่งไปเลยว้าว
2: หมูหยองหมูหยองอยู่ไหนอะ
1: อยู่นี่อยู่ห้องนี
2: ้หมูหยองยังไม่ไปกันอีกเหรอ
1: ไปไหนเหรอ
2: ก็ไปเล่นว่าวกันไงที่สวนน่ะคนเยอะน่าสนุกมากๆเลย
1: โอเคโอเคเดี๋ยวหมูหยองตามออกไปกำลังมันเลย
2: งั้นอย่าลืมหยิบกุญแจบ้านของข้าสวยออกมาด้วยนะ
1: เออนะระดับเนี้ยไม่มีลืมอยู่แล้วล่ะ
3: เอ้ยต่อสู้กับเราร้าย
2: เฮ้ยก็กลัวหมูหยองลืมนี่นาร
1: ู้แล้วนะปกติอ่ะหมูหยองก็เก็บกุญแจให้อยู่แล้ว
4: What is it?

0: A kite. K-I-T-E, kite. A kite. Kites.
1: ดาวี่รออยู่เลย
2: What?
1: หมูหยองขอเล่นด้วยดีไหมเอก
3: ได้เลยแต่ฉันว่าเรารีบไปที่สวนในเมืองกันดีกว่าวันนี้ฉันต้องไปดูแลเรื่องบัตรเข้างาน
1: น่ะใช่มีคนเล่นกันเยอะแยะเลยงั้นรีบไปกันเลยดีกว่า
3: เป็นเทศกาลเล่นว่าวนี่งั้นฉันไปก่อนนะ

0: แล้วรีบตามมานะ
1: โอเคเชิญครับเชิญครับขอบัตรด้วยครับ
0: ไอ้ขอหมูหยองก่อนเลยจ้างั้นเดี๋ยวหมูหยองเป็นคนถือเชือกวิ่งนะเขาสวยจะส่งว่าวให้เรื่องวิ่งหมูหยองถนัดน่าสนุกจังเลย
1: เอาแล้วนะ

0: kitten. K I T T E N. Kitten. A kitten. Kittens.
1: เป็นอะไรหรือเปล่าแมวน้อยขอโทษนะหมูหยองขอโทษวิ่งตามไปน่าจะทันนะไม่ทันไม่ทันไม่ไหวแล้วว่าวลอยไปไกลแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไงดีอะว่าวงูของเจ้าแมวน้อยไม่เอกว่าขอให้คุณยาช่วยหาดีกว่าดีจังเลยงั้นเดี๋ยวข้อสวยขอหยิบกระเป๋าตังค์ก่อนนะรอก่อนนะแมวน้อยหมูหยองสัญญาว่าจะเอาว่าวของเธอกลับมาให้ได
2: ้ฮะเมียว
1: ไอ้ถึงแล้ว
0: หมูหยองปล่อยประตูเลย
1: โอเคหมูหยองจัดการเองกุญแจไปไหนล่ะเนี่ย
0: เฮ้ยข้าสวยบอกหมูหยองแล้วนะว่าให้หยิบมา
1: ไม่มีไม่มีไม่รู้ล่ะแล้วทำไมเธอสองคนไม่หยิบมาเล่า
2: ก็พวกเราไว้ใจหมูหยองเหมือนกับที่เราไว้ใจข้าสวยเรื่องเตรียมอาหารส่วนฉันก็ดูเรื่องบัตรเข้างาน
0: เห็นด้วยนะ
1: ครับครับยอมรับผิดแล้วครับหมูหยองขอโทษ
0: What is it?

0: Y key, a key. Keys.
1: เย้ดาวี่น่ารักที่สุดเลย
2: เฮ้ยหมูหยองนะหมูหยอง
1: โอเคฉันว่าเรารีบไปหาว่าวของลูกแมวกันดีกว่านะ
2: ช่วยหน่อยนะครับคุณยานวิเศษ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช้
2: คือหมูหยองทำว่าวของแมวน้อยหายไปคุณยานช่วยพาไปหาหน่อยนะครับ
3: โอเคเข้าใจละ

0: ถึงจุดหมาย
1: ว้าวอากาศสดชื่นไม่รู้ว่านี่เรามาอยู่ตรงไหนนะเนี่ยฉันว่าเป็นที่สูงนะคงอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยไม่เห็นมีเลยนั่นไงก็บนหัวหมูหยองน่ะไหนๆไม่มีนี่ไม่ใช่บนต้นไม้เหนื่อยหน้าสิฮ่าๆเจอจนได้ว้าวแต่อยู่สูงแบบเนี้ยเก็บไม่ถึงอ่ะจริงด้วยโอ้ยเครียดเลยแฮะ

0: a kangaroo. K-A-N-G-A-R-O-O, kangaroo, a kangaroo. Kangaroos.
1: มีอะไรกันเหรอพวกนาย
2: อย่าทำร้ายพวกเรานะคะพวกเรากลัวแล้ว
3: คือพวกเราเก็บว่าวที่อยู่ตรงนี้ไม่ถึงนะครับ
1: โถเอ้ยแค่นี้สบายมากเห็นยืนกันอยู่นานแล้ว
4: จะไหวเหรอครับ
3: มิชาตัวเบาล้ำเลิศ
4: โอ้ยข้าน้อยขอคารวะ
3: ขอบคุณมากครับคุณจิงโจ้
1: ไม่เป็นไรสบายมากไปละ
4: ไม่ได้คุณจิงโจ้นี่แย่เลยนะเนี่ย
5: ประทับจิตประทับใจ
3: กลับกันดีกว่าแมวน้อยรออยู่อ่ะ

0: What is it? Key? Kitten? Eight! Good job! What is it? Kangaroo? Kitten! Wow!
1: เก่งจริงๆแฮะเพื่อนๆของเราเพื่อนๆได้คำศัพท์เยอะเลยนะคะ
2: แล้วพบกันใหม่นะครับ
3: บ๊ายบาย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกลุ่มคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับ

0: แล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมา
1: ขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกัน
2: ประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกระดาษสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสักหนึ่งชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมากนำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

ดูกนี่เรามาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลอง

0: ซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เนคไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ของใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกุ๊กเองนะ
1: อุ๊ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: โอ้สีนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อค่ะทานแค่ค่ะเพิ่งออกเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดูไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: นี่อยากเห็นเค้กนี่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารนี่เลยอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาล่ะเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ

0: ยังไงยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งๆมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
1: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
0: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
1: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงลวกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: ีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
0: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย
2: นะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองลึกนี้ให้คุณแดนสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วอ๋อขอนอนก่อนละกัน

โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่

0: พี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
2: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับเหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
3: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
2: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้
0: ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แก๊ปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
2: ่ฮะถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืด
4: ๆแล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
3: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
0: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกเหรอครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้และถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
3: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
0: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
3: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
0: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
3: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
0: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
3: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
0: เฮ้ยกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
3: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
0: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
0: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับ
3: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได
2: ้ทำยังไงหรอคะ
3: ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไฟแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึกไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึกได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึกขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
0: ไฟมาแล้วเย้
1: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอ่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกุ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
3: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีเลยแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด จริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารฉันว่างๆอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: เราจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้นั่นมาประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้
1: งงงงงงงข้าวพอดเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
0: เฮ้ยร้อง
1: เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
0: ไม่เอาลูกทุ่ง
3: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
1: ่งงี้งงี้งงี้งงี้งงี้หืมข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: ทำยังไงหรอ
5: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอ่ะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหต้อง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมันฟัง
5: อะไรหนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
5: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
5: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินะ
2: ใช่ค่ะคุณครู
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว

0: ร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
1: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
0: ก่อนจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
1: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
0: แต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
2: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโ
1: อ้ยเย
3: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะ
0: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
1: ค่ะคุณครู
0: โอ้ย
3: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
0: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
3: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง

0: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
2: ฮ่าน่าสนะ
4: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ชอบโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
5: นี่ค่ะครู
4: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามนั้นและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
0: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
4: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
5: ความสามัคคี
4: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
5: ความเสียสละ
4: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
5: เห็นด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
4: แต่ว่าในกรณีเนี้ย

0: นอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
1: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันยังมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
1: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเราเย้
0: ระวังนะเด็กๆ

ึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่เคยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีได้

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: หลงทาง
1: รสชาติดีเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยอ่ะคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ฉันรับหน้าแทนได้ยังไงกันอ่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยเฮ้ยดีใจจังเลยเราเราไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมมันหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
4: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ

0: ที่สับปะรด
1: อ้าวทุกคนมีอะไรกันเหรอ
2: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอะพวกเราทุกคนเป็นห่วงนะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
3: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
1: งูงี
2: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเรา

0: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
1: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
2: โอ้โห
3: น่ารักจังเลย
0: น่ารัก
1: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะ
4: แย
1: ่
4: ปองตา
0: สวยด้วยอ่ะ
3: โอ้ยตัวอ้วนเชียว
1: ใช่ใช่ใช่
0: พุงปองไปเลย
4: พุงมันใหญ่มากเลย
0: ว่าย
1: เยอะไหนแล้ว
4: ฮัทชิวฮัทชิว
0: ชิว
3: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
4: ว้าย
5: เป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าเขาพกกันด้วยเหรอด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกันของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
4: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
6: เย
1: ้นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
0: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
5: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
1: ฝากด้วยนะ
0: เขียวหวาน
7: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
8: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
7: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
8: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกหวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
5: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
8: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
5: ครับคุณป้าทุเรียน
9: เร็วจ้ะ
5: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
10: ลูกชายของแม่นะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
5: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
10: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
5: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
4: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
11: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
0: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
12: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
11: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
0: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
5: แล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้วอ่ะ
0: โหไปไหนเนี่ย
13: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
14: ข้าวโพดข้าวโพด
11: ไล่ของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
1: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
11: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
0: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะเฮ้ย
1: ฮะ
12: ข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปน่ะ
10: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ้าแต่พอแม่เบสเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถว

0: นี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้ด้วยจ้า
1: ใ
2: ช่ทำแบบนี้ได้ไงนะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
3: ใช่ใช่
4: เป็นห่วง
2: เขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนก็สองสามวันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
5: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
0: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
5: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
0: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
2: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดก็แล้วกันนะครับ
0: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ้ะ
1: ได้ครับ
6: หนึ่งสองสาม
7: ทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: ์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันอารักขคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ถ้าพ่อกอดแม่
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้ Paystro ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เริ่ม
3: ครับตอนนี้
4: ค
3: ุณน้องเร็วมากครับ
4: เร
3: ็วเร็วเร็วใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จีน่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอโฮม2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1. ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2. แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต 3. หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
3: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Fighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนาตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาละไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปอะไรบ้างกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
4: มันไม่เวิร์คขึ้นกดนี่
3: มามาจ้ะโอเคได้กดโอเคบ้าง
4: 2 4
3: 6 7 8 9
4: 10
3: 2
4: 4 3 4 1 2 3
3: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
4: 1 2
3: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะเอาละครับ
4: กดยกเลิก
3: เอาละครับน้องดีนัท
5: เริ่มนิดครับ
3: เสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาละ
4: อย่าช
3: ้
4: า
3: ค่อยๆนะฮะโอ้โห
4: 01
3: ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
4: 41411
3: ใจเย็นๆนะครับ
4: กดตกลง
3: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
6: โอเค
3: มันเร็วจังอ่ะเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมตอนนี้นะเมกาดีนาเนี่ยเสร็จก่อนนะฮะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนGG Fighting ก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้อง GG แล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือน

0: ดีนานตีตื้นไป
1: โอ้เก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยแม้เราตุกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
2: เคยไหม
1: อ่ะคุณแม่เคยไหม
3: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่าเด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่าเล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลย
1: ค่ะเฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
3: ะ
1: น้องดินันถ้าสมมติคุณแม่กับคุณพ่อ
3: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
1: ้สมมติค
3: ุ
1: ณแม่เขาตั้งค่าแบบเนี้ยแบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
3: อดเล่นใช่ไหม
1: อดเล่นเสียใจไหม
2: เสียใจ
1: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
2: ก็วันหลัง
1: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้แท็บเล็ตอะไรอย่างงี้คงจะมีการตั้งอย่างงี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีไหมที่เราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี้
4: ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
1: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วย
5: ค่ะ
1: จริงจริงป่ะ
5: จริงค่ะ
1: เขาก็ทำยังไงบ้าง
5: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
1: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
5: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
1: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
4: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูคุณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
1: ่
4: ก็แผนแตก
1: คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อไหมรู้ไหม
4: รู้ค่ะ
1: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะฮ
5: ะ
1: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
5: ้
1: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
5: เป็นเพื่อนกัน
1: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
4: ่ก็รู้สึกค่ะ
1: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
4: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
1: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok ไหม
4: ก็ช่วยค่ะ
1: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับ
0: จี
1: เอาล่ะตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้จีจี้ไฟติ้งนี่ได้600เหรียญนะฮะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีกหนึ่งภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนะครับ
6: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่นะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
6: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้

0: เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่น Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดโดยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากและวางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
1: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
2: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นรูปหรือไม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
1: อ
2: ันนี้คือที่แม่เลือก
1: มาถามความคิดลูกก่อน
2: น้องดีนา
1: น้องดีนาพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
3: เยอะแยะไปเลย
1: เกมอะไรอย่างเช่น
3: เหมือนแบบ
2: เกมอะไร
1: เกมอะไรลูก
3: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเหมือนโรบอทอะค่ะ
1: โรบอทคือพวกขุน
3: ด้ว
1: ย
3: โรบอท
1: โรบอทคืออะไรฮะ
2: แบบเหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: แบบ
2: ใช่หรือเปล่า
3: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
1: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
3: แบบ
1: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
3: บางคนก็มีเลย
1: มีหมัดไหม
3: มีครับ
1: มีมีดไหม
3: มีครับ
1: มีทุกอย่างเลยเอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
2: เล่นค่ะเล่นพี่เล่น
1: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
2: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแล้วเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
1: ทุกรอบเลย
2: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
1: คือเป็นภาษาเป็นสาววัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
2: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
1: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
2: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรๆอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้เล่น
2: อะไร
1: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
2: ใช่
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
4: ตามใจเลยค่ะ
1: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
4: แต่ก็คือจะ
1: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
4: แม่จะดูอยู่ตลอดอะค่ะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
1: ม
4: เป็นความรุนแรงไห
1: ม
4: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปียดแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช
1: ่
4: โรบอทก็เล่นค่ะ
1: ครับ
4: ก็จะดู
1: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
4: ใช่ใช่
1: ผ่านด่านอะไรไป
4: ใช่ค่ะ
1: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการต่อส
4: ู้
1: ผ่าโขนจิจี้ชอบเล่นแบบไหน
5: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบอทเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
5: ก็มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
1: อ๋อมีต่อย
5: ต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นรสชาติชีวิต
4: ใช่
1: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
5: ไม่
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เพราะว่าในโรบอทมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
1: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเท่าที่เห็นแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
4: ใช่ใช่
1: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม

0: ีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มี
2: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
0: ่เด็กกับ
2: เด็ก
0: กอง
1: เด็กกอง
2: ใช่ใช
3: ่เดี๋ยวนี้กองคืออะไรกอง
0: เด็กแบบ
1: เออ
0: น้อยน้อย
1: เด็กน้อยๆกองกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่าFrozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
4: วิธีการเล่นเกม Frozen สำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลมห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozenให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนหนึ่งจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
1: ดูนะฮะครับเราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะอ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
2: รูปอะไร
1: อะไรอ่ะวุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
2: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกหรือห้าลูก
0: ห้า
2: เหร
1: ออืม
2: ห้าน
1: ะโอ้ไม่น่าจะห้าแล้วเนี
2: ่
1: ย
2: เยอะ
1: เยอะอะชีวิตดูวุ่นวายอะ
0: พี่กี่วงกลมกี่วงกลม
1: อืมเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปรูปต่อไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไป
2: ใช่ไหมน่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่เอาใหม่
2: สี่เหลี่ยม
1: ครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันนี้3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะมีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
2: 1 2
1: 2นาทีแล้วนะ
2: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปเนี่ย1 2 3 4
1: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไม่ได้เลย
5: พี่นัน
0: อยากทำ
5: รีพีทไฟไง
0: ไฟ
5: อันนี้อะไรอันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10ดีนะไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนะแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
1: นี่ได้ไหม
5: สร้างเซอร์เคิลแล้วก็มูฟไลท์
1: เอาละครับไปแล้วนะ
2: สี่เหลี่ยมขนมเปี๊ยะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ท่าสุดท้าย
1: แ
0: ม่ไป
1: แม่แม่เร็วแม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
2: สามสิบวิ
1: สามสิบวิดีสามสิบวินะ
2: สองสามสี่กินเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเนี่ย
1: นั่นน่ะสีอะไรครับดูให้ออกฮะ
2: รังสีรังสีรังสีรังสีรังสีนี่
1: รังสีได้ไหม
0: หกคู่กับอะไร
1: หก
2: หกเจ็ดสิบห้า
1: สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมเมกาดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบจินตนาการไปด้วย ป็นไงมิกกี้ยากง่ายยังไงฮะ
6: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเอ๊ะเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบเออมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง
1: ครับผม
6: ใส
1: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากเปล่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิลเป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
6: ชิลมาก
1: ยากไหมลูก
0: น
1: ิ
0: ดเด
1: ีย
0: ว
1: นะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการคอดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
0: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจ
6: อหนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
1: ใช่ผมว่าเขารู้
6: หมดเลย
1: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานนะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีม GG Fighting เนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีมจีจี้ไฟติ้งกันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป1,000เหรียญครับส่วนเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีม GG Fighter ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่น้องจีจี้นี่ถ้วยรางวัลนะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดี
0: หมดเลย
1: หมดเลยนะฮะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัว
2: ธนาคาร
1: และนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือน้องจีจี้เอาละครับส่วนทีมเมกาดีนาไม่ต้องเสียใจนะลูกนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกสนานไหน
6: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
1: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
2: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
1: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไร
2: ได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
1: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะฮะจีจี้วันนี
0: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: แบบรูปกันสนุกสนุก
1: ครับผมสนุกนะฮ
0: ะ
1: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
0: ้
1: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับและนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทำได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาละครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
7: สว
1: ั
7: สด
1: ี
7: คร
1: ับ สวัสดีครับนี่แหละออกไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว
8: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
9: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
8: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
9: เอาเฮ้เฮ
8: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
9: เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
9: เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้ช่วยแม่เก็บไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
9: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
8: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
9: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
9: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
9: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
9: ๆหนูดีทำได้เอาเฮ
8: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
9: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
9: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
9: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
8: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
9: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
9: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
9: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
8: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
9: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
9: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
8: ้หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
1: ค่ะ
0: เรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลศิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึง20%ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่บอสทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนในที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดก็ไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่จะต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: ย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็จะเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได
2: ้
3: น้ำตาลมันก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านรกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ
2: ่
3: เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอ่ะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อเอาไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละ5 6ลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วอ่ะเนาะแล้วก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลย หมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็หมอก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เงี้ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยแล้วก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละอ่ะเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังพยายามช่วยหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรง
2: มาก
1: ก็น่าจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดดาวน์ซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาวาวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ติดมาก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
4: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ในพันแม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได
1: ้การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชั่นเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับการแท้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำค่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำค่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: จ
0: ะรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำการรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้ำเป็นสเต็ปที่2นะครับ

ราซาวด์เนี่ยเราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นกล้องสีขาวๆนะครับนี่คือกระดูกสันหลังนี่เราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือควายกันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีอธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช
1: ่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันแต่มันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงหน่วงท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: ลูกเขาซื้อเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
1: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
4: ฉันปฐมาพรเล่นอยู่ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
3: เจาะกันยังเจ็บยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านเนี่ยที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวน์ซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวน์ซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
5: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
6: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
5: สู้
6: ๆส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: ตรวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เคลื่อนน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงรู้สึกยังไง
1: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
1: ใช่

0: ยินดีด้วย
1: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
0: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่วาวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งถึง6โมงเย็นทางไทยพีบีเอสนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือเพราะคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
1: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
0: ค่ะ
1: เรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
0: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
1: เท่าที่บอสทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
0: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนในที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
0: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: อย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงเลยนะคิดมาตลอดทางแล้วก็ถึงเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย

0: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติดีแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวนึงที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได้น้ำตาลมันก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ่เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละห้าหกลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% แบบก็หมอก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เนี่ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยเราก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือน แต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ้ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบเออก็ยังชวนนะพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยเพิ่งแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาแปลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรง
2: มาก
1: รถมันจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวน์ซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
4: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: นัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได้
1: การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4 ถึง 0.5% นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำค่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำค่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อเนี้ยรวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต
1: ่เจาะค่ะ
0: แล้วรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำการรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้ำเป็นสเต็ปที่2นะครับ

เราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังอันนี้เราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือควายกันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงๆผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีหมออธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ช่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงๆท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได
1: ้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่ไหม
0: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
0: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
4: เชิญปัทมาพรได้อยู่ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
3: ต่อกันยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านเนี่ยที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวน์ซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวน์ซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
5: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
6: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
5: สู้
6: ส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: ลการตรวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เครียดน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
3: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
3: ใช่
4: ยินดีด้วย
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
4: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่วาวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการ

เรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางเรามาชาแนลค่ะประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้เราลัดคิวคุณหมอมาตอบคำถามสุขภาพของคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 18:00 นนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงนี้จะทำให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอที่รามาแล้วก็ได้ปรึกษานะคะเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บได้แบบเต็มที่เลยวันนี้ท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโสนะคะนี่ค่ะอาจารย์มาพร้อมกับเรื่องของโรคติดเชื้อเนาะวัคซีนนี่ยังถามกันได้แหละคนก็ยังคล่องใจกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคตานะคะคุณผู้ชมตรงท่านนี้เลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติกุลลีละวงศ์จากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคฮอตฮิตนะคะของแฟนรายการเราสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามรออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ใครที่มีคำถามแล้วอยากถามอาจารย์เนี่ยรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะหลายท่านกดแชร์รายการให้เราตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมถามคำถามนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะให้กับอาจารย์หมออันนี้สำคัญค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่เป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทำให้อาจารย์สามารถมีข้อมูลที่มากพอที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นข้อมูลของคุณผู้ชมที่มีอาการของโรคนะคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอาวันนี้ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านให้น้องกุ๊กกิ๊กถามคำถามเก็บตกกันก่อนดีกว่านะคะมีคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะมาที่คำถามแรกก่อนเลยมาจากคุณปานใจนะคะอายุ35ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะคุณปานใจบอกว่าพอดีว่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคือโดนไม้ปิงปองกระแทกใส่ตาซ้ายแบบแรงมากเลยนะคะแล้วพอส่องกระจกไปก็เหมือนจะมีรอยถากอยู่ที่ตาแต่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็มองไปที่แสงก็เห็นหยากใยขึ้นมานะคะก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆถ้าเป็นหยากใยรอยเนี่ยแล้วหลังจากทรอมาใหม่หลังจากโดนกระแทกใหม่ๆเนี่ยก็ผมว่าก็ควรจะตรวจนิดนึงดีกว่านะครับว่าอาจจะมีเลือดออกมีอะไรอย่างอื่นได
1: ้ค่ะ
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นมุ้นลูกตาเสื่อมอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวคืออาจจะมีเลือดออก
1: ค่ะค่ะอาจารย์หมอเพราะว่าเขาบอกแต่เขาบอกว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องของอาการเนี่ยความหนักความเบาอยู่ที่ว่ารู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บอันไหนมีความอันตรายไหมคะ
2: ถ้ามีการเจ็บเนี่ยปวดเยอะๆเนี่ยน่าจะมีอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าบางอันมันก็จะไม่มีนะคะอย่างบางอันก็มาด้วยเรื่องตามัวเฉยๆแล้วก็เป็นเร็วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็บางทีมันอันตรายคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของความไวว่าเออมันเร็วแค่ไหนยังไงประมาณนั้นด้วยครับ
0: ค่ะระหว่างที่รอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคำถามเก็บตกมากมายเลยคุณจินถามว่าถามเรื่องวุ้นตาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์คะสามารถทำให้วุ้นในตาเนี่ยหายไปได้ไหมคะพออายุมากขึ้นวุ้นในตามันจะมากขึ้นตามไปด้วยไหมคะ
2: คือจริงๆวุ้นในตาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะครับแล้วจริงๆมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ำแล้วก็บางส่วนมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นก้อนขึ้นมาก็ทำให้เรามีอาการเหมือนอะไรลอยไปลอยมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วจริงๆวุ้นตาเราจะลดลงไปเรื่อย
0: ๆ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วพอวุ้นตามันลดลงมันจะส่งผลอะไรต่อการมองเห็นบ้าง
2: ก็อย่างที่บอกนะมันเหมือนพอมันจับตัวเป็นก้อนมันก็จะไปเหมือนไปบังแสงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆลอยไปลอยมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรากลัวก็คือพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยไอ้บางส่วนมันจะมีวุ้นบางส่วนที่มันยังติดกับไอ้ตาแน่นอยู่นะครับแล้วเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็มีการขยับมันก็จะไปดึงจอตาบางครั้งมันฉีกขาดได้นั่นคือสิ่งที่เรากังวลกับมัน
3: ถ้ามันป้องกันเช่นมันก็คือจะต้องลดลงไปในทุกๆคนถูกไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับ
3: ซึ่งก็คือทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าเออถ้ามันดึงแล้วมันมีการฉีกขาดอย่างที่ว่าเนี่ยเราอาจจะไปยิงเลเซอร์เพื่อกันไม่ให้มันมีปัญหาลุกลามอย่างอื่นไป
3: แต่ว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิด
2: ถ้ามันเกิด
3: เราทำอะไรไม่ได้
2: ใช่ไหมใช่ครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณดวงฤทัยนะคะคุณดวงฤทัยถามว่าผ่าต้อกระจกมาแล้ว5เดือนค่ะตอนนี้เนี่ยมีอาการตามัวอีกถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
2: ก็มันเป็นได้หลายเรื่องเลยนะครับแต่
1: ค่ะมาจากหลายสาเหตุเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอาจจะเป็นผลตั้งแต่ตอนผ่าตัดใหม่ๆซ
0: ึ่
2: งอันนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีอาการมัวนิดหน่อยตั้งแต่หลังผ่าตัดบ้างนะครับหรือว่าเออมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงจะต้องกลับไปหาคุณหมอเขาดูให้หรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเป็นสายตาผิดปกติอย่างเนี้ยคือเราใส่ถึงเราใส่เลนส์เทียมเข้าไปจริงแต่ว่ามันไม่สามารถพอดีได้ทุกคนบางครั้งมันก็ต้องใส่แว่นช่วยหรืออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับเพราะน
0: ั้
2: นถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอดีกว่าครับ
3: ต้องกลับไปประเมินอีกทีแล้วก็หาสาเหต
2: ุใช่ไหม
3: คะว่าเป็นจากอะไร
0: ค่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามจากทางบ้านแต่ว่าทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จนะขออนุญาตถามคำถามที่เรื่องตาก่อนนะคะบอกว
1: ่
0: าคุณน้องบอกว่าเปลือกตาค่ะแถวบริเวณหัวตามีปุ่มสีขาวๆนะคะลักษณะคล้ายปุ่มไขมันเลยถามว่ามันคืออะไรคะมันอันตรายไหมคะปล่อยไว้ได้ไหมคะ
2: ก็ไม่เห็นรูปนะครับจริงๆหมอตา
1: เขาชอบ
2: ด
1: ูขาวๆ
2: คือต้องดูจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆบางทีก็คล้ายๆอย่างที่บอกกับเป็นคล้ายๆไขมันที่มันข้างอยู่นะครับก็จริงๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายอะไร
0: นะครับ
1: คือเป็นแค่ไขมันเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: น่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่า
3: จริงๆต้องเห็นรูป
2: ก็ไปให้ดูหรือว่ามันต้องมีรูปบ้างอะไรประมาณนี้ค
0: ่ะเรื่องตาอาจจะเป็นโรคเฉพาะนะคุณผู้ชมบางทีเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยไม่เห็นมันก็ไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้จริงๆนะคะเอามาที่คำถามจากคุณนุชลีอันนี้ถ้าเป็นคนตาแห้ง
1: คุณ
0: นุชนะคะบอกว่าตาแห้งมากเลยค่ะหยอดน้ำตาเทียมเนี่ย10ครั้งต่อวันมีผลเสียไหมคะ
2: คือน้ำตาเทียมมันจะมี2แบบแบบน
0: ึ
2: งก
0: ็
2: จะเรียกว่าแบบมีสารกันบูดพวกนี้พอมันมีสารกันบูดมันก็อาจจะมีผลกับตาเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราใช้แบบสารกันบูดเราก็ไม่ควรจะหยอดเกินวันละ4ครั้งนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบที่ไม่มีสารกันบูดเนี่ย โอเคมันเราก็สามารถที่จะหยอดได้มากกว่านั้นนะครับวันนึงหลายๆครั้งได้เลยตามที่เรามีอาการแต่ว่าก็หยอดเท่าที่จำเป็นดีกว่า
1: เพราะว่าหลายๆครั้งคือเหมือนเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆมันจะเหมือนกับทำให้เวลาปกติถ้าเราไม่หยอดตาเราจะแห้ง
0: แห้งเลยทันที
1: อย่างนี้ถูกไหมคะ
2: มันคือน้ำตาเทียมมันเหมือนยาที่ลดอาการเฉย
0: ๆ
2: นะครับเราไปแค่ลดอาการมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายมันไม่รักษาอะไรมากมายก็สำคัญจริงๆสำหรับคนที่เป็นตาแห้งเนี่ยม
0: ัน
2: จะต้องหนึ่งคือต้องหาสาเหตุว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรนะครับอันที่สองคือป้องกันไม่ให้มันแห้งมากขึ้นอาจจะหลีกเลี่ยงพวกลมพวกอะไรต่างๆอย่างนี้ที่มาโดนตาบางคนก็จะต้องมีการใส่แว่นใส่อะไรประมาณนี้ผมว่าอาจจะต้องดูแลเรื่องของการติดเชื้ออะไรนิดหน่อยที่บริเวณเปลือกตาเราอะไรประมาณนี้ครับอ
0: ัน
2: นั้นน่าจะสำคัญกว่าด้วยนะครับ
0: มาที่คำถามเรื่องวัคซีนบ้างนะคะช่วงนี้คนสนใจเรื่องวัคซีนกันเยอะยิ่งมีการระบาดอีกแล้วนะคะ
1: ใหม่แล้ว
0: นะคะว่าฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเราควรรอฉีดหลังๆไหมคะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆค่ะจ้า
3: ก็จริงแล้วคือถามว่าการที่เราอยากจะรับวัคซีนเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัย
0: ค่ะ
3: ก็คือหนึ่งเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
0: ค่ะ
3: ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอะไรเช่นเป็นผู้สูงอายุไหมมีโรคร่วมไหมนะ
0: คะ
3: ซึ่งเหล่านี้ก็คือถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดรุนแรงได้อาจจะเกิดเสียชีวิตได้นะคะสองคือเราทำงานหน้าที่อะไรนะคะเราอยู่แต่บ้านเฉย
0: ๆ
3: หรือว่าเราเช่นบางคนเป็นแพทย์ด้วยเป็นแพทย์ต้องตรวจคนไข้ด้วยอันนี้คือเป็นความเสี่ยงคือลักษณะหน้าที่การงานที่เขามีความเสี่ยงที่เขาจะรับเชื้อติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดรุนแรงได้นะคะนั้นถ้าสองกรณีนี้ก็คือไม่อยากให้รอนะคะเพราะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะนั้นถ้าแต่ถ้าไม่ได้มี2กรณีนี้เช่นหนุ่มๆสาวๆนะคะโรคร่วมก็ไม่มีอาชีพก็ไม่ได้ทำอะไรพนักงานออฟฟิศทำงานไปหรือบางทีก็อยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นสิ่งถามว่า เรารอได้ไหมจริงๆก็คือก็ได้แต่จริงคืออยากจะบอกชักชวนทุกคนว่าจริงๆแล้ววัคซีนอยากให้ฉีดทุกคนนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบของส่วนตัวด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนรวมด้วยนะคะแต่ว่าการรับวัคซีนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็จะยี่ห้อไหนแบบไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าโดยสรุปก็คือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงไม่อยากให้รอ
0: ค่ะอาจจะมีโรคอะไรที่เป็นโรคแบบถ้าสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเงี้ยเราตอนเนี้ยควรจะแบบอาจจะไม่ต้องฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
3: ก็จริงๆแล้วถ้ายกเว้นใช่ไหมคะถ้าจริงๆแล้วถามว่าก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันจะมีข้อมูลหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราติดตามจะเห็นว่าในหลายๆสมาคมวิชาชีพก็จะออกมาคล้ายๆกับออกประกาศหรือว่าออกแนวทางปฏิบัติว่าในโรคของนั้นๆของสมาคมนั้นๆน่
0: ะ
3: ก็มักจะให้ฉีดนะคะเช่นถ้าใครเห็นเช่นอย่างสมาคมโรคเอสเองที่ตัวเองทำงานอยู่ก็บอกว่าคนไข้ HIV เอง
0: ฉีดได้
3: โรคเอสก็ฉีดได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนกินยาต้านคุมโรคเดิมโดยหลักการคือคุมโรคเดิมที่ตัวเองมีให้ดีก่อนแล้วคุณก็ฉีดได้หรือสมาคมโรคไตเองก็บอกว่าคนที่ไตวายนะโรคไตเรื้อรังก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะหรือสมาคมมะเร็งเองก็มีออกเหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเองก็สามารถฉีดได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องของการฉีดนิดนึงฉีดก่อนฉีดหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าควรจะถ้ารับเคมีบำบัดอยู่ก็รับให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดขนาดเพราะนั้นจะเห็นว่าสมาคมโรคหัวใจเองก็ออกมานะคะว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจเองก็ฉีดโดยเฉพาะมีความเสี่ยงก็ควรจะยิ่งฉีดด้วยแต่ว่าให้คุมโรคเดิมคุณให้ดีก่อนนะเพราะว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงบอกให้ทุกคนที่มีโรคร่วมเนี่ยคุมโรคให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อฉีดวัคซีนมาเนี่ยแล้วเกิดเรื่องเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นจากตัวโรคที่มันคุมไม่ดีหรือเป็นจากวัคซีนนะคะอย่างถ้าเราได้ยินข่าวยกตัวอย่างพระที่ฉีดปุ๊บวันเดียวก็เสียชีวิตนะคะพอกดย้อนกลับไปก็คือตัวท่านเองมีโรคร่วมเยอะแล้วโรคร่วมนั้นไม่ได้กินยา
0: คุมโรคไม่ได้
3: ไปหลายอย่างเพราะนั้นก็ทำให้โรคที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็เกิดกำเริบหรือเกิดแย่ลงช่วงจังหวะพอดีที่กลับได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงทุกๆสมาคมวิชาชีพที่เป็นแพทย์เนี่ยก็ออกประกาศมาในสมาคมของตัวเองอยู่แล้วนะคะนั้นก็จริงเราก็แนะนำให้ฉีดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าพอเป็นโรคส่วนตัวเป็นโรคแบบโรคประจำตัวมันจะอันตรายไหมอย่างเงี้ยหลักๆคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก่อนจะฉีดก็คือต้องมีการถาม
3: คงก็คือโรคนั้นก็ต้องคุมให้คงที่โรคเดิมที่เรามีเบาหวานก็ต้องคงที่คุมดีไหมโรคหัวใจคุมที่คงที่อยู่หรือเปล่าคือไม่ใช่ยังเหนื่อยๆหอบๆอยู
1: ่แล้วจะมาฉีด
3: แล้วจะมาฉีดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ
1: ้
3: าคงที่แล้วก็สุดท้ายก็ถามคุณหมอด้วยนะคะบางทีเราประเมินเองเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ฉีดหรือเปล่าเพราะถ้าคุณหมอเจ้าของไข้ซึ่งดูแลกันมานานเนี่ยประเมินเราได้อยู่แล้วถ้าถามคุณหมอเลยนะคะก็บอกว่าฉีดได้คุณหมอบอกฉีดได้ก็เราก็จะได้ฉีดด้วยความสบายใจนะอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไข้เอชไอวีก็มาถามตัวเองเยอะเหมือนกันฉีดได้ไหมก็ตอบไปเลยฉีดได้ฉีดได้ฉีดได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็กินยาต้านอยู่แล้วภูมิต้านทานโอเคก็ฉีดได้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: มาที่คำถามจากทางบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะคุณป้าออนอายุ70ปีน้ำหนัก51นะคะส่วนสูง162คุณป้าบอกว่าโคเซียมใช่ไหมคะ
3: คือไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที
0: ่โคเซียม
3: เจ้าหน้าที่เขียนถูกหรือเปล่า
0: น่าจะเป็นแคลเซียมไหมคะ
3: ตอนแรกเขียนโซเดียมแล้วแก้เป็นโคเซียมแล้วเลยไม่แน่ใจว่าแคลเซียมไหม
1: ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถ้ามีอาการ
3: เป็นซองๆคล้ายเกลือแร่
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็มีเยอะเมื่อยตรงข้อเข่าข้อศอกหรือว่ามือถ้าทานตัวเนี้ยเป็นซองๆคล้ายเกลือแร่เนี่ยให้รับประทานตอนเช้า1ซองประมาณ3เดือนจะหายจริงหรือเปล่าแล้วจะมีผลข้างเคียงไหม
3: แต่ว่าถ้าข้อมูลแค่นี้น่าจะตอบยาก
0: ยาก
3: ให้ดีที่สุดก็คือเขียนชื่อมาเลยว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าคือคุณเขียนมาคืออะไรเพราะบางทีมันมีชื่อการค้าชื่อยี่ห้ออะไรเงี้ยค่ะมันมีเยอะนะคะเพราะนั้นก็ถ้าไงอาจจะถามให้จะกดมาเลยว่าไอ้ซองมันเขียนว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีว่ายี่ห้อนี้มันคือส่วนประกอบอะไรแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ไหมนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรักษาได้นะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะโรคเกี่ยวกับวัคซีนถามอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์หมอนะคะที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องของโรคตานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติกุลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้เลยไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะมากเลยไปที่คำถามจากคุณพรทิพย์ก่อนนะคะคุณพรทิพย์บอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะขั้นเลยเพราะว่าอาจารย์หมอโสมมาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคำถามด้วยนะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอนะคะบอกว่าคุณหมอติดเล็บปลอมแล้วเป็นเชื้อราต้องหาหมอหรือสามารถรักษาเองได้ ติดเชื้อแล้วปลอกเล็บติด
1: ปลอกแล้วเป
0: ็นเชื้อรา
3: ค่ะที่บอกว่าเป็นหมอด้วยหรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นหมอ
3: ใช่ค่ะ
1: จ
3: ริงแล้วถ้าเป็นเชื้อราจริงๆก็อยากให้ไปพบแพทย์นะคะว่ายาเชื้อราที่สำหรับรักษาเล็บจริงๆมีหลายแบบมีแบบยากิน

ต่เป็นแบบยาทายากินก็คือมันก็มีผลข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็เป็นยากินที่อาจจะตีกับยาตัวอื่นนะคุณหมอก็จะได้เช็คว่ามีผลกระตับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะมีตรวจพิเศษด้วยเช่นจะขูดบริเวณขูดแล้วก็จะไปดูแล้ว

0: ที่คุณถามจะคุณพควาถามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้ไหมครับเพราะคนที่ฉีดแล้วยังต้องใส่หน้ากากเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เคยฉีดเลยครับอายุ67ไม่เป็น NCD เลยถามว่าเนี่ยไม่ต้องฉีดก็ได้ไหม
1: ก็บางคนอาจจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ herd immunity คือหมายความว่าในประชากรนั้นน่ะมีสัดส่วนของประชากรส่วนหนึ่งซึ่งมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันจากการติดโรคโดยธรรมชาติก็ได้แล้วส่งผลโดยอ้อมป้องกันไปถึงประชากรกลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันนะคะเช่นสมมติว่าประชากรมี100คนอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าฉีดวัคซีนสัก 70% เนี่ยอีก 30% ที่ไม่ฉีดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันโรคโดยอ้อมจากคน 70% นี้ที่ฉีดวัคซีนได้อันนี้คือที่เราว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกขอเป็น1ใน30นั้นได้ไหมที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะจริงแล้วถามว่ามันในท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จริงๆนะคะเช่นมีโรคร่วมมากมายหรือโรคร่วมที่ไม่คงที่นะคะหรือเป็นมะเร็งก็รักษาอยู่ยังไม่หายขาดอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาฉีดไม่ได้อยากจะเก็บตรงนั้นน่ะอยากจะเก็บ30ตรงนั้นนะให้สำหรับคนที่ฉีดไม่ได้จริงๆมากกว่านะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีข้อห้ามแล้วฉีดได้จริงๆอยากแนะนำให้ฉีดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณได้รับวัคซีนแล้วคุณอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้
0: ไปได้
1: ใช่ไหมเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตที่เราได้ยินอันที่สองคือทางอย่างเช่นตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกข้อปฏิบัติได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเช่นคุณอาจจะจัดคอนเสิร์ตได้เฉพาะคนที่คือมีการรวมกลุ่มได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น
2: อ
1: ะไรอย่างนี้หรือว่าในกรณีอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วปรากฏด้านอุบัติเหตุไปตรวจคนไข้ที่เป็นโควิดพอดีก็จะไม่ต้องกักตัวละเพราะอย่างนี้ค่ะมันจะมีข้อปฏิบัติที่มันจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะเพราะนั้นถามว่าถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเราก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างประเทศเจอระบาดทีเช่นไปใกล้ชิดก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหรืออะไรคะต้องโดนสวอปต้องอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ที่เราจะคิดเอาแต่แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นข้อห้ามจริงๆสำหรับวัคซีนอยากจะแนะนำทุกท่านให้ได้รับวัคซีนนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่ยี่ห้อไหนก็คือแล้วแต่ความสมัครใจ
0: ค่ะค่ะมีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเรื่องโคเซียมมานะคะจะบอกว่าโคเซียมมันก็คือกลูโคซามีน
1: อ
0: าจจะเป็นยี่ห้อของกลูโคซามีนเดี๋ยวขอไปที่คำถาม
1: อย่างนี้
0: คำถามแรก
1: คำถามแรกคือกลูโคซามีนนะคะจริงๆแล้วก็คือการกินกลูโคซามีนจริงๆอยากให้ประเมินโดยแพทย์ก่อนนะคะโดยเฉพาะแพทย์กระดูกหรือว่าแพทย์ที่เป็นเรียกว่าภาพบำบัดนะคะเพราะว่ามันจะมีคนไข้กลุ่มนึงที่กินแล้วก็ไม่เวิร์กก็มีนะคือถ้ากินแล้วไม่เวิร์กก็ไม่ต้องกินต่อนะคะมันอยากให้ประเมินโดยแพทย์เพราะว่าถ้ากินแล้วได้ผลเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนสั่งต่อให้แต่ว่าเข้าใจว่าส่วนนึงบางท่านเนี่ยจะไปซื้อกินเองตามร้านขายยานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็กินไปฟรีอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอยากให้มาประเมินกับแพทย์นิดนึงก่อนว่ากลุ่มกลูโคซามีนเนี่ยมีผลไหมสำหรับการรักษาการปวดข้อนั้นๆนะคะ
2: ค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุนทรกันบ้างนะคะคุณสุนทรอายุ66ปีน้ำหนัก60ส่วนสูง178บอกว่าเป็นความดันอัตรา120 135นะคะแล้วก็มีไขมันด้วยกินยาต่อวันประมาณ15เม็ดค่ะ
0: โอ้โหเยอะมาก
2: ใช่ค่ะแล้วในทีวีคือมีโฆษณาว่ามียาที่สามารถรักษาได้หลายโรคในเม็ดเดียวจริงหรือไม่ที่ยาเม็ดนึงจะรักษาได้ถึง20อย่างแล้วก็กินยาแก้ลมชักต่อเนื่องด้วยจะถามอาจารย์หมอว่าเป็นอะไรไหมยากาบาเพนตินใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้แพ้นอนหลับด้วย
1: เอาคำถามแรกก่อนละกันนะคะที่ถามว่าจริงๆแล้วมียาที่รักษาหลายๆโรครวมในเม็ดเดียวกันไหมจริงๆเขาก็พยายามทำนะคะเพื่อที่จะทำให้เช่นกินยาได้พอกินยาเม็ดน้อยลงก็ทำให้การกินยาได้สม่ำเสมอขึ้นไม่ลืมกินยานะคะแต่ว่าคงยังไม่มีว่าเอา15เม็ดหรือว่า20อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่มีแล้วแน่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยเราจะต้องกินยา2กลุ่มหรือ2เม็ด3เม็ดเขาก็เอามารวมกันเป็นเม็ดเดียวอันนี้มีหรือยาเบาหวานที่เป็นคนละกลุ่มกันเขาก็เอามารวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือตอนนี้เท่าที่ทราบมันก็จะมียาความดันรวมกับยาไขมันอันนี้2อย่างเนี่ยมีแน่ๆแล้ว
0: แล้วก็มีนี่มั้ยคะอาจารย์ยาต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่ว่า20อย่าง15อย่างที่ว่ายังไม่มี 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอน
2: 20อย่าง
1: นะคะ 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็คงอาจจะต้องรอเพราะว่าส่วนนึงคือมันไม่ใช่ยาจะอะไรผสมกันก็ได้นะคะขึ้นกับพฤติกรรมบางทีผสมแล้วอาจจะไม่ทะลุอมอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถกินได้ต้องเป็นอมแทนอะไรเงี้ยนะคะมันคงต้องรอ ในอนาคตว่าจะมีไหมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของยาแก้ลมชักเนี่ย

0: ือถามว่ากินต่อเนื่องเป็นอะไรไหมอันนี้ก็คือต้องให้คุณหมอประเมินนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นลมชักเนี่ยจะต้องกินยาเป็นปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อบ่งชี้ในการหยุดเช่นถ้าคุณไม่ได้ชักมาเท่านี้เท่านี้ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะประเมินว่าหยุดได้ไหมก็คืออย่าหยุดเองนะคะแล้วก็ให้คุณหมอไปประเมินอีกทีนึงนะคะแต่ว่ากินนานๆเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายโรคซึ่งคุณหมอคงจะนัดประจำอยู่แล้วนะคะเวลาคุณหมอที่นัดประจำเขาก็จะเช็คตับเช็คไตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
1: คุณสุนทรหายป่วยเร็วเนาะทานยา15เม็ดเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆนะคะมาที่คำถามจากคุณวัญชนาถามเรื่องของตาค่ะคุณวัญชนาอายุ44ปีหนัก59สูง170ซมนะคะเป็นเพศชายบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลินมีอาการตาขาวมีเส้นเลือดแดงๆเยอะมากอยากทราบว่ามันมีผลต่อการมองเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มีแต่หมายถึงว่าถามว่าในอนาคตจะมีไหมแล้วการกินไข่ต้มจะช่วยให้ตรงตาขาวของเราไม่มีเส้นเลือดแดงๆคล้ายเส้นฟ้าผ่าเล็กๆได้ไหมครับ
2: ไม่น่าจะได้นะครับคือจริงๆเวลาแพ้ยาแล้วมีแดงๆเนี่ยอันหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือมันแพ้ไปเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุต่างๆนี่มันเสียไปได้นะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีผื่นมีอะไรอย่างอื่นด้วยก็อันนี้ต้องระวังแล้วก็อันนี้อาจจะท้ายสุดอาจจะมีผลทำให้ตามันแห้งมากๆนะครับแล้วก็มีปัญหาได้เหมือนกันในกรณีที่แพ้ยารุนแรงจริงๆนะคร
1: ับ อาจารย์การที่เส้นเลือดแดงๆมันขึ้นที่รอบดวงตาเยอะนอกเหนือจากการแบบแพ้ยาแล้วมันยังมีสาเหตุอื่นๆเป็น
2: จริงๆมีได้เยอะเลยการอักเสบการอะไรต่าง
1: ๆ
2: เป็นได้หมดเลยครับ
1: ค่ะไข่ต้มไม่ได้ช่วยให้ตรงตาขาว
2: ไม่ได้ช่วย
3: ใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ช่วยอะไร
3: มันจะมี
2: ไม่ได้ช่วยอะไร
3: อาจารย์ขามันจะมีวิธีไหนที่แบบทำให้ตัวเส้นเลือดแดงๆนี้มันหายไปไหมคะ
2: ก็
3: บางคนเป็นเยอะแบบ
1: เป็นเยอะใช่น่ากลัว
2: มันขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นจากการอักเสบการอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยแล้วก็อาจจะมียาบางอย่างที่เราหยอดแล้วทำให้เส้นเลือดมันติดตัวลงได้มันก็ลดอาการตาแดงลงไปได้แต่ว่าบางอันเนี่ยมันเป็นอาการแสดงของโรคที่มันรุนแรงนะครับอันนั้นมันต้องไปรักษาแบบจริงๆจัง
1: ๆ
2: ค่ะ
3: โอเคค่ะไปกันที่คุณอรวรรณกันบ้างนะคะคุณอรวรรณอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158บอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะถามว่าถ้ากินยาคุมจังหวะหัวใจโดยที่ไม่ได้ไปจี้หัวใจจะเป็นอะไรไหมหรือว่าไปจี้หัวใจดีกว่าคะอาจารย์
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ขึ้นกับว่าเราอยากกินยาทุกวันหรือเปล่านะคะก็คือแค่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากกินยาก็ไปจี
1: ้
0: แค่นั้นเองคือถ้าจี้แล้วก็คือการเต้นผิดจังหวะของหัวใจก็คือเกิดจากการนำไฟฟ้าในหัวใจที่ผิดปกติฉ
1: ะ
0: นั้นการไปจี้คือแปลว่าเราไปตัดวงจรหรือไปเซตการนำไฟฟ้าของหัวใจใหม่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าไปจี้ก็คือแปลว่าพอมันหยุดหัวใจเต้นเป็นจังหวะดีเราก็ไม่ต้องกินยาขึ้นกับว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องกินยาอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเม็ดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เป็นไรก็กินไปนะคะแต่ถ้าแบบเบื่อไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยก็คือจี้ได
1: ้
0: ก็ปรึกษาคุณหมออีกทีนึง
1: บอกว่าจี้กับช็อตไฟฟ้าต่างกันไหม
0: คล้ายๆกันละค่ะก็คือจี้กับช็อตไฟฟ้า
1: ก็คือแบบ
0: แต่เขาใช้จี้มากกว่าเพราะมันเหมือนเข้าไปแล้วก็ไปจี้คือช็อตดูน่ากลัว
1: ดูน่ากลัว
0: ช็อตไฟฟ้าจะเข้าใจเป็นเหมือนตอน CPR อันนั้นน่าจะเป็นอารมณ์ช็อตประมาณนั้นแต่นี่ก็คือเขามันจะเป็นเส้นลวดเองค่
1: ะ
0: เส้นลวดเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ไปจี้
1: ค่ะมันคือถามจากคุณเพนนีนะคะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีหนัก56สูง153คุณเพนนีบอกว่าตาเนี่ยเวลามองในระยะ10เมตรจะรู้สึกเห็นเป็นภาพซ้อนไม่ชัดค่ะแบบนี้เรียกว่าสายตาเราผิดปกติหรือเปล่าคะพูดยากไหมคะอาจารย์แต่ระดับสายตาของแต่ละคนจะไม
2: ่ยากพอสมควรนะไอ้ความซ้อนเนี่ยบางทีมันเป็นแค่สายตามันไม่ชัดเฉยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่อันนั้นเราก็ไปใส่แว่นใส่อะไรมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันซ้อนแบบเห็นเป็น2คนเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องไปหาสาเหตุนะครับประมาณนั้น
1: ค่ะ
3: ค
1: ือตอนอันนี้จริงๆเราต้องไปหาจักษุแพทย
2: ์คือถ้าเห็นเป็น2เห็
0: น2คน
2: คนนึงเห็นเป็น2คนเลยอันเนี้ยไม่ปกติอันนี้ต้องไปหาสาเหตุนะครับในคนอายุ50กว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะมี ปัญหาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกมันแค่ไม่ชัดมัน
0: ถ้าแบบแค่เนี้ย
2: ม
0: ันก็เป็นเรื่องสายตา
2: เป็นเรื่องสายตาได
0: ้แต่ถ้าซ้อนเลยแน่ส่วนใหญ่น่าจะมีพยาธิสภาพที่ต้องหา
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะค่ะมีคำถามนะคะจะคุณหนูแดงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโรคอะไรถามคุณหมอโสบอกว่าเคยเป็นกุ้ยเหลียนนะคะอาจารย์กุ้ยเหลียนแบร์ซินโดรมมีไหมอาจารย์
0: กีแรงบาเล่กีแรงบาเล่
1: ใช่ไหมกีแรงน่าจะเป็นกีแรงบาเล่ใช่ไหม
2: ใช
1: ่
2: ใช่ใช
1: ่ซินโดรมบอกว่าที่หมอที่ดูแลแจ้งว่าฉีดไข้หวัดใหญ่โรคนี้ก็จะไม่เป็นอีกถามว่าฉีดคุยได้ไหมคะ
0: เอออีกทีซิเอออีกที
1: อ่ะ
0: ก็เป็นโรคนี้อยู
1: ่บอกว่าเคยเป็นเคยเป็นโรคนี้ใช่แล้วนะแล้วก็หมอที่ดูแลแจ้งว่าอย่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่
1: นะคะโรคนี้จะไม่เป็นอีกขอถามว่าฉีดโควิดได้ไหมฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม
0: คืออย่างนี้ค่ะคือโรคกีแรงบาเล่เนี่ยชื่อภาษาเราจะเรียกย่อๆว่า GBS แล้วกันนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงนะคะซึ่งถามว่า GBS เนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะการติดเชื้อไวรัสรวมถึงไข้ไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ทำให้เกิดกีแรงบาเล่ซินโดรมนี้ได้นะคะก็คือไวรัสส่วนอื่นก็ได้หรือจากวัคซีนเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเกิดกีแรงบาเล่ซินโดรมเนี่ยแล้วเกิดจากวัคซีนจริงๆเช่นเกิดภายใน 2-4 สัปดาห์เนี่ยเราจะบอกว่าไม่ให้คุณฉีดอีกนะคะเพราะถือว่าเป็นเหมือนภาวะข้างเคียงที่รุนแรงจากการได้รับวัคซีนนะคะแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาคุณก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเพราะเวลาตัวเองแนะนำคนไข้เนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งก็คือจะไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะกลัวอ่อนแรงจากวัคซีนแต่ตัวเองจะบอกว่าการอ่อนแรงจืด GBS เนี่ยที่จะเกิดจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือ1ในล้านแต่การถ้าคุณติดเชื้อไวรัสตัวถึงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วจะเกิดอ่อนแรงนี้คือ1ในแสนซึ่งมากกว่า10เท่าถามว่าคุณอยากจะเลือกแบบไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเองคนไข้จะได้เห็นภาพว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณเป็นโรคคุณก็เป็นโรคนี้ได้1ในแสนแต่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นอ่อนแรงนี้ได้แต่1ในล้านเอาไหนคะ1ในแสน1ในล้าน
3: ก็ต้อง1ในแสน
1: เอ้ย1ในล้านสิ
0: ใช่ดีกว่าพูดผิดคือดูน้อยกว่า
1: น้อย
0: นะอันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำคนไข้แต่ว่าสมมติว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดเรื่องอ่อนแรงขึ้นมาเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้ฉีดนะคะรวมถึงวัคซีนโควิดเองไอ้ถามเรื่องของวัคซีนโควิดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าฉีดได้ไหมคือวัคซีนโควิดเองก็มีรายงานว่ามีเกิดอ่อนแรงได้โดยเฉพาะของแอสตราเซเนกานะคะซึ่งมีรายงาน1รายที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะนั้นโดยสรุปของที่ถามมาก็คือถ้าเป็น GBS หลังที่เคยเป็นหลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งคุณหมอยืนยันจะแนะนำว่าไม่อยากให้ฉีดนะคะเพราะมันอาจจะเกิดเรื่องของกีแรงบาเล่ซินโดรมนี้อีกทีหนึ่งหลังจากวัคซีนก็ได้อันนี้คือที่มีรายงานแน่ๆคือของแอสตรานะคะแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อซิโนแวคอย่างเงี้ยยังไม่มีรายงานนะ
1: คะ
0: อันนี้ต้องรอข้อมูล
1: เนาะ
0: แต่ว่าก็แนะนำว่าอาจจะแนวโน้มไปทางไม่แนะนำให้ฉีด
1: ไม่ฉีด
0: นะคะถ้าเป็น GBS จริงจากวัคซีนนะคะไม่ใช่ GBS จากโรคนะ
1: ค่ะ
0: ถ้า GBS จากโรคคือคนละเรื่องนะคะคือถ้าติดเชื้อไวรัสก็เป็นอันนี้คนละเรื่อง
1: ค่ะ
3: โอ้คุณหมอเขาก็ยังไม่ได้แนะนำให้ตอนแรก
0: ใช่ค่ะ
3: โอเคค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุกันบ้างคุณสุถามว่าเป็นโรคชิคุณกุนยาสามารถเป็นซ้ำได้ไหมคะ
0: ก็ชิคุณกุนยาก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะซึ่งเกิดจากชื่อภาษาไทยคือไข้ปวดข้อยุงลายนะคะก็คือตรงตามชื่อก็คือนำโดยยุงลายนะก็คือเหมือนไข้เลือดออกและยุงลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดไข้เฉียบพลันแล้วก็มีปวดตามข้อได้ก็เป็นลักษณะที่แยกได้ถ้ามีปวดข้อก็จะแยกได้ชัดจากไข้เลือดออกนะคะแต่ถ้าไม่ปวดข้อบางทีก็แยกกันยากนะคะเป็นซ้ำได้ไหมเป็นได้นะคะโรคติดเชื้อส่วนใหญ่พอเป็นแล้วหายแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะคะ
1: ค่ะ
0: โรคอย่างไข้เลือดออกเลยยังเป็นซ้ำได้นะยุงกัดใหม่ก็เป็นใหม
3: ่เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะโดยเฉพาะแบบฝนตก
0: ดูใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นต้องระวังเรื่องของเก็บแหล่งน้ำขังทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงให้เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นถ้ากำจัดตรงนี้ได้ก็จะป้องกันได้3โรคเลยที่เราเคยได้ยินนะคะก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายเดี๋ยวชื่อคุณปุญญาแล้วก็ซิก้าเพราะว่ามาแบบเดียวกันนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณมารุโกะสงสัยตัวเองบอกว่าเป็นคนที่ตัวอุ่นมากๆอุ่นกว่าเพื่อนๆอุ่นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่มีไข้นะคะคุณหมอจนตอนนี้วัยกลางคนแล้วก็ยังมีอาการตัวอุ่นอยู่สงสัยว่าเป็นอะไรค่ะเพื่อนๆชอบไล่บอกว่าเวลาตัวอุ่นนี่เราบอกเอาไปถ่ายป้าเดี๋ยวจะได้ตัวเป็นปกติถามว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะคือหลายคนเป็นนะคะจันคือตั
0: วอุ่นเหมือนกัน
1: ตัวอุ่นกว่าคนอื่นไม่ได้ผิดปกติอะไร
0: ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะตอนอย่างเคยไปตรวจร่างกาย คุณหมอคนที่ตรวจให้บอกทำไมอาจารย์ตัวอุ่นจังอะไรเงี้ยแต่วัดแล้วก็ไม่มีไข้เหมือนกัน

0: เขาบอกนะอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไร
1: ไม่รู้บอก
0: เนาะก็ไม่ผิดปกติเลยถ้าไม่ได้เจ็บไข้
1: ไม่ได้เป็นไข้นะ
0: เนาะนะไม่เป็นอะไรนะคะ
2: ใช่เพราะบางคนอ่ะบอกว่าแบบเอ้ยตัวอุ่นเธอจะเป็นไข้แน่เลยหรือไม่ก็เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วตัวอุ่น
0: แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเออไปถ่ายปะแล้วมันจะ
2: ได้ตัวมาปกติกัน
0: ไม่เกี่ยว
2: จริงๆเราไม่เกี่ยว
1: คือมันจะมีภาวะเช่นในผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: ท้องผูกเนี่ยทำให้ไข้ขึ้นได้เพราะนั้นเขาจะเขียนไว้ในตำราเลยอย่างเวลาเตงเรียนเนี่ยก็คือจะเขียนเลยว่าถ้ามีไข้แล้วไม่ทราบสาเหตุในผู้สูงอายุแล้วหาหมดแล้วเนี่ยอีกอันนี้ต้องคิดถึงคือท้องผูก
0: ท้องผูก
1: แล้วบางทีก็พอให้ยาระบายถ่ายออกก็ไข้ลง
0: ค
1: ่ะไม่รู้ก็จะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเอ๊ะมีไข้หรือเปล่าแต่ในคนไม่สูงอายุไม่แน่ใจว่ามีคนพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีพูดถึงไว้ชัดเจนน
0: ะ
2: คะค
0: ่
2: ะ
0: ไปที่คำถาม
2: คุณผู้ชมถาม
0: ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะคุณสมชาย
2: คุณสมชายใช่ค่ะถามเรื่องตาเลยนะคุณสมชายอายุ55ปีแล้วนะคะน้ำหนัก60สูง170บอกว่าอยากทราบว่าเวลามองหน้าคนแล้วเนี่ยมีจุดดำๆเคยไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างแล้วตาจะบอดไหมเพราะว่าตาฝ้าลงเรื่อยๆมองไกลเริ่มไม่เห็นแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์จอประสาทตามาอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย์
3: ก็ไออาการที่มองเป็นจุดดำๆน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตามัวลงนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าจอตาเสื่อมก็จริงๆมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นตามอายุเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีรักษาอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นเยอะๆจริงๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาบางอย่างเข้าไปในลูกตานะครับก็อันนั้นก็ทำให้การมองเห็นเนี่ยมันอย่างน้อยค่อนข้างจะคงที่ได้ระดับหนึ่งนะครับในบางคนอาจจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับก็สำคัญคือพวกนี้มันอาจจะต้องฉีดบ่อยๆฉีดทุกเดือนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นการรักษาที่ณปัจจุบันเราเชื่อว่าเออเป็นมาตรฐานทั่วๆไปถ้ามันรุนแรงพอนะครับส่วนในการถ่ายเซลล์จอตาเนี่ยณปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากว่ามันได้ผลจริงนะครับก็ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีใครทำนะครับ
0: ก็อันนี้คือเป็นต่างประเทศทำใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็จะมีที่ต่างประเทศทำบ้างนะครับแล้วก็ที่เท่าที่เห็นมาก็บางคนเท่านั้นที่ได้ประโยชน
0: ์
3: นะครับประมาณนั้นก็อีกอันหนึ่งที่บอกว่าถามว่าตาบอดได้ไหมจริงๆโรคพวกนี้ก็ทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากมันเป็นแล้วมันเป็นสองข้างได
0: ้
3: นะครับแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนตาบอดนะครับแต่ว่าณถึงวันนี้เนื่องจากมีการรักษาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะนะครับถ้าเราคอยดูเราคอยอะไรอยู่มันก็พอจะช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งนะ
2: มันพอจะมีวิธีการที่จะป้องกันตรงนี้ไหมคะต้องฝึกการมองการอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
0: การเสื่อมของจอประสาทตาอย่างไร
3: คือจริงๆบางคนถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมอย่างนี้บางทีมันจะมีไอ้พวกวิตามินบางอย่างที่มันอาจจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนตัวก็เชื่อว่าคนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยขาดวิตามินพวกนี้เท่าไหร่
0: เพราะว่าไ
3: ม่ได้กิน
0: อ
3: าหารอะไรต่างๆพอสมควรอยู
0: ่
3: ก็ถ้าคิดว่าไอ้นั่นก็ควรจะให้คุณหมอช่วยประเมินให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เช่นนั้นมันก็จะใช้ยาโดยไม่จำเป็นซะเยอะแล้วพวกยาพวกนี้มันจะราคาค่อนข้างจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับ
0: ค่ะเสื่อมแล้ว
3: โดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจำเป็น
0: เนาะค่ะเสื่อมแล้วมักจะเสื่อมเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เสื่อมใช้งานดวงตาแบบทนุถนอมเขานะคะ
3: ก็มีอีกอันนึงที่ต้องให้นั่นก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่เกี่ยวกับดวงตาด้วยค่ะ
3: คนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าสูบบุหรี่แล้วไม่ดีเลยมันก็จะเป็นทำให้โรคมันเป็นเยอะมากขึ้น
2: จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะ
0: มันไปส่งผลกันยังไงคะอาจารย์หลายคนจะสงสัยว่าคือน้องเสือจะหนีมันสูบเข้าไปปอดเปิดร่างกายแล้วแต่ว่ามันไปโดนกับ
1: ควันหรือเกี่ยวไหมอาจารย์
3: เคยเกี่ยวกับพวกควันนะครับเขาเรียกเดี๋ยว
0: สารนิโคตินใน
3: คล้ายๆเอจจิ้งโปรเซสบางอัน
0: เขาเรียกกระบวนการเผาไหม
3: ้ออกซิเลชันบางอย่าง
0: อ
3: ะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาพอสมควรได้เพราะฉะนั้นถ้าสูบบุหรี่เนี่ยควรจะต้องหยุดสูบประมาณนั้นเลย
1: นี่ถึงว่าที่เกี่ยวเครื่องกับจอประสาทตาเสื่อม
3: ใช่ครับ อันดับแรกเลยควรจะไปมองว่าสูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสูบอยู่ก็ควรจะหยุด
0: นะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจบ้างนะคะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคุณอู๋บอกว่าเปลือกตาบนตกนะคะทำให้ต้องคอยเบิ่งตาเพื่อที่จะให้มองเห็นชัดขึ้นต้องรักษาอย่างไรดีหลายคนจะเป็นเวลาที่อายุสูงมากขึ้นนะอาจารย์ตกแล้วบางทีก็แบบขนตาไปทิ่มข้างในบางคนก็เป็นน้ำตาไหลตลอดเวลา
1: ตามอายุ
0: ใช่ทำยังไง
1: ตามอายุใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าหนังตาตกเนี่ยเป็นเพราะอายุหรือเป็นเพราะโรค
3: ก็อันหนึ่งที่ต้องให้นั่นก็คือดูอาการว่ามันเป็นตลอดเวลาไหมหรือว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าไปทำงานเยอะๆแล้วมันเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นโรคอันหนึ่งซึ่งปกติทางอันนี้ก็จะไปรักษาทางอายุรกรรมอะไรได้นะครับก็กินยากินอะไรได้นะครับส่วนถ้ามันเป็นจากตัวพยาธิสภาพในตาตีไอ้กล้ามเนื้อตาอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันพวกนี้ก็ต้องไปผ่าตัดนะครับขั้นแรกเลยคือสังเกตอาการก่อนอย่างที่ว่าตัวมันเป็นตอนไหนทำงานเหนื่อยแล้วเป็นหรือเปล่าหรือว่าตอนเช้าตอนเย็นมันมีความต่างกันไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าพบว่ามันโอเคมันไม่ต่างกันเลยมันเป็นอยู่ตลอดเหมือนกันหมดก็อาจจะต้องพิจารณาที่จะต้องไปผ่าตัดหรือไปแก้ไขนะครับก็มีการผ่าตัดได้หลายวิธีครับ
0: ค่ะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวหนังตาตกแล้วไปทำตาสองชั้นดีกว่า
2: ใช่
0: มันใช่จริงไหมอาจารย์
1: มันต้องตรวจก่อน
3: ก็คือจริงๆมันเป็นหนังตามันย้อยลงมาหรือว่ามันเป็นกับจริงๆซึ่งตรงนั้นต้องให้หมอตาเขาดูนิดนึงดีกว่านะครับก็เขาก็จะมีวิธีการผ่าตัดที่มันต่างกันนะครับถ้าไปผ่าเฉพาะทำตาสองชั้นถ้ามันเป็นเพราะกล้ามเนื้อตามันไม่ทำงานมันทำงานไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
1: ไปให้จักษุทำตาสองชั้นแล้วก็แถมถุงใต้ตาไปด้วย
0: จะได้สวยพอดี
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์
0: ใช่ค่ะ
2: ถัดไปค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะจากคุณป้าสุนีอายุ66ปีนะคะคุณป้าบอกว่าวิตามินบีรวมมีผลดีผลเสียอย่างไรกินวันละ1เม็ดได้ไหมแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ 1,000 มิลลิกรัมกินวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าป้องกันกระดูกผุได้ไหมคะ
1: ก็อันแรกนะคะวิตามิน B จริงๆกินได้นะคะจริงที่กินวันละเม็ดก็ถือว่าน้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรคงไม่ได้เกิดอะไรนะคะแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนต 1,000 มิลลิกรัมก็วันละเม็ดก็เป็นขนาดปกติอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าจะป้องกันกระดูกเราเรียกว่าเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงแล้วถามว่าถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะคะถ้าอายุ66เพราะว่าการป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยมันต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเช่นเราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กไหมนะคะเรารูปร่างเพราะว่าคนที่ผอมก็จะกระดูกพรุนเยอะในอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเป็นความเสี่ยงนี่ด้วยนะ
2: คนที่ผอมตอนเด็กกิ๊กทานนมแบบวันละลิตรแบบ
1: เหมือนกันจริ งเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน แล้วทำไมคนผอมถึงกระดูกเสี่ยงพรุนมาก
1: คือการศึกษาวิจัยที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจคนผอมแอพพลายว่าเหมือนเสมือนว่าออกกำลังกายไม่เยอะคือการที่ไม่ออกกำลังกายก็เหมือนกับกระดูกไม่ได้มีการสร้างแล้วก็ทำลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นคือถามว่ากินได้ค่ะแคลเซียมกินได้แต่ถามว่าจะป้องกันไหมไม่รู้ถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินมันอาจจะช่วยไม่ทันละเพราะว่าเรื่องของกระดูกบางทีมันต้องตั้งแต่วัยรุ่นด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ถามว่าสองนี้กินได้ไหมได้ไม่มีผลเสียอะไรนะคะยกเว้นแคลเซียมบางคนกินก็จะท้องผูกนิดหน่อยนะคะส่วนวิตามิน B คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ค่ะทีนี้มีข้อความเพิ่มเติมมาใช่ค่ะ
0: เรื่องจอประสาทตานะคะอาจารย์ที่เสื่อมบอกว่าเลยนะคะน้องกุ๊กกิ๊ก
2: ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าด้วยแต่ว่ามองหน้าคนอื่นแล้วคือเหมือนหน้าเขาดำค่ะไปมองหน้าคนอื่นแล้วหน้าดำคือหมอเคยบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นกรรมพันธุ์จะมีวิธีรักษาไหมคะอาจารย
3: ์คนกินนี้นะครับก็ถ้าเป็นตามกรรมพันธุ์เนี้ยจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีวิธีรักษาอะไรนะครับก
2: ็กินแต่ป้องกันไม่ให
3: ้ลูกหลานเป็นเฉยๆแค่นั้นนะครับก็ค่อยปรึกษาดูได้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรมันก็มีการถ่ายทอดหลายแบบนะครับโอกาสมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มันมีวิธีการช่วยการมองเห็นบางอย่างคล้ายๆแบบเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเห็นดีขึ้นบ้างอาจจะเป็นแว่นขยายหรืออะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งสามารถช่วยให้เราพอมองเห็นหรือช่วยให้เราทำงานบางอย่างได้ประมาณนั้นก็ปรึกษาทางด้านที่เป็นเขาเรียกเป็น low vision นะครับก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าไอ้วิธีรักษาอย่างอื่นนะปัจจุบันโดยทั่วๆไปยังไม่มี
0: อันนี้อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอทางด้านสายตาไปคอยตรวจอยู่เสมอๆนะคะ
2: ค่ะ
0: ไปที่คำถามจากคุณวิบูลย์นะคะ

0: คุณวิบูลบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อยากถามอาจารย์หมอโสครับ
1: ค
0: นที่มีอาการปวดเข่าอยู่ควรละเว้นการกินอาหารประเภทไหนมากที่สุดครับอายุ73ปีหนัก69สูง162ค่ะ
1: หนัก79สูง162
2: หนัก69สูง170
1: ผู้ชาย
0: ค่ะใช่อ่ะค่ะสูง162ค่ะอาจารย์
1: หนัก79
0: หนัก69สูง162
1: ผู้ชาย
0: ค่ะผู้ชายอ
1: ันนี้อันดับแรกเลยน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะถ้าดูถ้าผู้ชายง่ายๆก็คือส่วนสูงลบ100นะคะอันนี้ก็เกินเพราะว่าปวดเข่าต้องกลับไปก่อนว่าปวดเข่าเนี่ยมีจากสาเหตุอะไรนะส่วนใหญ่อันนี้ก็อายุ
0: 73
1: อายุก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักที่เกินนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คงจะเป็นเข่าเสื่อมนะ
0: คะ
1: ที่เป็นจากการเสื่อมสภาพของตัวเช่นน้ำหลอกเข่าเองหรือตัวเข่าเองนะคะเพราะนั้นที่คำถามคือถามว่า
0: อาหารประเภทไหน
1: ประเภทอะไรไม่ควรกินนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเท่าไหร่ก็คือเกี่ยวข้องกับอายุความเสื่อมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราทำลงน้ำหนักกับเข่ามากมันก็ทำให้เข่าเสื่อมเพราะนั้นน่าจะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะแนะนำระดับแรกคือลดน้ำหนักนะคะนั้นลดคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยลดน้ำหนักแค่ 2-3 กิโลเนี่ย
0: ดีขึ้น
1: เลยหายปวดเลยนะคนไข้หลายคนก็คือบอกว่าหายปวดอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือท่าทางที่ทำให้ปวดเข่ามากขึ้นนะคะเราจะได้ชะลอความเสื่อมของเข่านี้โดยสุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดเข่านะคะเช่นถ้าชอบนั่งยองๆน
0: ั
1: ่งขัดสมาธินะคะชอบงอเข่าถ้าที่งอเข่ามากๆจะทำให้ความดันในเข่าสูงและทำให้เข่ามันเสื่อมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนชอบไปวัดนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบกับพื้นเนี่ยก็คือต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งละนะ
0: คะ
1: แล้วก็อีกสุดท้ายคือการบริหารเข่าก็สามารถน่าจะหาได้ตามรามาชาแนลอันนี้ก็สิ่งที่อยากให้ทำก่อนนะคะส่วนอาหารไม่ได้มีอะไรจำเพาะนะคะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อม
2: เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นคนที่มีอายุมากต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วย
1: ใช่ไหมคะเพราะนี่ถือว่าเกินไปเยอะหลาย
2: เกินไปเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
1: 162ลบ101ก็ต้องหนัก62เอง
2: ค่ะ
1: อันนี้หนัก
2: 69
1: เกินมา
2: 7โลใช่ค่ะก็ต้องระวังดีๆนะคะถัดไปลงมาอีกค่ะอันนี้ถามแล้วคุณป้าสุนีถามไปแล้วนะคะลงไปนิดนึงค่ะมาที่คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีอายุ80น้ำหนัก54สูง154บอกว่าเคยรักษาโรคต้อกระจกมาแล้วประมาณ4เดือนแต่ว่าหมอบอกว่าสายตาเอียงแล้วจะรักษาเรื่องของสายตาเอียงได้ยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ตัวผมไม่ทราบคุณสมศรีเคยผ่าไปหรือยังนะครับ
2: คือ
3: ถ้าผ่าไปแล้วเนี่ยก
1: ็สายตาเอียงจริงๆแต่คำว่ารักษาอาจารย์มันก็ต้องผ่า
2: เคยรักษาแล้ว
3: ต้อกระจก4เดือนกว่าแต่ยังไม่ได
2: ้ไม่ผ่า
3: เลย
1: เพราะถ้าไม่รักษามันก็ไม่น่าหายนะอาจารย
3: ์ก็ถ้าเกิดผ่าไปแล้วเนี่ยสายตาเอียงก็ง่ายสุดก็ใส่แว่นแก้ไข
0: แว่นที่ใส่คือแว่นอะไรคะอาจารย์แว่นสายตา
3: เป็นแว่นสายตาเอียง
0: เอียงเลย
3: ค่ะ
0: ก็แต่ว่าหมายถึงว่าดวงตาก็จะเห็นปกติแต่ว่าไอ้ที่เอียงก็จะทำให้มันมาตรงคึบมากขึ้น
3: ใช่ครับคือคำว่าสายตาเอียงเนี่ยคือมันบอกว่ามันเป็นแกนสองแกนนะครับเข้าใจว่าแต่มีด้านหนึ่งมันแกนหนึ่งมันสั้นหรือมันอะไรอย่างเนี้ยสักแกนหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็รักษาก็ใส่แว่นแก้ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนอายุเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าสายตาเอียงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะปรับตัวยากนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันปรับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆมันก็มีวิธีที่จะลดไอ้สายตาเอียงบ้างนะครับก็มีการผ่าตัดบางอย่างแต่ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าก็คงต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนยังไงมีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใส่แว่นได้ใส่แว่นเถอะครับไม่เป็นอะไรนะครับปรับตัวใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยนะครับประมาณนั้น
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเยาวลักษณ์นะคะคุณเยาวลักษณ์อายุ60ปีเป็นเพศหญิงนะคะมีอาการเหมือนเห็นแสงแฟลชในดวงตาไม่ทราบเป็นอะไรคะใช้เป็นต้อกระจกหรือเปล่าคะ
3: ถ้าแสงแฟลชในดวงตาก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าเรื่องของวุ้นตาเสื่อมนะครับก็การที่เห็นแฟลชชิ่งเนี่ยก็เป็นจากที่เหมือนวุ้นลูกตาที่มันยังติดอยู่บางส่วนมันถูกไปดึงจอตาเรานะครับก็จะเห็นเป็นไฟแวบๆขึ้นมาแล้วก็พวกนี้อาจจะไปดึงจนจอตามันฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีฟิ้งจริงๆหรือเห็นเหมือนแฟลชจริงๆก็ควรจะไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้ามีปัญหามันฉีกขาดจริงก็ได้ยิงเลเซอร์หรือทำอะไรป้องกันไม่ให้มันมีปัญหา
2: เหมือนยังภาพที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ภาพนี่คืออันนี้เป็นภาพดวงตา
2: อันนี้เป็นภาพดวงตาปกติแต่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนข้างหลังมัน
0: ข้างหลังจอประสาทตาอันนี้คืออะไรคะอาจารย์

0: กล้าม
1: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของจอตามันเสื่อมอันนี้น่าจะเป็นตามอายุแล้วมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่า
2: เส้นเลือดแดงเต็มเลยใช่ไหมคะ
1: ว่าเรามีสมัยนี้เราก็จะมียาช่วยในแง่ของลดการสร้างเส้นเลือดพวกนี้ที่มันผิดปกติลงไปได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดบ่อยอะไรประมาณนั้น
0: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะถัดไปนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณอาพรนะคะอายุ62ปีน้ำหนัก39ส่วนสูง147ค่ะบอกว่าทำต้อกระจกมา2ข้างเลยน้ำตาเทียมจะต้องใช้ออคอนใช่ไหมคะได้ไหมปกติเนี่ยใช้ของโรงพยาบาลให้มาเพราะว่าใช้อันเดิมแล้วราคาแพงกว่า
0: ไปขอใช้อีกยี่ห้อที่เป็นทางเลือกได้ไหม
1: นะครับก็การผ่าต้อกระจกก็บางในบางคนก็อาจจะทำให้ตามันแห้งมากขึ้นได้นะครับท
2: ี
1: นี้ถ้ามันมีอาการเนี่ยเราก็เป็นผมก็จะเลือกใช้น้ำตาเทียนแบบธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับก
2: ็
1: มีสารกันบูดนิดนึงเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างจะเยอะ
0: หมายถึงว่ามันจะมี2แบบคือแบบที่ใช้ในวันกันวันหมดไปกับเก็บไว้ได้1เดือนประมาณนั้นนะคะ
1: ขวดที่เป็นก็จะใช้แบบโดยส่วนตัวก็จะแนะนำให้ใช้แบบเป็นขวดก่อนถ้าเราใช้ไม่บ่อย
3: เพราะว่าถูกกว่า
1: เพราะว่าถูกกว่าเยอะมากนะครับ
3: แต่ว่าส่วนประกอบหรือประสิทธิภาพอะไรเนี่ยมันไม่
1: คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันมีสารกันบูดนิดนึงทำให้เราไม่สามารถใช้ได้บ่อย
2: แต่ก็ต้องหยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งใช่ไหม
1: หยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งถ้าไม่มีอาการอะไรมากก็ประมาณนั้นเพราะค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องหยอดมากกว่า4ครั้งเนี่ย
3: แนะนำอีกแบบนึง
1: ก็จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไม่มีสารกันบูด
3: ก็ที่เป็นหลอดพลาสติกใสๆนะคะ
1: เพราะนั้นถ้าหยอดวันนึงไม่ถึง4ครั้งผมว่าก็ใช้ที่ให้โรงพยาบาลให้มาก็น่าจะใช้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยน
3: ถ้าไม่ถึง4ครั้งก็แปลว่าต้องแห้งไม่มากถูกไหมอาจารย
1: ์ค่ะ
3: ก็คือแห้งไม่มากก็ใช้แบบขวดไป
1: ครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตามอากาศเฉยๆมันก็นิดๆหน่อยๆไม่รุนแรงมาก
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่าคนที่มีเส้นเลือดแดงแตกในลูกตาทำไมต้องผ่าตัดคะไม่ผ่าได้ไหมคะเส้นเลือดแดงแตกในลูกตามองไม่เห็นภาพเลยเราไม่รู้ว่าอาการที่ผู้ชม
1: คือมันจะมีอยู่2อย่างนะครับอันนึงก็คือสมมติว่าถ้ามันอยู่ที่เยื่อบุตาเราธรรมดาเนี่ยก็ทำให้เรามองเห็นตาเราตาขาวเราออกเป็นสีแดงเยอะๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเราไม่ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้เฉยๆเลือดมันก็จะจางไปได้แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของข้างใน
3: ข้างนอกใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับถ้าข้างหน่อยอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเส้นเลือดพวกนี้มันแตกมันมีเลือดแดงๆปื้นไปหมดเนี่ยอันนี้จริงๆมันค่อยๆจางหายไปได้เองไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเข้าใจว่าถ้าต้องผ่าตัดคือเข้าไปอยู่ในตัวประสาทตาข้างในนะครับที่มีเลือดออกเยอะๆเลยนะครับอันนั้นก็อาจจะถ้าทิ้งไว้มันก็อาจจะมีการทำลายของจอประสาทตาหรือมีอะไรพอสมควรได้อันนั้นบางคนก็อาจจะจำเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเลือดออกเยอะแล้วทำให้การมองเห็นเราไม่ดีเลยอันนั้นก็ไปตัดวุ้นไปตัดไอ้ตัวเลือดที่มันมักจะอยู่ในวุ้นตาออกมันก็จะเห็นดีขึ้นได้บ้างนะครับประมาณนั้น
2: ไปกันที่คำถามจากคุณพรค่ะอายุ70ปีนะคะน้ำหนัก59ส่วนสูง149บอกว่าลอกต้อเนื้อมา6เดือนแล้วก็มีอาการแสบตาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีบรรเทาอาการแบบนี้ไหมคะอาจารย
1: ์คือจริงๆคนที่เป็นต้อเนื้อเนี่ยตอนหลังเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องตาแห้งส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าพอลอกไปแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช้น้ำตาเทียมหรืออะไรไปประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นนะครับก็อันนั้นก็ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่านะครับว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการเคืองตาหรืออะไรพวกนี้ก็มีได้หลายสาเหตุครับ
0: ค่ะโหคำถามวันนี้เยอะมากเลยมีเรื่องตาไหมคะถ้ามีเรื่องตาจะได้ให้ถามอาจารย์เลย
2: นี่ไงนะคะคุณปรีชาหรือเปล่าครับคุณปรีชาอายุ67
0: ยังถามไม่จบ
2: ยังถามไม่จบเลย
0: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามขออนุญาตมาที่คำถามนี้นะคะ
2: ก่อนเลย
0: คุณพรพันธ์เนี่ยบอกอายุ69ปีมีอาการเวียนหัวเมื่อหันหรือเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนไม่มีอาการอะไรเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดัน
3: ค
0: ือเวลาเคลื่อนไหว
3: อันดับแรกต้องดูก่อนว่าความดันที่เป็นอยู่คุมได้ดีหรือเปล่าเพรา
0: ะ
3: งั้นถ้าความดันคุมไม่ดีก็อาจจะทําให้เกิดอาการที่ว่านี้ได้
0: ค่ะ
3: เวียนศีรษะแต่ถ้าความดันคุมดีแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือเรื่องของหู
0: ค่ะ
3: แล้วของว่าจะเป็นน้ำในหูไม่เท่า

0: การที่เราได้ยินหรือว่าหินปูนในหูที่หลุดอะไรนะคะเพราะนั้นก็อันนี้ต้องไปตรวจฝั่งคุณหมอหูคอจมูกช่วยประเมินอีกทีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นั้นก็หลักๆ ก็น่าจะเป็น2อย่างนี
1: ้ค่ะตามนี้นะคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเราหมดแล้วนะคะ
2: หมดแล้ว
1: เสียดายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะ
2: คะ
1: อาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอกิติคุณของเราด้วยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามรับชมรายการพบกับรัดคิวหมอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางรามาชาแนลข่าวนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมัลติแบรนด์และเรเนซองส์ข่าวนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อเล่านิทานสนุก

0: เล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทำความสามารถอีกอย่างนึงนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบ

0: ป็นเส้นอยากเฉียงไปเฉียงมานะครับแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชาญสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมอยู่แล้วค่ะ
0: พร้อมอยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องทั้งบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเราอนุบาลชาญสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วๆๆๆตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: ว้ามีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผีอธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกระโหลก
0: ครับ
1: นี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: ฮะเป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่ากลัวนะ
0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้อะคะเป็นบ้านของผี
0: อ๋อทำเป็นบ้านของผีเหรอแล้วเส้นที่วนๆรอบๆนี่คืออะไรอะครับ
1: นี่ก็คือหลังคาแล้วนี่ก็คือไฟถ้าใครได้ขยิบเข้ามาบนหลังคาจะโดนไฟช็อตทันที
0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: ก็คือหุ่นยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับน
1: ี่ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
1: ตรง
0: ถูกหรือยังถูกหรือถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
1: ผีจอมขมิบ
0: ผีจอมขมิบนะครับผีจอมขมิบจอมขมิบแปลว่าอะไรครับ
1: จอมขมิบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วมีปลาฉลามมา
0: ทำอะไร
1: ผู้ช่วยเหลือของเขาม
0: าช่วยเหลือนะครับ
1: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
1: และอันนี้ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันและอันนี้ก็เป็นผีเบบี้และนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
1: ภาษาจีดี้แย
0: ่ดูปากชัดๆนะครับภาษาอะไรนะครับ
1: จีดี้แย
0: ่คราวนี้มาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไร
3: ปัง
1: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายชื่อ
0: โอ
1: ้
0: ย
1: มันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: แซนต้าคลอสของแมว
0: แซนต้าคลอสของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
1: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนครับ
1: แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
1: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
1: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
1: แล้วก็มีแมวลากเลื่อนลากแซนต้าคลอสของแมว
0: ปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนะครับ
1: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
1: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของอนุบาลชาสมอนั่นเองค่ะ
0: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับต่อมามาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
0: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
0: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
1: ปลาโลมา
0: โลมานะครับโลมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนอีก
1: แล้วก็ปลาการ์ตูน
0: ใช่เหรอ
1: ใช
0: ่อ๋อใช่เหรออ
1: ันนี้คือพี่อันนี้คือน้อง
0: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
1: มีอันนี้ก็กวาง
0: มีกวาง
1: แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
1: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
0: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
0: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
1: ไม่ได้ใส่
0: ไม่ใส่ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
1: เพราะเห็นลำแหลมข้างบนคร
0: ับ เห็นลำแหลมข้างบนเนี่ยนะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ
1: คร
0: ับ นี่คือความคิดจากความคิดของเด็กอนุบาลนะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาลนะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่วาดต่อเติมเส้นสายได้อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
1: ชา
0: ญสมองนะครับเย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สอนศิลป
1: ์ใน
2: สุด
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษคร
1: ับ
3: อ้
1: าว
3: ไม่ได้ไม่ไหนครับอยู่นี่แหละ
1: อ
3: ๋
1: อ
3: ลืม
1: ขอบคุณครับผมครับ
2: ครับ
1: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะ

0: เติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึง
1: แล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
0: คอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึง
1: ปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไป
0: เส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมา
1: เป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อย
0: ต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้า
1: แล้วก็เติม
0: แขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเราเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงจุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับ

0: ครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยละขอบคุณมากๆเลยนะครับอุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้เป่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้

0: ระเตรียมอาหารลูกระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
1: พูดจริงๆเหรอ
2: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจนแย่
1: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
0: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
3: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เอ
3: ๊ะ
1: ฮะว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
0: เธอชื่ออะไรเหรอ
1: ฉันชื่อดาวฉันชื่อดาว
4: เมื่อหลุดพ้นจากความมืดที่ครอบงำดวงดาวดวงนี้ก็จะได้กลับมาฉายแสงอีกครั้งและสว่างกว่าที่เคยนี่แหละผู้กล้าที่แท้จริง
2: ชัยโยและได้ผู้กล้าอีกคนแล้วไม่ต้องโดนหัวโขกกันอีกแล้ว
0: ยินดีด้วยนะดาว
4: เอาละรู้แล้วว่าดีใจกันแต่เราต้องรีบไปกันแล้วนะก่อนที่ปราดแห่งเงาจะได้น้ำผู้แห่งไม้เมอไป
2: ฮะทิ้งด้วยมัวแต่โดนสะกดจิตจนลืมไปเลย
5: พวกเราไปก่อนนะผู้กล้าแห่งรูดแลนด
6: ์ลาก่อน
2: ไปนะ
0: เธออยากจะไปด้วยกันกับเรามะพลังของเธอต้องช่วยพวกเราได้มากแน่ๆถ้าเธอเบียดฉันก็อยาก
1: ถ้าพวกเธอคิดว่าฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก
2: ็พอจะช่วยได้อะไรเล่าเธอเจ๋งขนาดนี้เหมือนมีพวกเราเพิ่มขึ้นอีก3คนเลย
1: ก็ได้จ้ะ
5: แล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาอีก1คน
4: ดีมากเอาละพวกเราทั้ง4ไปหาน้ำผู้ใหม่เมื่อกัน

0: จ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง
1: ผมว่าเราน่าจะลงมาจนจะถึงปลายรากของอิกราซิลแล้วนะครับน้ำพุไมเมอร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
2: ในกลางของรูทแลนด์ซึ่งก็คือที่ปลายรากนี่แหละ
1: อะแหมมาถึงโดยไม่รู้ตัวเลยแฮะ
3: ถ้าไม่นับอุปสรรคที่เราต้องผ่านมาเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอะแบบเนี้ยปราสาทแห่งเงาก็น่าจะหาเจอได้ไม่ยากนะครับ
2: น้ำพุแห่งไมเมอร์น่ะอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมียักษ์สองตนคอยดูแลป้องกันผู้บุกรุกมาชิงน้ำพุไมเมอร์ไป
3: เอ้ามียักษ์ช่วยปกป้องไว้อย่างนี้เราก็สบายแล้วสิครับ
2: ได้บางทีปราสาทแห่งเงาอาจจะผ่านยักษ์สองตัวนั้นไปได้อย่างสบายก็ได
3: ้

0: แล้ว
1: ถ้าเราไปถึงแล้วเจอปราดแห่งเงาพอดีล่ะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2: ไม่ต้องกลัวก็ตอนนี้เรามีผู้กล้าตั้ง4คนใช่ไหมต้นกล้าเอ้าต้นกล้าหัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
3: อยากให้นายมีขามาเดินแบบเราดูบ้างจริง
4: ๆเมื่อไหร่จะถึงนะทำที่มียักษ์ยืนเฝ้าเนี่ย
5: ยักษ์สองตน
4: เออยักษ์สองตนก็ได้แหมพูดตกไปนิดเดียวเองอ่ะ
5: ไม่ใช่หมายถึงตรงหน้าเราน่ะยักษ์สองตนนั้น
2: จริงด้วยเย้ถึงแล้ว
6: พวกเจ้าเป็นใคร
7: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคืออ
5: ะระวัง
7: ขอบคุณนะดาว
5: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
6: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
8: ่ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราดแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำผู้ไมเมอร์ไปอ่ะ
6: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง
7: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องน้ำพุไมเมอร์ยุ้ย
8: แบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์หรอครับ
7: ขอเราเข้าไปหาน้ำ
9: หยุดอย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
5: คำว่าอะไรเหรอ
10: ก็น้ำพุแห่งไมเมอร์ไง
7: บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวก็โดนยิงล่ะเอ้านี่ยังไม่ได้พูดสักหน่อยนึง
6: อ้าวเหรอขอโทษขอโทษเราอยู่มานานแล้วหูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้ยินอะไรเป็นน้ำพุไมเมอร์ไปหมด
11: พวกเราไม่ได้พูด
6: เออจริงด้วย
5: ถ้าหูไม่ดีแบบนี้ก็แย่สิอย่างเนี้ยเราพูดเป็นคำที่เสียงคล้ายไม่ได้เลย
8: ไหนลองดูสิถ้าเราอยากจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ล่ะ
7: ว่าแล้วเชียวหรือว่าอยากจะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ถ้าเห็นเสือไทเกอร์ยืน
4: ขอโทษครับ
8: แล้วแบบนี้เราจะเข้าไปเอาน้ำน้ำวิเศษนั้นได้ยังไงอ่ะ
12: สงสัยล่ะสิ
11: มาตอนไหน
9: มาถูกจังหวะจริงๆในช่างสงสัย
5: นายช่างสงสัย
9: นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ
12: หลังจากที่ฉันนำน้ำพุไมเมอร์
5: เฮ้ยเอ้าไม่ยิงเหรอ
12: ไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เอง
8: อ๋อ
12: หลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือ
8: นี
12: ่นี่นี่ก็คือกุญแจสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้ฉันใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความสงสัยก็คือกุญแจสู่ความรอบรู้และปัญญาดังนั้นสิ่งที่เหมาะจะใช้เป็นวัสดุในการสร้างกุญแจมากที่สุดก็ต้องเป็นรากของอิกดราซิลรากของต้นไม้แห่งปัญญานั่นเอง
11: โ
12: อ้จึ๊กจึ๊กจึ๊กอ้าวอ้าวจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กคือสงสัยมีคนมาอุดรูซะแล้วล่ะ

0: สนุกอะไรนักหนาเนี่ยนายช่าง
1: สงสัยล่ะสิโยโฮโฮโฮโ
2: ฮโฮโฮเข้าไปให้โดนยิงยังไงมันไม่ได้ผลหรอก
3: แต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
4: น้ำพุใหม่มืด
2: น้ำพุสไลเดอร
3: ์ดาวเอื้อ
4: รีเบลไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
2: ใช่เราจะล่อมันเอง
4: แสงเลเซอร์

0: อยากกินเวเฟอร์
1: yeah! ไปพ
0: อผักมีไฟเบอร์ โอ้โหใจเบอร์เฮ้ยนึกไม่ออกแล้วอ่ะไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
2: จริงด้วยนี่นะน้ำผึ้งไปไหม

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 18:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: นะคะเพราะว่าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ
0: ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวัน
2: ร้อง
0: แล้วพี่กบสีอะไรครับ
2: เขียว
0: สีเขียวเนี่ยเรากระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
3: เกมกบน้อยกินแมลง
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
3: สีกระดาษ
0: ผู้กันจานสี
2: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
2: ่เชือก
0: กระดุมกับอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับ
2: กระดาษ
0: แกนกระดาษของประวันมีไหม
2: มี
0: คราวนี้เราจะมานี่ทำนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้ที่เย็บกระดาษ2มุมตรงนี้ประวันอยากลองใครครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลองกดเขาได้ไหมครับ

0: ับเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวานเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับในขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีทาสีใช่ไหม
1: ทา
0: สีพี่กบสีอะไรครับประวาน
2: กบสีเขียวคร
0: ับ กบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวาน
2: ถ้า
0: ประวานใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับเอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
2: ได้เสร็จแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยทำไมเสร็จแล้วว้ารอบนี้ประวานชนะพี่ปูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาแทงข้างในแบบนี
2: ้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ปูอันนึงได้ไหมครับ
2: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดง
2: พร้อมเสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
2: แห้ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุ๊จะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรตัดโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่กระตุกก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
2: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
0: แห่แห่แห
2: ่เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมกัน
2: พร้อมกันเลย
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูตาที่กบของประวานสีโอเคมา
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับประวานวาดเป็นไหมเอ่ย
2: ครับ
0: วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อนไหม
2: วาดหัวใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองวาดสิโดยเริ่มจากวาดเป็นรูปหัวใจกลมๆแบบนี้2วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าวตูก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่กระตุกก็จะมาวาดลายให้กับแมลงติดเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่กระตุกจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
2: นี่ไหนขอดูหน่อย
0: นี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะพี่ฮาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยตอนนี้ประวันกำลังทำอะไรครับ
2: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีก2

0: จังเลย
1: คราวนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้วมาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
2: ก็จะได้มาเลย
1: ง่ายไหมครับง่ายไหม
2: นี่ก็มาใส่ขากบกัน
1: ถูกต้องกาวไหมครับมีแมลงด้วยนี่ประวันไหนดูผลงานตัวเองสิ
2: สวยจัง
1: สวยจังเลยและนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี้คราวนี้เรามาลองเล่นกันครับประวันต้องเล่นยังไงนะ
2: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมลงวันเข้าปาก
1: ไหนลองเล่นสิโยนแล้วก
2: ็ยังไม่ได้ทำเลย
1: ทำสิเฮ้ยได้ไหมเนี่ย
2: มันกระเด้งออกมาเข้าไม่เข้าอ่
1: ะไม่เข้าเหรอลองลอง
2: เฮ้ยเข้าแล้ว
1: เข้าแล้วเหรอนอกจากเจ้าเกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ
3: และนี่คือคุณหมอแก้วตาลนพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
1: สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัน
1: ประวันโชว์คุณหมอซีเล่นอะไรอยู่
4: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
1: โอเค
4: เกือบได้อ่าได้ยัง
1: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้วน
4: ี่
1: เดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกัน1 2

0: ากเลย
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
1: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
0: ดูสำคัญยังไงคะ
1: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูทำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้สี่ดาวเลยได้สี่ดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว
1: ้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่ง
0: ไม่นิ่ง
1: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
0: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
0: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาของลูกว่าตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
1: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
0: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็กฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วก็หาคำว่ามหิดล
2: Kiss
0: นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: ชอบอะไรอยู่ครับ
0: พี่เขาตูรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหม
3: อยากครับ
0: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีหนามอ่ะเดี๋ยวมันจะที่มือประวานนะ
3: คร
0: ับ ได้ไหม
3: ครับ
0: ระวังนะครับไหนลองซิ
3: แบบนี้
0: ประวานกลัวหนามไหมเนี่ย
3: ไม่กลัว
0: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่เขาตูทำกระบองเพชรแบบไม่มีหนามอยากไปทำไหม
3: อยากครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้หนามกันเลยค่ะ
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: กระบองเพชรจากก้อนหิน
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: จานสีก้อนห
5: หินกรวดสีกระถางต้นไม้ใบจิ๋วคู่กันเราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวานอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
6: ทาสีหินค
5: ่
6: ะ
5: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเค
7: ทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
8: ก็ระบายสีเขียวกัน
5: โอเค
8: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
5: สีเขียวอ่อน2อันอ่ะทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาตรงไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวานทำคนเดียวเลย
8: ครับ
5: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวานเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: เสร็จทั้ง3ก้อนแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาแห้งกันเดี๋ยวเรามาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
0: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่

0: เนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี้ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเรามาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้กันใหญ่อันไหนของป้าวานนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
0: ทาเลยฟื้น

0: ับประวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมาม้าครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาเลยนะคะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1 2 3หมุน

0: ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาออกมาโอเคบ๊ายบายพี่บอลลูนไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูซิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหม
1: นี่อยู่ตรงนี
0: ้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: และนี่ก็คือผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
0: อ
3: ัน
0: ให้มาม่า
3: แล้วประวันทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เขาตูช่วย
1: ประวันทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
1: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวัน
0: แบบนี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่นะค
0: ะประวันประวันคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละนายอายุเป็นเซฟคุณหมอติดให้
4: ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
0: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่งั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็

0: ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
1: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
2: ค่ะก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
0: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวันจริงๆน้องประวันมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวันต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
1: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
0: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
2: ค่ะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
1: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
0: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
2: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
0: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม่
1: ค่ะ
0: ก็ความอ่อนโยนหมายถึงว่าใช้วิธีการกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองนั่นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยน
1: อย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
0: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
0: ใช่เขาตัวเก่งมากเลย
1: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
0: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าหุ้ยพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
1: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะ
3: ค่ะสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวานวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะค่ะน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่ม

0: ังคิดของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเถาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกาวกรรไกรกระดาษสี
2: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
0: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตเนี่ยไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น One Stop Service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้ง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงิน

นี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของในเอซีปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม.6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโหเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่อ่ะเราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกส์ด้วย เราทำงานด้านนี้สมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องดึงล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำมิ้วรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริง
มีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้นมากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อนลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของลานตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างๆผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่กับจุดเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ1รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนยิ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกอย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกคือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮาส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ย มันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทามเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานติดปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: วัสดีครับชื่อนายศิประภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างครับให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับผมตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกเพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอียผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกเพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity ทั้งกระบวนการจัดการโลจิสติกถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกนะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต้องการกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกเนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับ

0: ปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรตวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกตแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกตกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่ปวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกตแพททั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
1: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
1: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
2: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกส์ที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกส์มาใช้มันเนี่ยหลายเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
4: เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกส์เต็มตัวแล้วในหัวใจผมในกายผมคือเกี่ยวโลจิสติกส์ถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกส์เยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี
5: ้พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่น

0: ดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dlt.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนาะ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโนนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากรับเชิญทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่
1: า
0: ค
1: ุ
0: ณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อย
0: ะ
2: นะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
2: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วย
0: แล้วสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อ

0: ือของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆนะเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอน
1: สอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
0: เสียไปเลยครับ
1: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยอะค่ะ
0: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
1: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
0: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
1: ่
0: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกระโหลกเนี่ยยังบางอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
1: คลื่น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่
1: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
2: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก
1: ็
2: ก็ไก่ก็ไข่อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูน
1: ค่ะ
2: หนังการ์ตูนต่างๆก็
1: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี
2: ้ของเล่นก็จะ
1: ชอบอะไรบ้างคะ
2: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
1: เด็กผู้ชายก
2: ็
1: จะชอบแนวนี้
2: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
1: อย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
2: ก็ชอบทุกวัน
1: ค่ะ
2: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
0: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางทีลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รับว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
1: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจาก VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณเคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่ตาไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นน
2: ะ
3: ฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: care to get la la la la la la la la la la la la la la

0: ันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
1: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
0: ที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
1: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
0: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ำหลายที
2: สวัสดีสวัสดียินดีที
3: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
2: เจอและฉัน
3: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
2: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บวงกลมทิ้งไว้นะพลาย
3: น้องพัดเบาค่ะเบา
2: เบานะแผลว
0: เราไม่ดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหม
1: อ
0: ันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
1: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
0: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะเอาไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนไปใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
1: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
0: ้มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
3: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
2: ใครทำตามใครได้ป่ะ
3: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
2: มือได้เอาจับเดี๋ยวนะถ้าจับกันได้นะโอเคถ้าถึงแล้วโอเคถ้าสู้ถ้าสู้ได้ปะ
0: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลัมที่อยู่ตรงท้ายทอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทางเพราะจะบาลานซ์ขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับ
1: แล้วก็
0: ม
1: ี
0: การเซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมง
2: มาเลยอะวิ่งจับเอาเราวิ่งจับโอเคเอาเยี่ยมเลยนู่นเลยนะขึ้นบนต้นไม้เลยนะอยากลนไหวเปล่าพาวไหวๆเท่าก็สละเรือเลยนั่นแหละโอเคไปขึ้นบนแล้วเดี๋ยวลงนู้นนะมองที่พี่หนุ่ยลงทางครูหนุ่ยอ่ะ
4: เร็วไหม
2: เร็วมาก
0: แต่สังเกตดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
1: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
0: ่
1: างนั้นใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็สังเกตดู
1: ค่ะ
4: ต้นไม้ใบไม้สด
2: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
4: สวยปะ
2: สวยมาก
4: ว้าว
3: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวาร์ปโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณ
0: ที่มันไม่มีเห็นเป็นภาพนะคะ
1: เป็นภาพเป็นหนังนี่แหละ นะครับแล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยนะไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะคร
0: ับโอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปในถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi นะครับคือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟมันจะทำให้สมองเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็ง
0: มีผลมีผ
2: ล
0: แ
2: น่นอนแล้วยังเด็กที่เด็ก
0: แ
2: รกล่ะค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีครับเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะคร
0: ับ แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
1: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
0: ่
1: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดกับเขาทุกวันพูดกับเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
0: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มากพ
1: ู
0: ดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
1: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหาย
2: จริง
1: เขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
0: ้
1: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL
0: ค่ะ
1: คือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำ

0: เนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
1: ๆ
0: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธี

0: ต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือหัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้อีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
1: ะ
0: นะครับเริ่มจากการวาดวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงในวุ้ยเขาชินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
1: ะ
0: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองแม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
1: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
1: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
0: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำแต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบ
1: ลูกหนูลูกโน้ต2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่ะทำข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแยกไปเลย
0: เนี่ย
1: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำตามเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม้กวาดเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทำ
1: ค่ะ
0: ครับก็จะเป็นวัยหนึ่งพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละ
1: ค่ะ
0: เฉยแล้วนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
1: ้
0: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห้จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่า
1: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
0: ปแบบ
1: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อัน
0: นี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
1: อาจจะดูเด็ก
0: แม่จะต้องรู้
1: ค่ะ
0: จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได
1: ้ค่ะ
0: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
1: ทุกอย่างเป็นการ
0: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
1: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
0: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก่อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
0: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมุติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะ

0: ก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำไง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นเราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
1: แม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
0: เข้าใจลูกเราด้วย
1: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการระดับชั้นมัธยมศึก

0: ีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกัน
1: รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป .6 คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอ
0: นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
2: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่า
0: ใช่คนน
1: ี้มันทำไมคนนี้ล่ะครับ
2: การสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกนี้มันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเอง
1: ถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งนึงให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลยช่วยมากไหมครับคุณหมอ
2: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนึ่งเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันเราก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
2: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: สวัสดีค่ะซาร่าค่ะกลับมาพบกับรายการสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยของเราในวันนี้มาค้นหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะกับประเด็นในวันนี้ค่ะการลดริ้วรอยนั่นเองมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นเดี๋ยวเราจะมาสืบไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนตะแคงบ่อยทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงไหมการดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งหน้าแก่ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์จริงหรือไม่ที่ริ้วรอยบนใบหน้าสามารถบอกโรคได้การทำอัลตราเลเซอร์ฟิลเลอร์บนอะไรที่ลดริ้วรอยได้ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาตามหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าของเราแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยบนใบหน้าหรือตีนกามาก่อนวัยอันควรนะคะวันนี้คุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับริ้วรอยบนใบหน้าการรับมือกับริ้วรอยให้อยู่หมัดเดี๋ยวช่วงหน้ามาไขข้อข้องใจไปพร้อมกันค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร
0: ์ฟสวยหล่อในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องการลดริ้วรอยนั่นเองวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนะไกรภาควิชาอายุรศ

0: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราในวันนี้พร้อมกับแขกรับเชิญค่ะณภัทรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีสรา
0: สวัสดีคุณหมอนะคะโอ้ยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับการลดริ้วรอยในวันนี้ได้มาคุยกับคุณหมอวันนี้เราจะมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับริ้วรอยเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าบางคนเกิดริ้วรอยในช่วงนี้ก่อนวัยอันควรกันเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
2: ใช่
0: ถามณภัทรก่อน
1: ทำไม
0: มีความรู้สึกไง
1: ก
0: ็ต้องถามความรู้สึกของคุณอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดริ้วรอยคุณไปมีประสบการณ์อะไรมาบ้างไหม
1: เคยนะคือผมตั้งแต่เด็กแล้วอะเป็นคนแบบ facial expression เยอะมากเวลาที่เรายิ้มหรือเวลาที่เราหัวเราะอย่างเงี้ยแบบฮ่าเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6 คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอคุณหมอนำสิ่งดีๆมาให้นะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่ช่วยให้ริ้วรอยของเราลดลงได้เยอะใช่ไหมคะคุณหมอวันนี้นะคะถามคุณหมออย่างแรกเลยหลายๆคนบอกว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าการนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับประเด็นที่ว่านอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงหรือไม่คะคุณหมอ
3: จริงๆก็การนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะมันก็เป็นผลกับสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะแต่แบบที่คุณซาร่าบอกเลยนะคะว่าถ้าเรานอนในท่าที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นนอนตะแคงนะคะหรือว่าท่าที่มีการกดการเสียดสีการถูไถใบหน้านะคะกับแม้แต่ปลอกหมอนหรือที่นอนที่มันเนื้อผ้ามันหยาบก็สามารถทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยจริงๆก็คือมันอาจจะทำยากกว่าที่จะนอนนิ่งๆไปเลยนะคะ
1: ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
3: แต่ว่าพยายามให้แบบว่า2ด้านมันเท่าๆกันหรือนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตะแคงก็อาจจะต้องมีการกลับข้างบ้างอย่าให้มันกดข้างใดข้างหนึ่งมากเป็นพิเศษนะคะการนอนคว่ำหน้าลงไปอันนี้แน่นอนมันก็ทำให้มันบู้บี้กดแล้วก็เสียดสีไปหมดนะคะมันก็มีผลได
0: ้
3: ถ้าเราทำเป็นระยะเวลานานๆนะคะ
1: คือตอนเด็กๆเนี่ยอ้วนมากตอนแบบขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งหนึ่งอะให้มันทับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลย
0: ให้มันแบนเข้าหากัน
1: ช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
3: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราทั้งวันแรงโน้มถ่วงมันลงเนาะแก้มันก็จะย้วยลงมานะคะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราเลี่ยงไม่ได้อะนะคะแต่เราพยายามป้องกันนะคะอย่างที่บอกพยายามให้มันเท่าๆกัน
0: นั่นก็อีกเป็นปัจจัยนึงนะคะสำหรับการนอนที่บอกว่านอนเท่าพอให้เพียงพอแต่ว่าถ้านอนผิดวิธีก็ส่งผล
1: แล้ววิธีถูกต้องล่ะครับคุณหมอเราต้องนอนอย่างไรถึงจะเป็นวิธีการนอนที่ไม่เกิดริ้วรอยบนหน้าของเรา
3: จริงๆจะถามว่านอนยังไงถ้าเกิดทำได้จริงๆเลยนะมันจะดีมากเลยนะคือถ้าเรากลางวันเราห้อยถูกไหมเราย้อยลง
0: เ
3: ราก็ควรจะห้อยหัวลงใช่ไหมถ้าเป็นหมายถึงว่าถ้าห้อยหัวลงเหมือนค้างคาวเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้
1: มัน
3: เป
1: ็
3: นไป
1: ไม่ได
3: ้แต่ถ้าทำได้มันจะดีถูกต้องไหมเพราะมันก็ตรงข้ามแรงโน้มถ่วงนอนหงายนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนติดนอนตะแคงเนี่ยก็คิดว่าควรจะสลับนะคะให้มันมีความเท่ากันใช่ค่ะนอนหงายก็น่าจะดีนะคะ
0: อีกกรณีนึงก็คือหาหมอนมาหนุนที่หมอนหนุนคอที่ไม่ให้เราตะแคง
3: ให้มันฟิกซ์เลย
1: ช่วยไหมครับอย่างน
3: ั้นแต่ว่ามันจะนอนหลับสบายไหมอะถ้าสบายการรับหลอดบ้านนอนหลับพักผ่อนมีความสุขมันก็เป็นความสบายอย่างถ้าสบายแล้วสวยก็โอเคนะคะ
0: อันนั้นเป็นปัจจัยนึงที่ส่งผลต่อริ้วรอยนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
3: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้
0: ใช่ค่ะ
1: คนนี้มันทำไมคนนี้ล่ะครับ
0: ชอบปาร์ตี้ชอบแบบดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: ผมนี่เลิกงานกลับบ้านดื่มน้ำส้มนอน
0: อุ๊ยหูน้ำส้มอะไรน้ำส้มผสม
1: เดี๋ยวพูดดีกว่า
0: ถามคุณหมอเลย การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้หน้าแก่จริงไหมคะ
3: จริงๆอยากจะบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ได้มีผลดีอะไรกับร่างกายเลยสักส่วนนึงเลยอะนะคะทีนี้ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับหน้าใช่ไหมคุณบอกว่ามันเกี่ยวอะไรโอเคตับนะเราก็เชื่อได้ว่ามันทำให้มีผลกับตับใช่ไหมคะแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆเคยสังเกตว่ามันจะปัสสาวะบ่อยด้วยเน
0: า
3: ะมันจะทำให้เราแบบบางทีเราก็แบบอาจจะเกิดผิวขาดน้ำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการดื่มแอลกอฮอล
1: ์
3: การสูบบุหรี่อันนี้ไม่ทราบสูบด้วยไหมคะ
0: ไม่
3: ใช่การสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองซึ่งจริงๆคนเรามันเกิดทุกวันอยู่แล้วนะคะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยการตากแดดการเดินไปเดินมาการที่เรากินอาหารย่อยอาหารมันเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะร่างกายเราก็มีการซ่อมแซมตัวเองทุกวันแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่ทำให้เกิดมากขึ้นแน่นอนร่างกายเราจะซ่อมแซมไม่ทันมันก็จะเกิดความเสื่
0: อม
3: ได้มากกว่านะคะก็เกิดผิวที่มันมีริ้วรอยนะคะอาจจะมีหน้าตาที่ไม่สดใสนะคะเป็นต้น
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีการทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ

0: วิตามินซี
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารเสริมที่ช่วยดูแล
1: จริงๆอยากจะบอกพวกวิตามินซีวิตามินอีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีทั้งรับประทานแล้วก็มีชนิดทาได้นะคะทาที่ผิวหนังเราก็มีค่ะ
0: นี่ก็ได้ฟังมาเป็นปัจจัยหลักๆที่หลายๆคนคิดว่าอาจส่งผลต่อริ้วรอยไหมแต่ที่สำคัญที่สุดเราไม่สามารถที่จะฝืนอายุของเราได้ยังไงวันหนึ่งริ้วรอยของเราก็ต้องมาตามวัยแน่นอนทีนี้วิธีป้องกันดีกว่าเพื่อเป็นการชะลอเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าทุกคนต้องมีริ้วรอยใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์อะไรเงี้ยคะ
1: โอเคนะคะอยากจะบอกว่าครีมลดริ้วรอยเอาเป็นครีมบำรุงที่เราควรจะใช้ในทุกวันดีไหมคะเอาที่ทุกคนควรจะใช้นะ
0: คะ
1: อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกันแดดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราก็คงจะต้องโดนแดดนะคะยกเว้นคนที่ทำงานกลางคืนเนาะก็ต้องโดนแดดอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าแสงแดดทำให้เกิดริ้วรอยทำให้ผิวเสื่อมนะคะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ทำให้ผิวคล้ำขึ้นได้นะคะก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด
2: กันแดดนี่คือต้องทาทั้งตัวไหมหรือว่าทาเฉพาะแค่หน้าหรือว่าผมใส่แขนยาวผมก็ไม่ต้องทาแขนก็ได้หรือเปล่า
1: ใช่ทีนี้การกันแดดมันก็มีหลายวิธีนะคะอันที่คนมักจะนึกถึงอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ครีมกันแดดนะคะแต่จริงๆมันยังมีวิธีอื่นๆที่ดีที่คุณณภัทรบอกเช่นการใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดนะคะไม่ลืมเรื่องของดวงตาและดวงตาก็สำคัญนะทำให้เกิดต้อกระจกต้อเนื้ออะไรได้นะเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะคะหมวกปีกกว้างกางร่มได้นะคะสำหรับครีมกันแดดเราแนะนำให้ใช้ตรงบริเวณที่เราไม่สามารถใช้อย่างอื่น
2: เช่
1: นเรา
2: ไป
1: ทำเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เคยเห็นไหมแบบคนที่อยู่กลางทะเลทรายเขาก็จะโคกเหลือแต่ลูกตาเนาะแต่บ้านเราก็คงไม่เหมาะนะยกเว้นว่าแบบไปเดินห้างไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณซาร่าก็ได้อย่างนั้นนะได้หรือเปล่าได้อย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่ใช้วิธีอื่นก็ต้องไม่ลืมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีราคาไม่แพงนะคะครีมกันแดดนะคะอันที่สองก็คือครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนผิวแห้งแน่นอนก็ต้องใช้ตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นที่มากๆนะคะถ้าเราเป็นคนมีสิวนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนั้นหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรอยดำจุดด่างดำก็ต้องใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะลดการสร้างเม็ดสีเป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าต้องใช้นานเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาอะไรเป็นมานานแค่ไหนนะคะมีอะไรที่เราจะแบบสวยขึ้นมาทันทีไหมเร็วแบบแป๊บเดียวอ่ะภายในมีไหม
0: สองสามวันอะไรเงี้ย
1: หนึ่งวันมีไหม
0: มีโฆษณาม
1: ีหนึ่งวันมีนะเมื่อกี้นี่แบบมาเนี่ยสภาพนี่คือดูไม่ได้เมคอัพทาปุ๊บอันนี้คือของไม่จริงถูกไหมมันโบกไปเท่านั้นอะไรที่เร็วไม่จริงเช่นทาแล้วหน้าขาวทันทีเป็นไปไม่ได้นั่นคือโบกใช่ไหมทาแป้งทาไว้ทาอะไรที่ขาวๆน
0: ะ
1: ก็ต้องใช้เวลานะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานานเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าเราแบบโหอายุ50ไม่ดูแลมันเลยอะนะมันก็แน่นอนต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะการลดเม็ดสีนะโดยทั่วไปอะต้องมีการผลัดของเก่าแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีใหม่โดยทั่วไปประมาณ1เดือนนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าจะสร้างขึ้นมาคือจริงๆใช้ไป1เดือนอาจจะถ้าเราตัดชิ้นเนื้อไปส่องกล้องจุลทรรศน
0: ์
1: เราอาจจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นแต่การที่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าคนนี้แบบดูดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะ2เดือน3เดือนถึง1ปีจะได้ผลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใช้ครีมบำรุงเนี่ยหมอสนับสนุนให้ใช้นะคะขอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะคะตามปัญหาผิวของเราแล้วก็ใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าไปหวังแบบหูมันจะว้าวทันที
2: ก็คือต้องใช้เป็นไลฟ์ไทม์ไปเลย
1: อันนี้ก็เหมือนกับการดูแลเราจะต้องมีการดูแลตลอดชีวิตใช่ไหมเหมือนกับเราออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบทำ
2: วันสองวัน
1: แล้วก็เลิกแล้วอีกเดือนเว้นไปอะไรอย่างงี้ฉันก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆอย่างนะไม่อยากจะบอกเรื่องผิวหนังเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพสมองเราต้องใช้สมองทุกวันนะเนาะไม่ใช่นอนอะไรอย่างนี้นะก็ทุกอย่างมันต้องเป็นการดูแลระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือแนะนำให้ใช้วิธีการดูแลเน
2: า
1: ะ
2: แล้วตัวครีมที่คุณหมอแนะนำให้ใช้ควรจะต้องใช้ครีมอะไรบ้าง
1: ก็คือ
2: คร
1: ีมเยอะมากดี
2: ดีไวเจอร์เต็มไปหมดเลยงงไปหมดเล
1: ยที่บอกขึ้นอยู่กับปัญหานะคือถ้าเราโดนแดดก็ใช้กันแดดน
0: ะ
1: อนุมูลอิสระถ้าแน่นอนเราเกิดเนาะเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ผลเรื่องของไวท์เทนนิ่งก็ใช้แบบนั้นหรือว่าคนที่มีริ้วรอยก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวที่ลดริ้วรอยทีนี้อุ๊ยมันเยอะไปหมดนะไม่รู้จะทำเป็นปัญหามัน10อย่างอะทั้งดำทั้งรอยทั้งแห้งก็อาจจะสลับ
2: เดียว
1: อาจจะสลับเน
2: า
1: ะอาจจะใช้วิธีสลับโรเทตบ้างเนาะแทนที่จะทา10อย่างเช่นอย่างถามว่าแบบกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหนียวอ่ะมันก็อร่อยแบบเราจะกินแต่ข้าวเหนียวทุกเราอยากต้องสลับเราสลับมันทุกอย่างมีดีมีประโยชน์แต่เราสลับนะคะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนป
1: ั
0: ญหาแต่ละคนผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันและบำรุงสำหรับคนที่มี

0: ปัญหาเรื่องผิวยังไงก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอก็จะดีที่สุดนะคะในการหาทางแก้ไขแต่แน่นอนที่สุดสำหรับใครที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยกันค่ะสวยหล่อขอเสริมกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับสวยหล่อขอเสริมในช่วงนี้ค่ะที่เราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของการลดริ้วรอยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายทางการแพทย์นะคะที่สามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ในเวลาอันสั้นแต่จะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวมาถามคุณหมอค่ะริ้วรอยบนใบหน้าก่อนดีกว่าว่าสามารถบ่งบอกถึงโรคของเราได้ไหมคะคุณหมอ
1: จะบอกว่าเป็นริ้วรอยมันเกิดจากโรคอะไรเลยนะมันคงไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่มันเป็นจากกรรมพันธุ์เนาะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะต้องดูว่าพ่อแม่เราแก่แบบไหนนะคะบางคนก็เห็นไหมบางคนอายุเยอะแล้วหน้าจะย้วยหนังเยอะนะบางคนก็จะตอบเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็กรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสาเหตุภายนอกซึ่งเรากล่าวไปแล้วนะคะนี่ก็สาเหตุของริ้วรอยแต่ถ้าถามว่าผิวหนังเราบ่งบอกโรคบางอย่างได้ไหมก็น่าอาจจะได้นะคะเช่นเรามองไปแบบตัวเหลืองตาเหลืองเงี้ยก็เป็นโรคตับเนาะหรือถ้าเกิดผิวแห้งมากบางครั้งก็อาจจะเป็นพวกโรคไตหรือว่าโรคของต่อมไร้ท่อบางชนิดเป็นต้นนะคะ
0: ขาดน้ำด้วยใช่ไหมผิวแห้ง
1: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
0: งั้นถามคุณหมอเลยค่ะว่าผิวหน้าที่ดีเราควรที่จะรู้สึกแบบไหน
1: ผิวหน้าที่ดีเราก็ต้องรู้สึกสบายอ่ะผิวเราต้องรู้สึกสบายไม่ตึงอ่ะไม่แห้งไม่ตึงไม่แสบ
2: เพราะบางครั้งเราสครับหน้ามาโอ้หน้าตึงมากเลยอันนี้ก็คือไม่ดี
0: เรานึกว่าแบบยิ่งถูยิ่งดีหรือเปล่ายิ่งแบบสะอาดหรือเปล่า
2: ผมเป็นเมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มรู้จักการใช้โฟมล้างหน้าใหม่ๆตอนที่เราเพิ่งโตนะก็แบบพยายามถูแล้วโอ้ยมันต้องตึงมากมันต้องแบบคลีนมากอย่างเงี้ยมันผิดใช่ไหม
0: แล้วอย่างในโฆษณาที่ฟอง
1: คือแต่ตึงนี่สักพักนึงจะไม่ค่อยสบายหน้าไหมอะค่ะรู้สึกไหมพอมันตึงแล้วก็จะรู้สึกแห้งๆแล้วก็บางคนก็จะเหมือนอาจจะแพ้ง่ายนะคะหรือบางคนแบบนวดหน้าเป็นไหมมันตอนนวดมันสบายแต่หลังจากนั้นอ่ะกลับไปมันเหมือนไม่ค่อยสบายบอกนี่ชูเคยเป็นไหมคะหรือไม่เป็น
0: เป็นค่ะเป็นหนูเคยเป็นเหมือนกันแบบหนูจะรู้สึกแห้งคือหนูเป็นคนแพ้ง่ายหนูรู้สึกว่าแพ้ง่ายแล้วเป็นสิวเยอะอันนี้คือที่เห็นก็คืออาจจะโดนเมคอัพกบไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เรามาสำรวจตัวเองว่าโอเคเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันแล้วก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่มันทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
1: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าการหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจนี่มันเหมือนการหาเนื้อคู่นะมันไม่ง่ายคุณต้องพยายามเสาะแสวงหาให้ได้มันต้องมีอันนึงที่มันเหมาะกับเราแต่เมื่อไม่เจอก็ไม่ท้อถอยต้องค่อยๆปรับดูว่ามันไม่ถูกกับเราเพราะอะไรหน้าเราเป็นสภาพแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองอ่ะลองผิดลองถูกเนาะมันหาเนื้อคู่อ่ะ
0: หนูลองใช้มาเยอะมากตั้งแต่กระปุกแพงจนไปถึงแบบอ่ะเป็นแค่น้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยก็ยังเคย
1: บางทีแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีใช่ไหม
0: การที่จะได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือสิวหรือริ้วรอยอย่างเงี้ยเหมือนเจอเนื้อคู่จริงๆ
2: เลยคือที่สุดเลย
0: พูดแล้วแบบอยากเจอมากนะตอนนี้ก็คง
2: ยังไม่เจอ
1: ต้องลองอยากเจอเนื้อคู่
0: อยากเจอเนื้อคู่
1: เนื้อคู่กับเนื้อคู่จริงๆใช่ไหม
0: ทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นปัจจัยนึงที่สำคัญมากๆเลยเรื่องการดูแลความสะอาดเรื่องผิวพรรณต่างๆเพราะว่าแน่นอนเราคงจะล้างแค่น้ำเปล่าทุกวันไม่ได้ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับตัวคุณได้อย่างนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะในการดูอย่างไรที่เป็นการหลีกเลี่ยงการแพ้ของเราเช่นบางตัวที่มันเป็นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: คือจริงๆสำหรับตัวทำความสะอาดผิวเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มี10ส่วนผสมนะเพราะจริงๆช่วงที่สัมผัสหน้าเรามันสั้นเนาะมันก็ล้างลงท่อใช่ไหมแพงบางทีแพงเนาะแล้วก็แป๊บเดียวลงท่อละเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบอะไรที่ทิ้งไว้ที่หน้าเราเราต้องการวัตถุประสงค์แค่ชะล้างอย่างอ่อนโยนแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลือกอย่างที่บอกเหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็จริงๆควรจะอ่อนโยนเนาะไม่เอาเอี๊ยดๆไม่เอาฟองเยอะฟองเยอะลองคิดดูมันดูดีใช่มั้ยใส่โฟมสวยแต่โอ้โหฟองฟอดเลยจริงมันไม่ต่างกับแฟบกับยาล้างจานนะฟองเยอะๆอ่ะใช่มั้ยฟองฟอด
2: คือไม่ได้หมายว่าฟองเยอะจะสะอาดกว่าไม่เกี่ยว
1: มันสะอาดแต่มันสะอาดเกินไปมันจะแห้งมันจะชะล้างทุกสิ่งอย่าง ไปอ่ะถูกไหมคะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้แบบมันล้างจานหรือซักผ้าใช่ไหมหน้าเราอ่ะเราต้องการจะชะล้างแค่สิ่งสกปรกซึ่งมันไม่ได้มากมายอ่ะถูกไหมคะถ้าเราล้างมากเกินไปมันก็จะล้างสิ่งดีๆน้ำมันดีๆอะไรอย่างเงี้ยออกไปด้วยมันก็จะแห้งตึงนะคะ
0: อาหารเสริมบ้างดีกว่าค่ะคุณหมอเรื่องการรับประทานคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าเราควรที่จะกินอะไรให้เยอะที่สุดเพื่อเป็นการทำให้ผิวเราดีไม่ว่าจะเป็นผิวรูปแบบไหนก็ตามจะแห้งหรือจะมันคุณควรที่จะดูแลตัวเองแบบนี้นะ
1: คือจริงๆสำหรับหมอนะคะหมอคิดว่าคนเราต้องกินอาหารได้ครบหมู่นะคะถ้าทานได้ครบหมู่ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเสริมนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีความจำเป็นเช่นเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีอนุมูลอิสระเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นเราตากแดดเยอะเราอดนอนมากช่วงนี้หรือว่าเครียดกินเหล้าเที่ยวคืนเยอะมันก็อนุมูลอิสระเยอะ
3: ทำไมมาฝั่งนี้ล่ะคะ
1: อาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเช่นวิตามินซีวิตามินอีคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากินเสริมมันคือเสริมเนาะแต่มันไม่ใช่หลักมันไม่ใช่อาหารหลักมันก็คืออาหารหลักกินครบหมู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบมีไดเอทแปลกๆสมัยนี้ก็อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจจะต้องเสริมไปก็คงต้องดูเป็นคนๆไปแล้วก็ดูเป็นช่วงอะค่ะ
2: ครับแล้วพวกวิตามินอย่างนี้เรากินได้ต่อเนื่องไหมครับที่คุณหมอบอกอะ CDEQ10 เลยนะหรือว่าควรกินเป็นแค่ช่วงๆแล้วพักตับพักไตได้
1: คือจริงๆอยากจะบอกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบขนาดว่าเรากินมากสูงแค่ไหนโดสแค่ไหนสะสมหรือไม่สะสมซึ่งวิตามินแต่ละตัวนี่จะต่างกันแต่โดยทั่วไปเราคิดว่ากินแล้วแบบคนคงต้องมีลืมบ้างกินบ้างนะคะก็คิดว่ามันลืมบ้างกินบ้างพักบ้างก็ได
2: ้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบฉันต้องกินเข้าไปเยอะมากมันก็ไม่ได้แปลว่าดี
1: ใช่ก็บางชนิดมันก็ขับออกไปแต่ว่าบางชนิดถ้าขับออกไปมันอาจจะทำให้เกิดตกตะกอนเกิดนิ่วได้เป็นต้นนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยซะเลยทีเดียวนะคะ
2: อันนี้พูดถึงวิธีการบำรุงแล้ว
0: แล้วก็น้ำดื่มเยอะๆนี้ช่วยไหมคะ
1: น้ำดื่มเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วนะคะดื่มน้ำมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อันตรายมากไปก็ปัสสาวะบ่อยแค่นั้นเองก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ผิวแห้งจริงๆบางทีดื่มมันก็ไม่พอมันไม่ได้มาที่ผิวหนานะคะก็ต้องใช้มอยเจอร์ทาจากภายนอกช่วยด้วยนะคะ
0: หนูเคยได้ยินนะคะเวลาดื่มกาแฟเยอะๆทำให้หน้าเขียวด้วยเหมือนกันเขียวไหมคะ
1: เพราะว่าดื่มกาแฟมันทำให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นรู้สึกไหมคะบางคนจะปัสสาวะมากขึ้นเหมือนพวกเหล้าก็อาจจะทำให้เราสูญเสียน้ำได้มากขึ้นนะคะ
0: ก็คล้ายกับแอลกอฮอล์
2: เพราะฉะนั้นน้ำก็ดื่มเข้าไปเถอะมันไม่ได้มีข้อเสียอะไร
1: ไม่แพงเน
2: า
1: ะ
2: ที่พูดถึงเรื่องของการบำรุงไปแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวจะได้ช็อตคัทเลยครับ
1: เป็นไปแล้วเนาะแบบว่ามันเป็นไปแล้วแก่ไปแล้วอะไรเงี้ย
0: ต้องการการแก้ไขแบบเร่งด่วนก
1: ับ
0: ประเด็นที่ว่านี่เลยเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท์อะไรลดริ้วรอยได้ดีที่สุดคะคุณหมอ
1: คือจริงๆต้องบอกเลยว่าแต่ละมันเคยได้ยินทั้งเลเซอร์ทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบท์อะมันก็เราได้ยินมันมามากมายนะแสดงว่ามันไม่เคยได้ยินว่าแบบเลเซอร์ดีที่สุดแสดงว่าทุกอันอะเขาก็มีข้อดีข้อเด่นของเขานะเราต้องมาดูเรื่องของริ้วรอยหรือปัญหาของเรามันคือตรงไหนนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณณภัทรบอกเด็กๆก็ยิ้มเยอะเป็นคนตีนกาขึ้นอันนี้ก็เป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใช่ไหมเช่นบางคนแบบนั่งคอมหรือต้องขมวดคิ้วเนาะหรือบางคนทำงานนั่งโต๊ะแล้วแบบมีคนมาติดต่อก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปก็จะเกิดริ้วรอยตรงหน้าผากอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อเราก็ต้องแก้โดยยาซึ่งลดการทำงานของกล้ามเนื้อก็คือตัวโบทูลินัมท็อกซินนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฟิลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นจากตัวเนื้อเยื่อเราหายไปนะคะ
2: เป็นร่องเป็นอะไร
1: เช่นแบบคนอายุเยอะขึ้นบางคนก็แก้มต่อเนาะ
0: มีร่องแก้ม
1: ก็ใช้เติมเสริมตรงนั้นหรือบางคนปากบางเล็กนิดเดียวเนาะก็อยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้นก็ต้องฟิลเติมมันเข้าไป
0: เติมขมับด้วย
1: ใช่ถ้าแบบขมับมันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นลักษณะริ้วรอยหรือความแก่ส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยมันก็มีทั้งเลเซอร์ที่กระตุ้นคอลลาเจนสำหรับในคนที่มีริ้วรอยเล็กๆรูขุมขนกว้างนะคะหรือเลเซอร์ที่ลดพวกเม็ดสีบางคนพออายุเยอะขึ้นริ้วรอยมันเกิดจากฝ้ากระก็ต้องแก้ด้วยเลเซอร์นะคะหรือตอนนี้มันก็จะมีแม้แต่อัลตราซาวด์นะคะที่ทำให้กระชับหนังหน้าที่มันหย่อนย้วยเพละๆก็กระชับให้มันตึงขึ้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับริ้วรอยของแต่ละคนนะคะ
2: เลเซอร์มีเยอะมากนะมีอะไรบ้าง
1: เยอะมาก
2: ที่เราคุ้นๆนะมี เอาเทอร่าเทอร์มา
1: เยอะมาก
0: ทิโก
1: ้อันนี้ก็จะเป็นทิโก้
0: ทิโก้
1: เยอะมาก
2: เยอะมาก
1: คือก็จะไปเรื่อยๆ
0: มีหลายนวัตกรรมมากตอนนี้คุณ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่เหมาะกับสิ่งที่เรา
1: ปัญหาของเราอะไรที่ทำให้เราดูดีอะไรที่เป็นปัญหาของเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมมันไม่สามารถที่จะแบบเลเซอร์หนึ่งเครื่องทำได้10 20อย่างไม่ใช่ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับปัญหาของคนไข้
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องกล้ามเนื้ออ่ะไปถ้าเกิดอยากจะเติมร่องต่างๆก็ใช้ฟิลเลอร์แต่ว่าถ้าอยากจะไปแก้ไขในเรื่องของการยกกระชับขึ้นไป
1: ถูกต้องยกกระชับอาจจะเป็นพวกอัลตราซาวด์หรือคลื่นวิทยุอะไรมันก็จะกระชับหนังเนาะหรือพิโคนี่ก็จะลดเม็ดสีหรือว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกใช้หรือบางคนเป็นรอยแดงๆอ่ะรอยแดงสิวก็ต้องใช้เลเซอร์ที่ลดรอยแดง
2: ครับ
1: นะคะ
2: คือตั้งแต่คุยกับมาคุณหมอพูดคำว่าคอลลาเจนบ่อยมากมันสำคัญกับร่างกายเรามากเลยไหมครับคุณหมอ
1: จริงๆคอลลาเจนกับอีลา

0: อีลาสตินนะเคยได้ยินใช่อีลาสตินก็ทำให้เกิด elasticity จริงๆมันไม่ได้แค่ผิวหนังเรานี่มันอยู่ตามเส้นเลือดด้วยนะ
1: เคยเห็นไหมข้อกระดูก
0: ใช่พวกนี้มันก็จะมีหมดนะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันช่วยทำให้ร่างกายเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอ่ะ
1: สุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธอายุไขของเราไม่ได้แต่ก็อย
2: ู
1: ่เราแค่ต้องการที่จะรู้วิธีการแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะชะลอไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดก่อนวัยอันควรเท่านั้น
0: แล้วก็ไม่ให้เกิดมากกว่าวัยด้วยฉุดไม่ต้องไม่ให้เกิดก่อนวัยแล้วไม่ให้เกิดมากกว่าวัย
1: นะคะเพื่อเป็นการให้เรามีความมั่นใจในตัวเองไปไหนมาไหนก็จะได้ถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองที่ดีนั่นเองก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการที่ทุกคนต้องการความรู้เกี่ยวกับการลดริ้วรอยในวันนี้นะคะก็ถือว่าคุณหมอได้มาไขข้องใจให้เราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยคุณหมออยากจะแนะนำยังไงดีคะ
0: จริงๆก็คือริ้วรอยอย่างที่บอกนะคะมันก็เกิดขึ้นตามวัยต้องเกิดทุกคนนะคะทำยังไงให้มันไม่เกิดก่อนวัยหรือมากกว่าวัยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วนะคะการพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะการดูแลบำรุงการหลีกเลี่ยงแสงแดดการใช้ครีมบำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวนี่คือทำระยะเวลายาวนานเลยนะคะส่วนถ้าใครมีปัญหาว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงนะคะก็ต้องเลือกใช้นวัตกรรมช่วยที่เหมาะสมกับปัญหาของเราในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยที่มีแพทย์แนะนำที่เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะมันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะดีหมดนะคะมันก็บางทีมันก็ทำไม่ดีมันก็แย่กว่าเดิมก็มีนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานนะคะในนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ
1: นะคะก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือการปรึกษาคุณหมอนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรักษาได้ตรงจุดในข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นและสำหรับผิวแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยยังไงก็ปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนกรัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องริ้วรอยไปด้วยกันนะคะหวังว่าเราจะได้มีโอกาสผิวหน้าตึงคุณอย่าลืมนะวันนี้กลับไปหกสูง
2: กลับไปนอนตีลังกาเลย
1: กลับไปนอนตีลังกา
0: จะไม่มีใครมาหาหมอเลยหรอคะอันนี้ก็จะไปดูแลตัวเองเลยนะตีลังกาใช่ไหม
2: แล้วเดี๋ยวจะกลับมาปรึกษาคุณหมอด้วยว่าผมไปตีลังกาหกสูงมาแล้วเอ๊ะทำไมต้องควรเพิ่มเติมอะไรอีกเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าเราจะต้องรู้ข้อบกพร่องของเราก่อนเราค่อยๆมาปรับไปให้มันดียิ่งขึ้น
1: ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมสังเกตตัวเองดีๆนะคะสังเกตผิวของคุณค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับคุณไปอีกนานสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนครั้งหน้านะคะจะพาไปสืบเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะแต่สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนกับรายการสวยหล่อขอสืบ
2: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.

0: 25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้
1: วอ
0: ุ้ยหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: ครับอ
0: บันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับ มันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นนะถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: จะเป็นประจำก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยที่อยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อาบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพ เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอ่ะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมองอะเลิร์ทมาก
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีขบวนการที่สองที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือขบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค
1: ือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
0: อ้าวอย่างนี้เอง
1: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอ
0: ะ
1: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
0: ้
1: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
0: ที่มันแอค
1: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
0: นั่นน่ะสิคะเพราะกำลังพีคอยู
1: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่ม2ทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
0: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
1: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น7-8โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระ หรือต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตีสามตีสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากกันนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมาสองทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอาตีสี่โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
0: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
1: เท่าเดิมเท่าเดิม
0: ก็ต้องโอเคสิ
1: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมาสองทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
0: ้
1: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับๆตื่นๆไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
0: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่มั้ยคะว
1: ่
0: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
1: ของเขาเอง
0: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
0: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิด อย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
0: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ย

0: ครียดมากกังวลหรือจะต้องไปออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็จะไม่หลับ
0: จะไม่หลับ
1: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
0: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
1: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
0: เป็นที่สมองของเขา
1: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
0: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
0: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
1: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกนึงว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
0: อุ้ย
1: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามก็ดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
0: ทรมาน
1: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
0: เวนี้น่าสงสารมาก
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
0: โรค
1: นอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
0: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลยแล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
0: ใช้แล้วดี
1: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
0: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
1: ครับ
0: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
0: ะ
1: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
0: ใช้แล้วดี
1: ใช้แล้วดีไหม

0: ดี
1: เออก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอการติดใจมันชนะไอความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอการติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้ละ
0: ไม่อยู่แล้ว
1: ต้อง2ไปสัก

0: คือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังเราจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากจะถูกวงการอ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ่อยิ่งคิด
0: จะจ้องว่าคืนเนี้ยข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: ที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้หมายถึงภาพรวมนะครับพอไปสักระยะหนึ่ง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็
1: อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนและหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: แต่
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะ ค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้าย

0: ตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงไม่ได้
1: ไม่ต้องไปหมวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนอนเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความค
0: ิ
1: ดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากฤทธิ์สุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอ่ยไต่เอาซะแล้ว
1: ได้ยังไงแล้วเมื่อกี้คุณหมอก็พูดว่าดูแลตัวเองนะครับ
2: โอ้โหแม่
1: ดูสิเขาห่วงแม
2: ่หนักแล้วอ่ะ
3: รู้สึกเป็นห่วงแม่แกมากเลยนะปีนี้ดูเพ้อไปเยอะเลยวะ
4: แม่ผมพี่ไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลรามาหล่ออย่างเดียวนะครับบุรุษพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาก็หล่อเหมือนกันครับผมนี่
5: น
4: ี่พอย
5: แต่ถ้าเกิดจะให้หล่อที่สุดในรามานะต้องแผนกนี้เลยครับ ER
1: โอ้เห็นแล้วหัวใจจะวาย
5: หล่อใช่ไหมแม
1: ่กลัว
2: ลงมาก็อีจะหัก
6: โอ้ยชอบหมอติดหม
2: อโอ้ยโอ้โหเป็นไรอะ
5: โอ้โหล้มเป็นธรรมชาติมากเลยมีพ้อยขาด้วย
1: เหมือนนางเอกเกาหลีเลยนะ
2: โอ้ย
4: ที่ผมแถมรับคุณนี่ไม่ใช่แล้วนะผมกลัวมะม่วงอกร่วง
1: อกร่องปะเนี่ย
4: อ๋อใช่ใช่ก็คือกลัวมะม่วงอกร่องมันร่วงไงแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยว
1: โอ้โหที่แท้ก็ห่วงกินแล้วก็ห่วงทั้ง
5: เดี๋ยวคุณอิง
2: ค่ะ
5: เมื่อกี้นะเห็นคุณอิงเดินเซไปเซมานี่อย่าบอกนะว่าเมาแต่หัววันเลย
7: ก็แก2ขวด
1: แย่อ่ะค่ะหยอกๆค่ะหยอกเปล่าค่ะก็คือมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถนัดอะค่ะเพราะว่ามันเดินบนส้นสูงอิงถนัดเท่าไหร่ค่ะ
4: ปกติผมก็ไม่เห็นคุณเคยใส่ส้นสูงอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วคุณจะซ้อมทำไมอะ
1: ทำไมคุณต้องทำตามจริงด้วยเนี่ยโอ้ฉันก็แค่ว่าคือจริงๆอิงต้องซ้อมไปประกวดนางงามนะคะ
5: ฮะประกวดนางงาม
2: โอ้ที่แท้แม่น้องอิงเนี่ยก็แบบอยากให้น้องอิงเป็นตัวแทนอำเภอเพื่อไปประกวดนางงามประจำจังหวัดนั่นเอง
1: ค่ะแต่อิงก็พยายามบอกแม่ไปแล้วว่าอิงอะทำไม่ได้หรอกค่ะแต่แม่ก็บอกว่าอิงสวยที่สุดในอำเภออื
4: มแล้วในอำเภอมีกี่คนครับน้องอิง
1: มี2คนฉันกับแม่พอใจไหมแล้วทุกคนในอำเภอ

0: ห็นด้วยค่ะแล้วก็ส่งชื่ออิงไปในกองประกวดแล้วอ่ะอิงก็เลยต้องฝึกเดินบนส้นสูงทุกวันเลยค่ะ
1: เอาอย่างนี้ไหมถ้าเผื่อคุณอิงเดินบนส้นสูงไม่ถนัดเนี่ยก็ลองมาหัดเดินบนไม้ต่อขาแทนนะที
2: เฮ้ยฉันเคยเห็นไอ้การเล่นแบบนี้เล่นไม้โถงเทงอะไรอ่ะที่สูงๆแล้วขึ้นไปยืนอย่างนี้นะเออแล้วอีกก็จะเดินอย่างนี้โอ้ยโดดเด่นแน่นอน
0: จะได
3: ้นี่สองคนเนี่ยหยุดกวนได้แล้วถ้าไม่ช่วยเขาเนี่ย
2: เนี่ยนะ
3: นี่น้องอิงไม่ต้องกลัวเลยนะรู้ไหมว่าคุยอยู่กับใคร
2: ตัวเองยังไม่รู้เลยเป็นใครจะมาถามคนอื่นเขา
3: ฉันเคยเป็นนางงามเก่ากว่ามาได้18มงกุฎนะจ๊ะ
2: โอ้โห18มงกุฎนี่ฟังจากตำแหน่งแล้วน่าแจ้งตำรวจจับ
3: นี่ฉันกวาดมงกุฎมาแล้วทั่วประเทศค่ะ
0: จริงเหรอคะพี่ป้า
3: ไม่จริงแต่พี่เนี่ยเคยปั้นน้องๆรุ่นน้องนะให้เป็นนางงามมาแล้วและครั้งนี้แหละพี่จะปั้นน้องอินให้เป็นนางงามอันดับหนึ่งของจังหวัดให้ได้เลย
0: มีหวัง
2: พอมีสิทธิ์เนอะ
0: ดูหวังนะคะ
2: ดูเขาดูเขานี่ดูโบกมืออำลาตำแหน่งนี่นี่ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งโต๊ะโต๊ะโต๊ะตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งสิบนิ้วพนมอากาศลมวันทาท่าน
3: เป็นตลกไปแล้วเนี่ย
2: เออไม่ต้องประกวดนางงามหรอกไปประกวดตลกเถอะนางงามหนังลุ่งนางงามหนังลุ่งนั่นเนี่ยอ้อเออ้อเออ้อเออ
0: ไม่หยุดแล้วไม่หยุดแล้วเนี่ย
2: นาน้องอยู่ไหนนาน้องอยู่ไหน
3: นาน้องอยู่

0: ทอบอหนึ่งผัดหนึ่ง
1: เย้
2: จะบ้าหรือไม่ใช่เกณฑ์ทหารอุ้ยนี่มันคือคีย์เวิร์ดของนางงามนางงามจับคำถามอะไรมาได้ต้องเอามาขยายความให้ได้ภายใน60วินาทีเพื่อเป็นการแบบว่าทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณเริ่มได้
3: ได้คำถามว่าอะไร
0: คุณอิงจับได้คำว่าทุเรียนครับ
4: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องทุเรียนแล้วค่ะเราก็จะมีรายได้มหาศาลเข้าประเทศเราเลยล่ะค่ะ
2: น้องอิงพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันดูแบบดูไม่น่าสนใจอ่ะ
3: ทำไมอ่ะคุณอิงก็ตอบดีออกไม่ให้ตอบแบบนี้จะให้ไปตอบแบบไหนอ่ะ
2: นี่ดูแล้วนำไปใช
3: ้พอแล้วตอบคำถาม
2: มันต้องยิ้มก่อนขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุเรียนมีความหมายนะคะเป็นผลไม้สำหรับเอาไว้ไหว้ครูค่ะหนามทุเรียนเปรียบเสมือนความหลักแหลมนะคะแล้วเปลือกทุเรียนถ้าเรานำพาไปลอยน้ำนะคะมันก็จะเหมือนเรือจ้างค่ะที่จะพานักเรียนส่งไปถึงฝั่งได้นะคะส่วนภูทุเรียนนะคะก็จะหมายถึงสติปัญญาที่สูงค่ะภูกระดึงสูงไหมคะสูงค่ะภูชี้ฟ้าสูงไหมคะ
4: ส
2: ูงค่ะพูดถึงภูก็จะหมายถึงความน่ารักจะเปรียบเสมือนกับหมีภูก็ได้ค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
3: เป็นไง
0: คือโหถ้าตอบแบบนี้นะฉีกแน่นอนพี
3: ่ฉีกแนววงการประกวด
0: ฉีกสายสะพายทิ้งเลยตอบอะไรมั่วซั่วหมดเลยพี่ปาเอามารวมกันได้ยัง
3: ไงเนี่ยถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
4: มันไม่ได
3: ้โ
2: อ้โหหรือเปล่า
3: โมไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
2: โอ้โหอับดุลเลย
3: เอ้ย
2: มายัง
3: มาแล้ว
2: มายัง
3: มาแล้ว
2: อับดุลเลย
3: เอ้ย
2: ถามอะไรตอบได้
3: ตอบได
2: ้มายัง
3: อ่ะอย่าถามบ่อยสิโอ้ย
2: อับดุลเลย
3: เอ้ย
0: เอ้ยพอแล้วเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
3: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิ
2: เอาจริงเลยนะฉันจะทดสอบคำถามด้วยหมวดสุภาษิตคำพังเพย
3: ได
2: ้ขี่ช้าง
5: จับแน่นๆนะ
2: เห็นช้างขี
3: ้อีเหม็นจัง
2: ตำน้ำพริก
5: เค็ม
3: เผ็ด
2: เพื่อนกินหาง่าย
5: เพื่อนตายไปงานศพมันด้วย
2: โอ้ย
0: ผมว่าพี่สองคนพอดีกว่านะในเรื่องของคำถามเนี่ยคุณอิงเขาฉลาดอยู่แล้วแหละยังไงเขาตอบได้อยู่แล้ว
4: ใช่ถูกต้อง
5: เนี่ยโอเคๆๆๆ
2: ตอบถ้าอย่างนั้นขั้นนี้ก็ถือว่าผ่านขั้นต่อไปเป็นการเดิน
4: ไม่เอาแล้วค่ะพี่ปาคือตอนนี้เดินจนแบบว่าสุดแล้วเมื่อยมากมันขาลอยค่ะแล้วก็มันซ้อมจนสูงเยอะไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปาเหนื่อยแล้วอุ้ยลอยมากลอยขาลอยอะขาลอยจริง
5: จับไว้ดีจับไว้ดี
4: จับไว้ดีไม่จริงขาลอยอีกแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ขาลอยให้คุณเองครับใช่
6: มาแล้วค่ะไหนใครอยากได้วิธีแก้ขาลอยคะโอ้โห
3: คงจะยากอะตัวเองยังเดินขาลาก
4: มา
3: เลย
4: โอ้โหพี่เดี๋ยวนี้มามุกเนาะ
6: แกใช่ไหมคะเนี่ยเป็นขาลอยเลยอยากทำบ้าง
4: โอ้โหไม่ใช่ขาลอยคือแบบเมื่อเช้าอะค่ะคืออิงอะซ้อมบนส้นสูงทั้งวันเลยแล้วก็แบบมันปวดขามากก็เลยขาลอยอะค่ะมันมีวิธีแก้ไหมคะ
6: ถ้าอย่างนั้นง่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะมีท่าให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็รวมไปถึงน่องด้วย
4: นะคะ
6: จะทำให้ไม่ปวดน่องเวลาใส่ส้นสูงได้ด้วยค่ะ
3: โอเค
6: งั้นไปดูกันเลยค่ะ
3: เฮ้ยนี่ทางนี้นี่มันหักนิ้วเลยนี
6: ่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่ใส่ส้นสูงกันนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ท่าแรกได้เลยค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาค่ะ
7: ผ้าขนหนู
6: แล้วก็กระดกเท้าค่ะยกขึ้นมาหนึ่งข้างยกข้างขวาขึ้นมาได้เลยค่ะกระดกขึ้นมาโอเค
7: แล้วก็ทำหนักเชียงหน่อยนะ
6: ใช่ค่ะของนะคะที่ป ลายเท้าตัวตรงขาตรงเขาไม่ง
1: อ
6: ถ้าไม่ไหวจริงๆจับที่ปลายผ้าได้เลยท่านี้จะยืดเหยียดน่องนะคะแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะหลังตรงด้วยค้างไว้ 15-20 วิเหมือนเดิมถ้าใครยังไหวค้างไว้ถึง30วินาทีได้เลยค่ะ
1: ตรงไหมหลังตรงไหม
6: ถูกต้องค่ะเข่าตรงด้วยเหยียดตรงโอเคเก่งมากค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกปกตินะคะตึงไหมคะน่อง
1: ฮะ
6: ตึงไหมคะ
1: ตึงสิโอ้โหตึงตึงเด๋เลยเนาะตึงดิ่งเลยอะโหดีมากเลยน้องพลอย
6: เดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนน้องพลอยก่อนจะเปลี่ยนข้างจะถามว่าแปลวผ้านี่มาจากไหนอะเอาผ้ามาจากไหน
6: ไปขโมยเขามาค
1: ่
6: ะ
1: ใช่ผ้าของป้าตุ๊กหรือเปล่าที่บ้านพี่ไหมที่บ้านป้าตุ๊กไหม
6: ผ้าหายหรือเปล่าคะ
1: ได้กินหมดได้กินหมาก
6: อุ้ย
1: ได้กินหมากอะได้กินว่า
6: จดชื่อ
1: ไปดมด้วยอุ้ยน้องพลอยเนี่ยเอาข้างต่อไปข้างซ้าย
6: ข้างซ้ายนะคะ
1: ข้างซ้ายต้องหันเหมือนเดิมไหมหันอ๋อหันทางนี้นะ
6: หันทางนี้ได้ค่ะ
1: โอเค
6: เหยียดขาตรงกระดกเท้าขึ้น
1: ฟึ๊บ
6: หลังตรงด้วยค่ะโอเคค่ะ
1: โอ้โห
6: ตึงไหมคะ
1: ตึงเนาะ
6: ถ้าอยากเพิ่มความตึงได้อีกดึงเข้ามาหาตัวให้มากที่สุดค่ะ
1: โอ้โหตั้งแต่ข้างนี้ได้
6: ตัวตรงนะคะ
1: ฟึ๊บ
6: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้อันนี้จะผ่อนคลายนะคะสำหรับคนใส่ส้นสูงเนี่ยน่องจะตึงนะคะรวมไปถึงต้นขาด้านหลังก็ตึงด้วยเหมือนกัน
1: โอเค
6: โอเคค่ะ
1: นับเท่าไหร
6: ่15วินาทีไหวไหมเอ่ย
1: ได ้ไม่น้องพลอยได้พี่ไม่ได
6: ้โอเคค่ะเดี๋ยวไปลองทำบ่อยๆกันต่อไป
1: ต่อไป
6: เป็นท่าที่สองเนา
1: ะ
6: เรามีลูกบอลเดี๋ยววันนี้จะใช้ลูกบอลในการกลิ้งนะคะวางลูกบอลลงที่พื้นแล้วใช้เท้าเนี่ยวางลูกบอลแล้วเหยียบลงไปค่ะฝั่งขวากันได
1: ้
6: โอเคอ่ะค่อยๆไล่ค่ะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ไล
1: ่ชิวชิว
6: ขอตัวนะคะ
1: โอ้ยมาแล้วน้องพลอยไม่ได้ไล่น้องพลอยไล่ลูกบอลน้องพลอยบอกเป็นไล่ขึ้นไล่ลง
6: โอเคค่ะอ่ะไล่ขึ้นลง
1: หลังตรงไหมหลังตรง
6: หลังตรงเหมือนเดิมค่ะ
1: ชิวเอาไหมชิว
6: โอเคอ่ะไล่ขึ้นขึ้นลง
1: เนี่ยไม่ฟังเอาชิวไหม
6: มาค่ะ
1: ชิวชิวชิวชิวอันนี้จะไปอ่ะอันนี้แบบว่าทำไปพูดไปได้
6: ใช่ค่ะท่านี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณใต้เท้าค่ะ
1: จักรจีดีที่เขาว่าใต้ฝ่าเท้าจะเป็นแบบศูนย์รวมศูนย์รวมอะไรนะ
6: เส้นเลือดหลอดเลือดหลายๆเลยค่ะ
1: ศูนย์รวมเส้นเลือดเนาะ
6: ใช่ค่ะจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะ 15-20 วินาทีก็ได้หรือว่า30วินาทีขึ้นไปได้เลยไม่เกิน1นาทีเนาะค่อยๆไล่ถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มให้มันนวดมากอีกก็คือกดแรงกดเท้าเราลงไปหนักอีกเหมือนเดิม
1: เนาะ
6: ค่ะเอาเท่าที่ตึงนะคะไม่รู้สึกเจ็บนะ
1: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
6: โอเคอ่ะเปลี่ยนข้างมา
1: เปลี่ยนข้าง
6: วางไว้เหมือนเดิมนะคะ
1: จ้ะแล้วไม่คิวไปไหนไม่คิวอ่ะ
6: ไปแล้ว

0: เมื่อกี้ก็ช็อกไปไหนลูกพร้อม
1: โอ้
0: โอเคไหมน้องพลอย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคไหมไม่พี่อย่าโอเคไหม
1: ใช่ค่ะสบายเท้าไหมคะใส่ส้นสูงบ่อยๆอย่างนี
0: ้ใช่ใช่เพราะว่ามันข้างใต้เป็นศูนย์รวมเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะแล้วยิ่งใส่ส้นสูงบ่อยๆเนี่ยตรงใต้เท้าเนี่ยตึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ยืดบ้างบ่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยสามารถทำงานใส่รองเท้าส้นสูงทำงานได้อย่างสบายๆได้เลย
0: แล้วถ้าในกรณีที่เราไม่มีหาลูกบอลอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยเราใช้ลูกอะไร
1: เดินตามหินได้เหมือนกันค่ะมันจะมีแบบตามพื้นตามอะไรเงี้ย
0: เพื่อให้ฝักทำอะไรก็ได้ที่แบบว่า
1: เป็นการนวดฝ่าเท้า
0: ฝ่าเท้ามันรู้สึกว่า
1: คลุกคลักคลุกคลักตามพื้นถนนลูกรังอันนั้นเจ็บตามหินโอเคค่ะสบายพอแล้วเน
0: า
1: ะโอเคอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องมันดีกว่าเพื่อให้มันทนต่อแรงหรือว่าทนต่อการเดินที่ต้องใส่ส้นสูงนานๆนะคะวางเท้าเหมือนเดิมค่ะกางขากว้างเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วค่อยๆเขย่งขึ้นค้างไว้5วินาทีและลงทำบ่อยๆ15ครั้ง2ค่อยๆลงขึ้นไว้
0: อันนี้ให้ได้20นาทีเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวหนูจะดูนะคะว่าเมื่อยจริงหรือเปล่า
0: แต่ก็ไม่สั่น
1: ใช่ค่ะแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยจะสั่นมากขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักตัวเราเริ่มด้วยเนาะแต่ถ้าคนที่อยากสบายๆแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยกระดกไปด้วยเลย
0: ใช่อย่างนี้นะสบายเลยป้าตุ๊กทำสบายเลยป้าตุ๊กชอบนั่งดูช่องรามาชาแนลอยู่แล้วใช่ปะล่ะ
1: งั้นเหมาะเลย
0: แล้วก็ดูไปแล้วก็กุ๊บปั๊บกุ๊บปั๊บยกไปเน
1: า
0: ะแล้วเล่นไปได้เมื่อยแล้วก็มาทำอย่างนี้ได้เนา
1: ะ
0: ป
1: ้
0: าตุ๊กเนี่ยดีดี
1: ขาครบไหมคะ
0: ขาฮะครบสิมีสองข้าง
1: สองข้างใช่ไหมขาเหยียงขึ้นลงเรื่อยๆเหมือนเดิ
0: ม
1: โอเคค่ะนอกจากจะทำให้ฝึกสมองแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยเหมือนกัน
0: เพราะว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องฝึกสมองเวลาเล่นไพ่เล่นไพ่เราก็ทำมันก็จะเมื่อยนั่งใช่ไหมล่ะฝ
1: ึ
0: กสมองร้องคาราโอเกะคุณหมอ
1: เยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปดีกว่าย
0: ังมีอีกเหรอ
1: มีอีกท่านึงค่ะคลายกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะเหยียดเท้ามาด้านหน้ากระดกส้นเท้าค้างไว้ค่ะหลังตรงนั่งหลังตรงนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะไต่ลงไป
0: คุณคุณใส่แล้วคุณคุณใส่แล้ว
1: ค่อยๆไต่ลงไปหลังตรงนะคะ
0: คุณคุณใส่แล้ว
1: ไต่ลงไปเอาเท่าที่ไหวนะคะโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะถ้าคนที่เอื้อมไปถึงสุดเนี้ยเรียกว่าผิดท่าแล้วเพราะอันนี้จะเป็นการยืดหลังแทนอันนี้เราต้องการยืดต้นขาด้านหลังเนาะค่อยๆยืดไป
0: หล
1: ัง
0: ตึงขาตึงได้แค่นี
1: ้แอนก้นขึ้นฮึบเปิดหน้าอกโอเคค่ะค้างไว้15ถึง20วินาทีเหมือนเดิมท่านี้จะยืดต้นขาด้านหลังนะคะ
0: ใช่ๆตึงเลยเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าการที่ตึงน่องด้วยเนี่ยอาจจะมาจากการตึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าการยืดเนี่ยก็ควรยืดทั้งร่างกายก็ยิ่งดีเลยค่ะถ้ามีเวลาเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ยืดต้นขาด้านหลังรวมไปถึงน่องได้เลย
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่า
0: โอ้โห
1: นั่งเหมือนเดิมเหยียดเท้ากระดกค่ะใช่ค่ะ
0: โอเค
1: หลังตรงเอามือค่อยๆไต่ลงไปค่ะค่อยๆไต่ลงไปไต่ลงไปให้สุดเอาเท่าที่ตึงโดยที่หลังยังตรงอยู่นะคะ
0: เท่านี้แหละ
1: ตามองที่ด้านหน้าได้เลย
0: มองอะไรจ๊ะ
1: ตามองพื้นได้เลยจ้ากระดกเท้าค้างไว้เหมือนเดิมนะรู้สึกตึงตรงไหนไหมคะโอ้ไม่ได้ยินด้วยไม่น่าจะตึงที่ขาแล้วล่ะค่ะ
0: ฮะอะไรนะพูดอะไรนะน้องพลอยพูดอะไรนะ
1: โอเคค่ะโอเคตึงตรงไหนคะตึงตรงไหนคะชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมหาหมอไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ใช่ถ้างั้นจบตะกิวกิน
0: ตึงน้องพลอยว่างไหมเดี๋ยวเราต้องเอาขาขึ้นเข้าม
1: าโอเคค่ะ
0: ฮึบ
1: โอเคค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะคือแบบขาสปีดได้ไม่ลอยแล้วนะคะวิธีนี้ดีมากขอบคุณมากเลยนะคะ
2: หายแล้วใช่ไหม
1: หายแล้วค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปซ้อมกันต่อยังไงต้องคว้ามงกุฎนางงามมาให้ได
3: ้เออแต่ผมว่าไม่ต้องดีกว่าคุณอิงไม่ต้องซ้อมให้เมื่อยแล้วเดี๋ยวเป็นขาลอยเอง
1: ทำไมอ่ะ
3: ผมเตรียมมงกุฎไว้ให้

0: เป็นไง
1: จะได้มังกร
2: เดี๋ยวมันดีๆกู
1: ไอ้ปลาซ้อมใส่มังกรใส่กระทายด้วย
3: มาแล้วครับผม
4: เท้าเอว
3: รับมงกุฎมงกุฎสำหรับผู้ประกวดในครั้งนี
1: ้ขอบคุณค่ะ
3: ถือด้วยครับ
5: รับโล่ด้วย
6: บอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้ยเจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
3: การเล่นอะไรเนี่ย
6: พี่ก้าช่วยด้วย
7: ง่วงเลยอ่ะทีเลยอ่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะพี่ก้าขอบคุณจ้า
8: ดีเลยอ่ะ
9: พี่ก้าทำให้เจ๊ตื่นน่ะแต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
7: พี่ก้า
9: ทางจะไปแล้ว
7: พี่ก้า
10: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความ
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
2: หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ดวน
5: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว

0: กินป่ะ
1: ก็แล้ว
0: กินป่ะ
2: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
3: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
2: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะเฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
4: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
3: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
2: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
2: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
5: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
2: โอ้โหของข้าหมดเลยหรอท่านนามารูป
5: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วข้าชอบกินสัตว์มากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
5: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
2: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
1: กะลาปะกะลาปะ
2: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินสลับ
3: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
2: เออปล่อยข้าปล่อยข
5: ้
2: า
5: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ๋
3: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
2: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
3: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
3: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
1: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลยเจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
2: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
5: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
2: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
5: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
2: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
5: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
2: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
5: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา

0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1

เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเดี๋ยวเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็

0: มั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบ

0: ที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
3: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นและขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได
1: ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในตอนเช้าแบบนี้ค่ะกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมอะไรนะถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะเราก็จะต้องมาสวัสดีกันก่อนค่ะเอ๊เด็กๆคนไหนร้องเพลงสวัสดีกันได้แล้วบ้างคะเด็กๆร้องเพลงกันได้ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาสวัสดีเพื่อนๆของเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆจับคู่กันค่ะแล้วก็หันหน้าเข้าหาเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถให้เด็กๆนะคะจับคู่กันค่ะเพื่อร้องเพลงและทำท่าทางในเพลงสวัสดีได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นตรงที่นั่งของตนเองนะคะแล้วเด็กๆหันหน้าเข้าหาคู่ของเด็กๆเลยหันหน้าเข้าหาเพื่อนเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนั่งลงที่เก้าอี้ได้เลยค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้สวัสดีคุณครูพันแล้วค่ะเด็กๆนะคะยังได้ทักทายแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆของเด็กๆด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเช้าวันนี้อากาศที่โรงเรียนของเราเป็นยังไงลูกเด็กๆบอกว่าโรงเรียนของเรานะคะอากาศเย็นใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มเลยแล้วก็มีอะไรตกลงมามีฝนตกลงมาด้วยทำให้เด็กๆนะคะอาจจะรู้สึกเย็นนั่นเองเวลาที่เด็กๆนะคะมาโรงเรียนแล้วเกิดฝนตกเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมพกอุปกรณ์กันฝนมาด้วยมีอะไรบ้างคะที่สามารถกันฝนได้ลูกมีอะไรคะร่มมีอะไรอีกลูกเสื้อกันฝนมีอะไรอีกนะมีหมวกด้วยถูกต้องเลยค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆพูดมานะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้กันฝนได้ถ้าหากเด็กๆมาโรงเรียนแล้วเกิดฝนตกเด็กๆนะคะก็จะต้องนำอุปกรณ์กันฝนมาด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเปียกฝนนั่นเองค่ะนอกจากที่คุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาสังเกตสภาพอากาศในวันนี้แล้วนะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆค่ะสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองค่ะกิจวัตรประจำวันนะคะก็คือสิ่ง

0: ต่างๆที่เรานะคะทำในทุกๆวันเลยมีอะไรบ้างนะที่เด็กๆค่ะจะต้องทำทุกๆวันเลยและเด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะคุณครูพัดจะชวนใครมาพูดเป็นคนแรกดีนะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมข้อตกลงของเรานะคะเวลาที่เด็กๆยกมือเราจะส่งเสียงไหมคะไม่ส่งเสียงเราจะจุ๊จุ๊เลยใช่ไหมคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูพาจะลองสังเกตอีกหนึ่งครั้งค่ะจุ๊จุ๊เลยนะไหนใครจะออกมายกมือยอดเยี่ยมเลยน้องข้าวหอมค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะมีกิจวัตรประจำวันอะไรที่เราทำทุกวันเลยแล้วน้องข้าวหอมทำได้ด้วยตนเองคะ
1: ช่วยถุงเท้า
0: ใส่อะไรนะลูก
1: ใส่ถุงเท้า
0: ใส่ถุงเท้าน้องข้าวหอมใส่ถุงเท้าเองได้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากใส่ถุงเท้าเองได้แล้วใส่อะไรเองได้อีก
1: ใส่รองเท้า
0: ใส่รองเท้าได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะมีอะไรที่น้องข้าวหอมทำได้ด้วยตนเองไหมคะอะไรลูก
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารเองได้น่ารักมากค่ะแล้วเช้าวันนี้น้องข้าวหอมรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะวันนี้น้องข้าวหอมรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
1: กับหมู
0: กับหมูหมูอะไรคะ
1: หมูปิ้ง
0: หมูปิ้งอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะ
1: อร่อยค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะมีกิจวัตรประจำวันที่น้องข้าวหอมนะคะสามารถทำได้ด้วยตนเองมีอะไรบ้างนะลูกใส่อะไรได้บ้างคะใส่ถุงเท้าอะไรอีกคะใส่รองเท้ามีอะไรอีกลูกรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูผัดนะคะก็สังเกตเห็นค่ะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็สามารถใส่รองเท้าได้ด้วยตนเองได้คุณครูผัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูผัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมีอาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอามีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างคะที่เราทำทุกวันเลยแล้วน้องมีอาทำได้ด้วยตนเองลูก
1: หนูอาบน้ำได้
0: หนูอาบน้ำได้เวลาอาบน้ำต้องทำยังไงบ้างคะ
1: แปรงฟันด้วย
0: ต้องแปรงฟันด้วยมีอะไรอีกไหมคะ
1: กับฟันผุ
0: ยอดเดียวเลยน้องมีอาบอกว่าถ้าเราไม่แปรงฟันฟันจะเป็นยังไงลูกฟันผุแล้วเช้าวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนมีใครแปรงฟันก่อนมาโรงเรียนบ้างไหมคะยอดเยี่ยมเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนเด็กๆก็จะต้องแปรงฟันก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยแล้วมีอะไรที่น้องมีอาทำได้ด้วยตนเองอีกไหมลูก
1: หนูเก่งหนูนอนหลับเก่ง
0: อ๋อหนูนอนหลับเก่งยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะก็จะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเด็กๆนอนดึกจะเป็นยังไงคะพอเด็กถ้าเด็กๆนอนดึกนะคะตื่นเช้ามาค่ะเด็กๆก็จะไม่สดชื่นเลยเพราะว่าเด็กๆอาจจะนอนไม่พอถ้าเด็กๆนะคะอยากตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเด็กๆก็จะต้องนอนตั้งแต่หัวค่ำเลยเด็กๆจะได้ตื่นมาแล้วสดชื่นนั่นเองเหมือนกับน้องมิอาน้องมิอาบอกว่าหนูนอนเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าน้องมิอานอนหลับพักผ่อนเพียงพอตื่นเช้ามาน้องมิอาก็เลยสดชื่นแจ่มใสเลยใช่ไหมคะแล้วเช้าวันนี้ใครมาส่งน้องมิอาลูก
1: แม่
0: เช้าวันนี้คุณแม่มาส่งน้องมีอาแล้วก่อนที่จะเข้าโรงเรียนสวัสดีค่ะคุณแม่หรือยังคะ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่แล้ว
0: สวัสดีค่ะคุณแม่แล้วเวลาสวัสดีค่ะคุณแม่ทำยังไงคะทำยังไงลูกไหนลองสวัสดียอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่าน้องมีอาก็สวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก่อนที่จะมาโรงเรียนน่ารักมากเลยปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณครูพัดให้กล่องของขวัญเด็กๆค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กมากเลยค่ะเด็กๆกล่องเล็กมากเลยนะกล่องของขวัญ

0: กล่องของขวัญกล่องใหญ่มากเลยคุณครูพัดขอมอบให้น้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะมีกิจวัตรประจำวันอะไรที่เราทำทุกวันเลยแล้วน้องขนมหวานทำได้ด้วยตนเองคะ
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำมีอะไรอีกบ้างลูก
1: กินข้าวแปรงฟัน
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารแล้วก็แปรงฟันด้วยใช่ไหมคะแล้วเช้าวันนี้น้องขนมหวานแปรงฟันมาหรือยังคะแปรงฟันมาแล้วใครแปรงให้ลูก
1: หนูแปรงเอง
0: หนูแปรงเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าการแปรงฟันนะคะเด็กๆค่ะสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่าตอนกลางวันก่อนที่คุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆนอนกลางวันเด็กๆก็แปรงฟันกันทุกคนเลยแล้วเด็กๆก็สามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยแล้วน้องขนมหวานทำอะไรเองได้อีกลูก
1: ก
0: ินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารและเช้าวันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาคะ
1: ลิ้นจี
0: ่รับประทานลิ้นจี่มาด้วยแสดงว่าเช้าวันนี้น้องขนมหวานรับประทานผลไม้คือลิ้นจี่แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: กล้วย
0: กล้วยอร่อยไหมลูกอร่อยแล้วมีอะไรที่น้องขนมหวานทำเองได้อีกคะ
1: กับข้าว
0: ทำกับข้าวแสดงว่าเวลาอยู่ที่บ้านน้องขนมหวานช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ทำอะไรคะที่น้องขนมหวานชอบทำลูกอาหารอะไรลูก
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวอร่อยไหมคะอร่อยปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะนอกจากน้องขนมหวานนะคะจะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะด้วยการแปรงฟันหรือว่ารับประทานอาหารแล้วนะคะน้องขนมหวานค่ะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้ชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะชวนเด็กๆค่ะพูดคุยในเรื่องราวใกล้ตัวต่างๆก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

เดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะชวนเด็กๆค่ะพูดคุยในเรื่องราวใกล้ตัวต่างๆก็ได้นะคะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูผัดนะคะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันมาค่ะคุณครูปลายทางนะคะกระซิบบอกคุณครูพัดค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถออกมาเล่าหรือว่าพูดคุยนะคะเกี่ยว

0: กิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่เด็กๆค่ะมีความกล้าแสดงออกนะคะสามารถออกมาพูดหน้าชั้นเรียนได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะอยากจะสอบถามเด็กๆเพิ่มเติมนะคะว่ามีกิจวัตรประจำวันอะไรค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครตอบมายกมือค่ะน้องยารินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องรินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยารินดาค่ะน้องยารินดาค่ะมีกิจวัตรประจำวันอะไรที่น้องยารินดาทำได้ด้วยตนเองคะ
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแปรงฟันยังไงคะไหนทำแบบไหนลูกแปรงฟันแบบนี้แล้วทำอะไรเองได้อีกลูก
1: เต่งผ้า
0: อะไรนะคะ
1: เต่งกระดุม
0: อ๋อติดกระดุมเองได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องยารินดานะคะบอกว่าติดกระดุมเองได้ด้วยมีอะไรที่น้องยารินดาทำได้ด้วยตนเองบ้างลูก
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองแล้วเช้าวันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะ
1: ทานมาแล้ว
0: รับประทานมาแล้วพูดอีกหนึ่งครั้งค่ะรับประทานมาแล้ว
1: ทานมาแล้วว
0: ันนี้รับประทานอาหารอะไรมาลูก
1: ไก่กรอบ
0: ไก่กรอบใครทำให้น้องรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วรับประทานหมดจานหรือเปล่าคะ
1: หมดจาน
0: หมดจานเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะน้องยารินดานะคะบอกว่าแปรงฟันเองได้รับประทานอาหารเองได้ด้วยนอกจากนั้นค่ะยังติดกระดุมเองได้ด้วยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังติดกระดุมเองไม่ได้นะคะเด็กๆค่ะสามารถค่อยๆฝึกติดกระดุมได้ด้วยตนเองได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆฝึกบ่อยๆค่ะเด็กๆก็จะสามารถทำได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องสแตมป์ครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องสแตมป์ครับ
0: น้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์ครับมีกิจวัตรประจำวันอะไรที่น้องสแตมป์ทำได้ด้วยตนเองลูก
2: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารแล้วเช้าวันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะ
2: มาแล้ว
0: กินมาแล้วหรือว่ารับประทานมาแล้วนั่นเองแล้วเช้าวันนี้น้องสแตมป์รับประทานอาหารเช้ากับอะไรคะ
2: หมูย่าง
0: อะไรนะคะ
2: หมูกินหมู
0: กินหมูหมูอะไรลูก
2: หมูกินไก่
0: อ๋อมีหมูด้วยแล้วก็มีไก่ด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากจะรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองแล้วน้องจะเต็มทำอะไรได้ด้วยตนเองอีกลูก
2: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแปรงฟันแบบไหนคะแปรงฟันแบบนี้เลยมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่น้องจะเต็มทำได้ด้วยตนเองลูกอะไรคะ
2: ใส่ถุงเท้า
0: อะไรนะคะ
2: ใส่ถุงเท้า
0: ใส่ถุงเท้าใช่ไหมลูกน้องสแตมบอกว่าใส่ถุงเท้าเองได้ด้วยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตนเองหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการแปรงฟันการแต่งกายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดกระดุมการใส่ถุงเท้ารองเท้านะคะเด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะโดยกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้ค่ะเรานะคะก็ได้ชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะยังชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆไกลตัวด้วยค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะนำประสบการณ์ของตนเองมาพูดคุยให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆเพื่อออกมาพูดคุยหน้าชั้นเรียนได้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะคืออะไรนะคะนี่นะคะคือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะนะคะแล้วบอกคุณครูค่ะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรเด็กๆปลายทางมาทบทวนจังหวะไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าแล้วถ้าจังหวะนี้ค่ะเด็กๆจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเราต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกเร็วเร็วแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะหยุดถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเราก็มาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยค่ะเด็กๆจะต้องระวังอะไรบ้างคะระวังโต๊ะระวังเก้าอี้แล้วก็ระวังเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนับ1ถึง5หาพื้นที่เลยนะ1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะใครชิดติดกับเพื่อนหรือว่าติดกับโต๊ะกับเก้าอี้ขยับออกได้นะคะพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆได้เลยแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครทำท่าอะไรบ้างนะน้องการน้องการทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะคะทำท่ากระต่ายยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อค่ะ

ทำท่าจระเข้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปอยู่กับพี่อีกหนึ่งรอบนะคะได้ไหมลูกพร้อมไหมคะตั้งใจฟังนะคะอยู่กับที่ก่อนนะ

0: จังหวะหยุดค่ะโอ้โหน้องมาตินหยุดนิ่งเลยทำท่าอะไรลูก
1: ทำท
0: ่าจักรยานน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างค่ะเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

สมมติหยุดแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่ากระต่ายเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

หยุดแล้วค่ะน้องอาก้าครับน้องอาก้าทำท่าอะไรลูกอะไรนะคะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมลูกอะไรนะคะปั่นจักรยานโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อเลยค่ะ

สมมติหยุดแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันค่ะโดยข้อตกลงของเรานะคะก็คือเมื่อเด็กๆค่ะได้ยินจังหวะหยุดจากคุณครูแบบนี้เด็กๆจะต้องทำยังไงคะหยุดนิ่งเลยแล้วให้เด็กๆตั้งใจฟังต่อค่ะว่าคุณครูพัดจะเคาะรากเหล็กสามเหลี่ยมกี่ครั้งถ้าคุณครูพัดเคาะ1ครั้งแบบนี้ค่ะให้เด็กๆยืนนิ่งอยู่คนเดียวเลยแต่ถ้าคุณครูพัดเคาะ2ครั้งค่ะให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงของเราอีก1ครั้งค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดเด็กๆจะต้องฟังอะไรเอ่ยฟังระฆังเหล็กสามเหลี่ยมจากคุณครูถ้าคุณครูพัดเคาะ1ครั้งทำยังไงคะต้องหยุดยืนอยู่คนเดียวตัวตรงเลยแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งต้องทำยังไงคะจับคู่กับใครลูกจับคู่กับเพื่อนได้ไหมคะได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

ตั้งใจฟังค่ะข้อตกลงของเราคืออะไรคะหยุดนิ่งอยู่คนเดียวเลยหยอดเยี่ยมเลยค่ะ

0: ตั้งใจฟังนะคะสองครั้งให้ทำอะไรเอ่ยให้ทำอะไรคะไหนมีใครได้จับคู่กับเพื่อนได้แล้วบ้างไหนคะมีใครจับคู่กับเพื่อนแล้วเอามือจับเพื่อนไว้เลยลูกมีใครยังไม่มีคู่ไหมเอ่ยจับคู่กับเพื่อนได้เลยไหนคุณครูพัดลองดูสิคะโอ้โหเด็กๆจับคู่กันได้ทุกคนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะไปเคลื่อนไหวกันต่อนะเด็กๆคะเด็กๆจ๋าฟังจังหวะจากคุณครูด้วยนะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ฟังจังหวะจากคุณครูด้วยนะคะ

ตามใจฟังนะยอดเยี่ยมมาเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆจำข้อตกลงของเราได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ

ั้งใจฟังนะโอ้โหตอนนี้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนคนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะปล่อยมือจากเพื่อนๆก่อนนะปล่อยมือกับเพื่อนๆก่อนค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยลูกขอโทษนะครับมาค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งที่เลยค่ะเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ที่ว่างได้เลยนะคะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงนั่นเองคุณครูผัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะก็จะให้เด็กๆได้ไปไหนเอ่ยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาถูกต้องเลยค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนชื่อหน่วยการเรียนรู้กันค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตคำที่คุณครูพัชชีและตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังก่อนค่ะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์ที่เสี่ยงอันตรายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ดูวิดิทัศน์ค่ะว่าเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆพร้อมที่จะไปชมวิดิทัศน์กันแล้วหรือยังคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะจะต้องตั้งใจอะไรคะ
1: ต
0: ั้งใจดูเพราะว่าหลังจากที่เด็กๆนะคะดูวิดิทัศน์ของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูผัดนะคะก็มีคำถามมาถามเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมที่จะดูวิดิทัศน์กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ต้องตั้งใจดูด้วยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะไปชมวิดิทัศน์กันเลยค่ะ
2: ตุ่นน้อยตื่นตัวตอนอย่าเก็บของที่ตกน้ำ
3: โอ๊ยร้อนจังเลยผักกาดข้าวปั้นเราไปเล่นตรงนู้นกันไหม
4: เอาสิเราก็ร้อนเหมือนกันไปนั่งเล่นที่ศาลากันเถอะดีๆไปผักกาดอยากไปดูปลา
3: โอ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนรอทางด้วยนี่เรามีขนมปังมาให้ปลากินด้วยล่ะ
4: โอ้โหเขาปั้นดูสิปลากินขนมปังใหญ่เลย
5: แม่ขอขนมปังมั่งสิข้าปั้นอยากให้อาหารปลาบ้างอ่ะ
3: ได้เลยอ่ะขอทานด้วยสิขอทานด้วยอ้าวขนมปังหมดซะแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามานะนี่เราเคยเอาแตงกวาให้ปลาที่บ้านกินด้วยล่ะ
5: ปลากินแตงกวาด้วยเหรอทาม
3: ไม่เชื่อดูนี่นะนี่ไงดูนี่สิ
4: จริงด้วยดูสิปลากินแตงกวาใหญ่เลยเมฆอย่าไปยืนใกล้ขอบแบบนั้นสิเดี๋ยวก็ตกน้ำป่อมแปมคุณครูเพิ่งสอนไปจำไม่ได้หรอ
5: ใช่คุณครูต้นนุ่นสอนเอาไว้ขึ้นมาตรงนี้เลย
3: ขอบใจนะผักกาดขอบใจนะข้าวปั้นที่เตือนถ้าครูต้นนุ่นรู้โดนดุแน่เลยเอ๊ะนั่นเสียงอะไรอะแล้วทามหายไปไหน
5: เอเมื่อกี้ก็ยังอยู่ตรงนี้นี่นาหรือว่าไปเอาแตงกวาอีก
3: ช่วยทำด้วยค่ะฮะทำตกน้ำผักกาด หนูวิ่งไปบอกครูอุ๋ยว่าทามตกน้ำนะครูจะเอาเชือกไปให้ทามก่อน
4: ค่ะคุณครู
1: ไหนเล่าให้ครูฟังสิเกิดอะไรขึ้นทำไมทามถึงตกน้ำ
5: ทามเอาแตงกวาให้ปลากินครับครูใหญ
6: ่แล้วตุ๊กตาเป็ดของทามก็ตกน้ำทามเลยจะลงไปเก็บครับ
1: เออเด็กเนาะเด็กดีนะที่ไม่เป็นอะไร
7: ใช่แล้วโชคดีมากเลยนะที่ทามไม่เป็นอะไรมากแต่ทามและเด็กๆครับเราไม่ควรไปเก็บของที่ตกน้ำเองนะครับเพราะจะตกน้ำไปเหมือนทามนี่เลยเราควรให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บให้เรายังดีนะว่าเด็กๆอยู่กันหลายคนแล้วก็ไปตามครูมาช่วยได้ทัน
6: ถามขอโทษครับถามจะไม่เก็บของที่ตกน้ำเองอีกแล้วครับ
1: โรงเรียนปลาหวานของเราคงต้องสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็กๆอย่างจริงจังแล้วล่ะ
3: ค่ะครูอุ๋ยวันก่อนครูต้นนุ่นเพิ่งจะสอนเด็กๆไปเองว่าอย่าใกล้แหล่งน้ำเห็นทีจะต้องสอนเพิ่มว่าอย่าเก็บของที่ตกน้ำด้วยตัวเด็กๆเองต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บให้ด้วยแล้วล่ะค่ะ
8: อย่าใกล้อย่าเก็บอย่าใกล้อย่าเก็บ
0: ขอขอบคุณสื่อจากวิดิทัศน์ตุ่นน้อยตื่นตัวตอนอย่าเก็บของที่ตกน้ำเผยแพร่โดยไทย PBS Kidsเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าสนุกใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆค่ะได้ดูวีดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับอะไรลูกถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูวีดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับอย่าเก็บของที่ตกน้ำค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าจากวีดิทัศน์นะคะหรือว่าจากการ์ตูนที่เด็กๆได้ดูไปค่ะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างเอ๊คุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะใครดีนะมือเอาไว้บนตักก่อนค่ะชี้หมอกหมอกชี้หมอกหมอกชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
9: น้องบาสครับ
0: น้องบาสครับจากวีดิทัศน์หรือว่าการ์ตูนที่น้องบาสดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
9: อยากเก็บของที่ตกน้ำ
0: อยากเก็บของที่ตกน้ำถูกต้องเลยแล้วถ้ามีของตกน้ำล่ะครับต้องทำยังไงลูก
9: ให้คุณพ่อแม่มา
0: ถูกต้องเลยต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแจ้งผู้ใหญ่นั่นเองปรบมือให้กับน้องบาทด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆค่ะเก็บของที่น้ำจะทำให้เด็กๆเป็นยังไงลูกถ้าเด็ก

0: เด็กนะคะเก็บของที่ตกน้ำด้วยตนเองอาจจะทำให้เด็กๆตกน้ำหรือว่าจมน้ำได้แล้วถ้าเด็กๆมีของที่ตกไปที่น้ำจะต้องทำยังไงคะถูกต้องเลยเด็กๆจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ให้มาช่วยนั่นเองเด็กๆไปเก็บของเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องเลยค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะเด็กๆเด็กๆไปยืนใกล้แหล่งน้ำต่างๆได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: มันอันตรายไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆนะคะตกน้ำได้นั่นเองตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงเอามือวางไว้บนตักนะคะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะนอกจากที่เด็กๆค่ะจะได้ชมวิดีทัศน์นะคะเกี่ยวกับการเก็บของที่ตกน้ำแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะมาแนะนำเด็กๆนะคะหรือว่าให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้ค่ะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่อาจจะเสี่ยงอันตรายกับเด็กๆค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปสังเกตที่สถานที่แรกของเรากันเลยค่ะว่าจะมีอะไรที่เด็กๆนะคะควรจะต้องระมัดระวังค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ภา
0: พอะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นเป็นน้ำใช่ไหมเอ่ยภาพนี้นะคะก็คือภาพบ่อน้ำนั่นเองค่ะ
1: มันก็หินด้วย
0: เดี๋ยวคุณครูพันนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพันชี้ด้วยนะคะบ่อน้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: บ่อน
0: ้
1: ำ
0: ถูกต้องเลยภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพบ่อน้ำนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่บ่อน้ำนะคะที่เด็กๆค่ะไม่ควรไปยืนไกลนะคะแหล่งน้ำต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลคลองแม่น้ำลำธารหรือว่าน้ำตกต่างๆนะคะที่เป็นแหล่งน้ำต่างๆเด็กๆค่ะก็ไม่ควรที่จะไปยืนอยู่ไกลด้วยเพราะอาจจะทำให้เด็กๆตกลงไปที่แหล่งน้ำนั้นค่ะเวลาที่เด็กๆจะไปใกล้กับแหล่งน้ำต่างๆต้องทำยังไงคะถูกต้องเลยเด็กๆนะคะก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนั่นเองค่ะนอกจากจะมีแหล่งน้ำแล้วนะคะที่เป็นสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายค่ะเรานะคะยังมีสถานที่ต่างๆที่เด็กๆนะคะอาจจะต้องระมัดระวังด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตกันเลยนะคะว่าภาพต่อไปเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรค่ะภาพอะไรคะคุณครูพัดเปลี่ยนภาพแล้วนะเป็นภาพอะไรเอ่ย
1: บ้าน
0: เด็กๆบอกว่าเป็นภาพบ้านเอ๊แล้วที่บ้านของเรามีอะไรอยู่ด้วยคะมีประตูอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือประตูรั้วนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆอย่าลืมสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะคะประตูรั้วอีกหนึ่งครั้งค่ะประตูรั้
1: ว
0: ถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะคือภาพประตูรั้วนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็อาจจะสังเกตเห็นค่ะว่าเวลาเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนค่ะก็จะมีประตูรั้วต่างๆนะคะที่อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนค่ะเด็กๆไปเล่นได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเด็กๆไปเล่นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นลูก
1: บ้านน่ะเคยทะลมลงมา
0: อ๋อเด็กๆบอกว่าถ้าเด็กๆไปเล่นอาจจะทำให้ถล่มลงมาได้หรือว่าประตูรั้วอาจจะหนีบมือของเด็กๆได้เด็กๆก็อาจจะเจ็บตัวหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายดังนั้นเด็กๆค่ะจะไปเล่นประตูรั้วได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เลยถูกต้องเลยมันอันตรายมากเลยค่ะอาจจะทำให้ประตูรั้วของเราพังลงมาหรือว่าอาจจะหนีบมือของเด็กๆได้ค่ะดังนั้นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเมื่อเด็กๆนะคะจะเดินเข้าออกประตูรั้วต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะภาพอะไรคะ
1: ไฟช
0: ็อตเด็กๆบอกว่าเป็นภาพไฟช็อตหรือเปล่าเอ่ยภาพนี้นะคะก็คือภาพปลั๊กไฟนั่นเองค่ะ เดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะปลั๊กไฟอีกหนึ่งครั้งค่ะปลั๊กไฟถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพปลั๊กไฟนั่นเองค่ะ

0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุย
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ภาพปลั๊กไฟช็อตค่ะ
0: ภาพปลั๊กไฟถูกต้องเลยถ้าเด็กๆนะคะไปเล่นปลั๊กไฟจะทำให้เกิดอะไรลูก
1: ไฟช็อต
0: อาจจะทำให้เกิดไฟช็อตได้ถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าปลั๊กไฟเราเอาไว้ทำอะไรลูก
2: ใส่กับอันนี
0: ้เรานะคะจะใช้ปลั๊กไฟในการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั่นเองใครต้องเป็นคนใช้ปลั๊กไฟคะถูกต้องเลยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่นั่นเองเด็กๆไปเสียบปลั๊กไฟเองได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องเลยถ้าเด็กๆนะคะไปเล่นปลั๊กไฟอาจจะทำให้ไฟดูดได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะไม่ควรที่จะเอานิ้วไปโดนด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆเกิดไฟดูดหรือว่าไฟช็อตได้ปรบมือให้น้องหมุยหมุยได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูที่ภาพต่อไปกันค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรนะคะที่เด็กๆค่ะจะต้องระมัดระวังอีกค่ะนี่เลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือโต๊ะนั่นเองเด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจอ่านตามคุณครูพัดค่ะแต่ว่าเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังก่อนนะโต๊ะอีกหนึ่งครั้งค่ะโต๊ะถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพโต๊ะนั่นเองเด็กๆคะในห้องเรียนของเรามีโต๊ะอยู่หรือเปล่าคะ
2: ม
0: ีอยู่ตรงไหนนะมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยมีสีอะไรบ้างคะมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้าด้วยซึ่งที่เด็กๆชี้ให้คุณครูดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือโต๊ะนั่นเองเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าโต๊ะถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังจะเกิดอันตรายได้อย่างไรคะทำลูกน้องบาซิตออกมาหน่อยครับน้องบาซิตหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยถ้าน้องบาซิตไม่ระวังกับการที่เราอยู่ในห้องแล้วมีโต๊ะอยู่ถ้าไม่ระวังจะทำให้เกิดอะไรลูก
1: หัวจะเป็นแผล
0: หัวจะเป็นแผลเพราะว่าอะไรคะ
1: มันอันตราย
0: มันอันตรายถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่ระมัดระวังแล้วเด็กๆเดินแล้วลื่นหรือว่าล้มไปชนโต๊ะจะทำให้เป็นยังไงลูก
1: อาจมันอันตรายมันเล่นไม่ได้
0: อันตรายแล้วก็เล่นไม่ได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิสหน่อยค่ะเด็กๆค่ะโต๊ะเราเอาไว้ทำอะไรลูก
2: เอาไว
0: ้ให้เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าให้เด็กๆนะคะวางของเพื่อรับประทานอาหารนั่นเองแล้วเด็กๆค่ะต้องระมัดระวังเพราะว่าในบางครั้งนะคะที่มุมโต๊ะค่ะก็อาจจะมีมุมแหลมๆที่อาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้แต่ว่าโต๊ะในห้องเรียนของเรานะคะก็เป็นโต๊ะที่ปลอดภัยกับเด็กๆค่ะเพราะว่าไม่มีด้านที่แหลมๆเลยแต่ว่าเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะสะดุดล้มแล้วศีรษะของเด็กๆไปชนกับโต๊ะก็จะทำให้เด็กๆเจ็บได้นั่นเองเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าโต๊ะนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่อาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับการระวังภัยกับสถานที่ต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่ามีสถานที่อะไรหรืออุปกรณ์อะไรที่เด็กๆจะต้องระมัดระวังด้วยค่ะคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าครับน้องอาก้าหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องอาก้าครับ
0: น้องอาก้าครับน้องอาก้าครับมีสถานที่อะไรที่เราจะต้องระมัดระวังบ้างลูก
3: โต๊ะ
0: ก็คืออุปกรณ์นั่นเองที่เด็กๆจะต้องระมัดระวังใช่ไหมคะถ้าเราไม่ระมัดระวังจะเป็นยังไงลูก
3: เจ็บ
0: อาจจะทำให้เด็กๆเจ็บได้แล้วเด็กๆค่ะขึ้นไปนั่งบนโต๊ะได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าโต๊ะเราเอาไว้ทำอะไรลูก
2: เอาไว้
0: ทำกิจกรรมหรือว่าเอาไว้

0: ประทานอาหารแล้วถ้าเด็กๆขึ้นไปนั่งบนโต๊ะจะทำให้เด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆอาจจะตกลงมาแล้วก็ศีรษะแตกได้นั่นเองปรบมือให้น้องอาการด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆอีกค่ะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องระมัดระวังค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอะไรดีนะน้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะมีอะไรบ้างคะที่เราจะต้องระมัดระวังลูก
1: ปลั๊กไฟ
0: ระวังปลั๊กไฟถูกต้องเลยถ้าเราไม่ระมัดระวังจะทำให้เกิดอะไรคะ
1: ช็อตได
0: ้อาจจะทำให้เกิดไฟช็อตหรือว่าไฟดูดได้ถูกต้องเลยค่ะนอกจากจะมีปลั๊กไฟแล้วมีอะไรที่เราจะต้องระวังอีกลูก
1: โต๊ะ
0: โต๊ะถูกต้องเลยค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
1: เก้าอี้
0: เก้าอี้ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่ระมัดระวังเก้าอี้เด็กๆก็อาจจะสะดุดล้มได้เหมือนกับที่คุณครูบอกเลยว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆจะต้องระมัดระวังเก้าอี้กับโต๊ะในห้องเรียนของเราค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆไปชนหรือว่าสะดุดอาจจะทำให้เด็กๆเจ็บได้นั่นเองมีอุปกรณ์อะไรที่เราจะต้องระวังอีกไหมคะ
1: กันไกล
0: กันไกลถูกต้องเลยค่ะมีเด็กๆนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะก็จะต้องระมัดระวังกันไกลด้วยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะใช้กันไกลค่ะจะต้องอยู่ในความดูแลของใครคะอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูนั่นเองเด็กๆใช้กันไกลเองได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณครูหรือว่าผู้ใหญ่นะคะปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการระวังภัยจากสถานที่ต่างๆและอุปกรณ์ที่เสี่ยงอันตรายนั่นเองเด็กๆก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆค่ะไปสถานที่ต่างๆหรือว่าใช้อุปกรณ์ต่างๆเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังด้วยค่ะโดยเรื่องที่คุณครูพัฒน์นะคะจะมาเน้นย้ำกับเด็กๆค่ะก็คือการที่เด็กๆนะคะไม่เก็บของที่ตกน้ำนั่นเองเวลาที่เด็กๆค่ะไปใกล้แหล่งน้ำต่างๆแล้วมีของตกน้ำเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบอกผู้ใหญ่นะคะเราจะไม่เก็บของที่ตกน้ำเองนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเดิมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้ง2ข้างเลยค่ะเด็กๆปลายทางยกมือขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำมือพิเศษของเรากันค่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันเลยค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะกระต่ายมือของฉัน